0: ยุทธพงศ์จากเชียงราย26องศาอ่านนะคะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะอาจจะอ่านได้ไม่ครบนะคะ
1: ค่ะส่วนช่องทางอื่นๆนะคะทาง LINE ทาง TikTok Live นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านเลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยและรับฟังอาจารย์เกษมสันต์วรกุลนะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนซึ่งเราติดทุกท่านเอาไว้นะจริงๆต้องคุยกันสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ไปไหนมาและเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเราจะเรียนรู้และพัฒนาอะไรได้บ้างนะคะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรค์วีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
1: สัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านค้างตึงเลยนะคะอาจารย์รอฟังอาจารย์อาจารย์ไปไหนมาคะ
3: ขอพายอย่างแรงครับขอพายอย่างแรงพอดีไปภารกิจต่างประเทศแล้วก็กลับมาดึกมากวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ไม่ทันแน่ๆตอนรับปากว่าจันทร์ถัดมาเราจะคุยกันใหม่นี้จำไม่ได้ว่าตัวเองต้องเดินทางนะครับต้องขออภัยแต่วันนี้กลับมาแล้วครับก็จะมาต่อตรงนี้แต่ว่าต้องเรียนข่าวดีหรือข่าวไม่ดีล่ะจันนู้นผมบอกว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีใช่ไหมครับหัวข้อจัดผ่านมา2อาทิตย์แล้วไม่มีใครติดต่อมาเลยอ่ะคุณอิศรีคุณจิรพัฒน์สงสัยเขาจะไม่ชอบไอเดียแล้ว
1: หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้นะขนาดนี้หรอกอาจารย์อ
3: ะไรประมาณนั้นหรือว่าเราเดินทางต่างประเทศโทรศัพท์ได้รับไม่ได้ก็ไม่รู้มองในแง่นั้นครับวันนี้เรามาต่อกันที่สัญญาไว้เมื่อ2จันทร์ที่แล้วว่าพอAI เนี่ยมันจะมาช่วยระบบราชการไทยได้อย่างไรบ้างแล้วมีตัวอย่างดีๆจากประเทศไหนบ้างเนี่ยนะครับขอทวนกันนิดเดียวครับท่านผู้ฟังว่าเรากำลังมีคำว่า AI literacy ความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งมันมีอยู่4ระดับด้วยกันนะครับระดับที่เรียกว่าระดับแรกเลยเนี่ยตระหนักรู้และเข้าใจนะบอกได้ว่า AI คืออะไรมันต่างจากระบบอัตโนมัติหรือเปล่าต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ดูว่าเวลาเล่น YouTube เวลาดู Netflix เวลาเล่น Facebook ก็รู้ได้ว่าอ๋อเนี่ย AI มันทำงานอยู่เนาะอันนั้นเป็นระดับที่1ตระหนักรู้และเข้าใจระดับที่2ก็คือรู้แล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับคุยกับ ChatGPT รู้เรื่องคุยกับ Claude ให้ร่างอีเมลได้เจนภาพขึ้นมาได้พร้อมได้เบื้องต้นนี้เรียกว่าการนำไปประยุกต์ใช้เป็น AI literacyระดับที่2เป็นความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ระดับที่2ส่วนระดับที่3นี่สูงขึ้นมากหน่อยครับท่านผู้ฟังคุณอิศรีคุณปัญญาพัฒน์ก็คือว่าเป็นระดับที่ว่าสามารถคิดวิเคราะห์และประเมินผลสามารถรู้ว่าคำตอบที่ AI ให้มาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะมีทักษะในการไปตรวจสอบข้อมูลได้รู้ว่าคำตอบอันนี้ AI มันหลอนมาที่ภาษาเทคนิคเรียกว่า hallucination แล้วก็รู้ว่าอะไรคือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเราอะไรควรใส่ไม่ควรใส่เข้าไประดับเนี้ยคนไทยส่วนใหญ่ด้วยความเคารพยังมาไม่ถึงนะครับเราติดอยู่ที่ระดับที่2แชทคุยกับแชททั้งหลายได้ทำสั่งเขียนภาพสั่งแต่งเพลงได้เท่านั้นเองแต่ว่าคิดวิเคราะห์และประเมินผลซึ่งเป็นความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ระดับที่3เนี่ยเรายังไม่ค่อยได้ส่วน AI literacy ระดับที่4คือการออกแบบและสร้างสรรค์เอา AI หลายๆตัวมาต่อยอดกันทำเป็น AI workflow มี AI agent ทำงานเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรหรือหน่วยงานของเราอันเนี้ยก็เป็นระดับสูงสุดที่เราจะมีกันนะครับตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าเราต้องตระหนักก่อนว่าคนไทยส่วนใหญ่อยู่ประมาณระดับที่2นะครับอยู่ในระดับที่2นะครับทีนี้เวลาไปวัดว่าเอาละตระหนักรู้แล้วเนี่ยเวลาเขามีการวัดกันนะว่าคนแต่ละประเทศคนละแต่ละทวีปเนี่ยตื่นตัวแล้วก็มีทัศนติที่ดีหรือทัศนคติเชิงบวกกับ AI มากน้อยแค่ไหนเนี่ยคุณอิศรีคุณวิพัฒน์ครับประชาชนในอาเซียนคนในอาเซียนครองแชมป์นะกลุ่มประเทศที่ตื่นตัวแล้วก็มองโลกในแง่ที่ดีที่สุดในโลกคนอาเซียนเนี่ยรู้ AI คืออะไรตื่นตัวกันมากแล้วก็มองโลกในแง่ดีคนไทยเนี่ยคนไทยมากกว่า 80% นะครับตื่นตัวแล้วก็เข้าใจถึงผลกระทบต่อ AI แต่ว่าเป็นตื่นตัวแล้วมองผลกระทบในแง่บวกนะตื่นเต้นแต่ว่ากังวลน้อยไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยกังวลว่า AI จะไม่แย่งงาน AI จะทำให้เราตกงาน ต่างไปจากคนอเมริกาคนยุโรปหรือคนญี่ปุ่นที่เขาจะกังวลมากว่าเขาจะตกงานแล้วเขาต่อต้านมากกว่าแต่ว่าคนไทย 80% เนี่ยมองโลกในแง่ดีแล้วคิดว่าสบายๆชอบ AI นะครับนั่นเป็นภาพที่ต่างกันนะครับส่วนถ้าว่า

เท่านั้นเองเพราะสิงคโปร์เขาทำไงครับเพราะเขามีหลักสูตรบังคับด้าน AI literacy ตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วก็ทำงานส่วนในอาเซียนเราเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเป็นสิงคโปร์บอกไปแล้วอันดับสองคือประเทศไทยคุณเฉลี่ยคุณบัญญพัฒน์นะครับแม้ว่าภาพรวมเนี่ยคนไทยจะใช้ AI เพื่อทำงานเพื่อยกผลิตภาพเพื่อเพิ่มผลิตผลเนี่ยอยู่ 12.4% แต่พนักงานออฟฟิศแล้วก็คนที่ทำงานด้านดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยใช้ AI สูงถึง 32% นะครับนะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกซึ่งอยู่ที่ 16% ถึง2เท่าและที่สำคัญที่สุดพนักงานออฟฟิศแล้วก็คนที่ทำงานดิจิตอลในประเทศไทยเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตของการใช้ AI เนี่ย

0: พื่อช่วยการทำงานของตัวเองนะอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจและในอาเซียนเนี่ยพวกมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามเนี่ยก็อัตราการใช้งานของคนตามหลังเราเนาะตามหลังเราแต่ไม่ห่างเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เบื้องต้นให้เห็นภาพว่าคนไทยเราเนี่ยเปิดใจพร้อมรับรู้พร้อมเรียนรู้ AI สูงมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนในโลกนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่ามันเป็นการที่พนักงานศึกษากันส่วนตัวใช้กันเองนะใช้กันเองแต่ละบริษัทความตื่นตัวนั้นยังไม่ค่อยมั่นใจอันนั้นเป็นส่วนของประชาชนนะครับในส่วนของรัฐบาลนะครับมันมีดัชนีที่วัดว่ารัฐบาลเนี่ยแต่ละประเทศสามารถนำ AI มาสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันคือดัชนี Government AI Readiness Index นะครับทำโดย Oxford Insight เนี่ยประเทศไทยเราอยู่ที่37คุณอิศรีคุณพยาพัฒน์อยู่เป็นที่2ของอาเซียนรองสิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่7หล่นมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก่อนเขาอยู่ท็อป3ตอนนี้เขาหล่นมาที่7นะครับแต่ว่าเขายังติดอันดับท็อป10นะครับประเทศไทยเราอยู่ที่34นะครับคะแนนดีขึ้นมาเพราะว่าเรามียุทธศาสตร์AI แห่งชาตินะครับแล้วก็การตื่นตัวของประชาชนเราสูงมากในเรื่อง AI เลยทำให้ลำดับเราดีมาเลเซีย38ฟิลิปปินส์43เวียดนาม45อินโดนีเซีย46ก็ไล่บี้กันขึ้นมาแต่ว่าในความพร้อมของรัฐบาลนะครับที่จะสามารถเอา AI มาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้เนี่ยเราอยู่ที่34ก็ยังไม่ค่อยดีนักเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจเราควรจะอยู่ระดับสักประมาณ20-25นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ผมทิ้งไว้เมื่อ2จันทร์ที่แล้วนะครับคุณอิศรีตอนนั้นเป็นคุณอัญญพัฒน์เนาะคุณอัญญพัฒน์ไปได้มาคำถามผมคือว่าเอ๊ะการที่รัฐบาลไทยพยายามที่จะยก AI literacy ของประชาชนเนี่ยนะมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะวันนี้ผลเซอร์เวย์มันออกมาว่า AI literacy ของประชาชนมันสูงกว่า AI literacy ของรัฐบาลดังนั้นผมคิดว่าถ้ามีเงินอยู่ก้อนนึงเนี่ยถามว่าเราต้องทำอะไรก่อนเราบอกว่าก็ต้องยก AI literacy ของรัฐบาลก่อนนะจะดีที่สุดนะครับตัวเลขระดับโลกตัว Government AI Readiness Index เนี่ยนะครับซึ่งจัดทำโดย Oxford Insight เนี่ยที่1ของโลกนี่คือสหรัฐอเมริกานะครับที่2ก็คือ UK สหราชอาณาจักรตามด้วยฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เยอรมนีจีนอยู่ที่6คุณอิศรีคุณพัฒน์ปีก่อนหน้าโน้นอยู่ที่10 20กว่าเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าจีนเขาลงทุนเรื่องการวิจัย R&D ปรับโครงสร้างพื้นฐานอย่างมากนะครับ6จีน7สิงคโปร์8เกาหลีใต้9ออสเตรเลีย10นอร์เวย์นี่คือ10อันดับแรกของโลกที่รัฐบาลรู้ว่าจะเอา AI มาสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประชาชนได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นเหตุผลที่ผมทิ้งท้ายไว้2จันทร์ที่แล้วบอกว่าเอ๊ะเราต้องยกระดับ AI literacy หรือ AI ความรู้เท่าทัน AI ให้กับรัฐบาลก่อนเพราะรัฐบาลคือคนถืองบประมาณเพราะเป็นคนออกนโยบายเป็นคนวางนโยบายกำกับเรื่อง AI ถ้ารัฐบาลรู้น้อยกว่าประชาชนซะแล้วหรือยังรู้น้อยกว่ารัฐบาลประเทศอื่นๆซะแล้วเนี่ยผมคิดว่า

0: นี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราจะไปกันได้อย่างไรนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาที่อยากจะเล่าให้ฟังคุณอิศรีคุณพิพัฒน์ก็คือว่าสิงคโปร์เขาทำยังไงบ้างกับระบบราชการเขาโดยใช้ AI เข้ามายกระดับความสามารถนะครับวันจันทร์ที่แล้วผมแตะไปนิดนึงแล้วที่สิงคโปร์เนี่ยเขามี AI ที่มาช่วยราชการโดยเฉพาะเลยคุณพิญญาพัฒน
1: ์
0: นะครับเขาเรียกว่าแพร์ AI แพร์ที่แปลว่าคู่นะครับคู่ AI แต่ว่าราชการสิงคโปร์เรียกว่าแพร์เรียกว่าคู่เฉยๆนะครับซึ่งระบบเนี่ยเขาออกแบบเองทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านนะครับอันนี้รัฐบาลสิงคโปร์ซึ่งเป็นทีมเทคนิคเป็นราชการทำเองหมด 100% ไม่ต้องจ้างเอกชนทำเลยนะครับแล้วก็เขาก็ไปดีลกับ OpenAI ใช้ AI ตระกูล GPT เนี่ยครับมาเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สองจันทร์ที่แล้วผมพูดไว้นะว่าไอโครงการ THI Passport เนี่ยไม่ได้เปิดช่องให้กับคนที่ใช้5ล้านคนเนี่ยเชื่อมโดยตรงเชื่อมกับ API ของ AI ตัวพ่อตัวแม่ที่เราจะไปซื้อมาให้บริการเนี่ยพอเชื่อมไม่ได้เนี่ยเราต่อยอดไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับรัฐบาลสิงคโปร์เขาก็ดีลตรงกับ OpenAI ขอเชื่อมต่อกับ ChatGPT แล้วก็พัฒนาต่อยอดเป็น Pair AI ซึ่งเอามาช่วยราชการทำงานนะครับแล้วก็ใช้วิธีจ่ายตามจริงใช้แค่ไหนจ่ายแค่นั้นนะครับแล้วก็ราชการคนนี้ใช้เยอะจ่ายเยอะคนนี้ใช้น้อยจ่ายน้อยรัฐบาลจ่ายเงินให้นะครับแล้วก็เน้นเป็นพิเศษก็คือความปลอดภัยของข้อมูลนั้นต้องถูกระบุไว้ในสัญญาระหว่างรัฐบาลสิงคโปร์กับ ChatGPT หรือ OpenAI ว่าข้อมูลที่ราชการสิงคโปร์ใส่เข้าไปเนี่ยจะไม่ถูกเอาไปใช้เทรน AI ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคนอื่นจะไม่เห็นนอกจากรัฐบาลสิงคโปร์เองทีนี้ไอ้ Pair AI เนี่ยมันก็คือผู้ช่วยส่วนตัวของราชการสิงคโปร์นะครับเวลาจะใช้ก็เข้าไปในเว็บเราซึ่งคล้ายๆเราใช้ ChatGPT ครับแต่ว่าสิงคโปร์เขาจะปรับไอ้ตัวเนี้ยให้มันสอดคล้องตรงกับลักษณะงานของราชการสิงคโปร์เช่นถ้าจะต้องร่างเอกสารที่เป็นราชการหรือเขียนสปีชเขียนสุนทรพจน์ให้เจ้านายเนี่ยราชการก็เข้าไปที่แพร์ AI แล้วก็สั่งได้เลยว่าทำแบบนี้แบบนี้อยากจะกำหนดอะไรอย่างไรอันนี้แพร์ AI ซึ่งเข้าใจระบบราชการสิงคโปร์ก็จะร่างได้ตรงสอดคล้องกว่าเราไปสั่งไปพร้อมกับ ChatGPT หรือถ้าเกิดรัฐบาลมีนโยบายออกมาชุดใหญ่ๆเลยนะครับเป็น PDF ไฟล์ใหญ่ๆเลยอยากจะสรุปเพื่อเอาที่เข้าที่ประชุมหรือเอามาเผยแพร่ทำการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ใช้ AI ที่เรียกว่าแพร์ AI ของรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยสรุปใจความสำคัญเขียนย่อออกมาทำได้นะครับหรือเวลาประชาชนร้องเรียนมายังรัฐบาลสิงคโปร์เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนมันไปขัดกับกฎระเบียบข้อไหนแพร์ AI ก็ช่วยทำงานได้หรือว่าอยากจะทำแคมเปญรณรงค์อะไรกับประชาชนก็ใช้แพร์ AI เนี่ยครับช่วยคิดทำแคมเปญต่างๆขึ้นมาได้อันนี้พอเห็นภาพไหมครับว่าราชการสิงคโปร์ไม่ได้ทำงานโดยคนอย่างเดียวละแต่เขามี AI นะครับซึ่งใช้ฐานความเก่งของ ChatGPT ของ OpenAI เนี่ยเป็นฐานโดยรัฐบาลสิงคโปร์เอาความเก่งของ ChatGPT มาต่อยอดลักษณะการทำงานของรัฐบาลสิงคโปร์นะครับให้ข้อมูลพิเศษของรัฐบาลสิงคโปร์ใส่เข้าไปเพราะนั้นการอำนวยความสะดวกของราชการสิงคโปร์ที่ให้ต่อประชาชนจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ดีกว่าประเทศอื่นๆเนาะอันนั้นฟังดูแล้วอยากได้บ้างไหมครับคุณพิญญพัฒน์คุณอิศรี
1: นะคะ
2: ค่ะ
1: คือมีเรื่อง
0: ผมดูจากกล้องนี่คุณวิภัทรดูยิ้มหยันหยันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับ
2: หยัน
1: อาจารย์หยัน
2: คำพิเศษ
1: คำพิเศษ
2: ก็ดีใจแทนประเทศเขา
0: คร
2: ับ
1: ยินดีกับเขาด้วย
0: ครับอันนั้นเป็นเบื้องต้นแต่เดี๋ยวผมอยากให้พักเลยเดี๋ยวพอกลับมาจะเล่ายาวๆจะเล่าเรื่องยุทธศาสตร์ AIของสิงคโปร์นะครับว่าเขาทำอะไรมันต่างกับเราอย่างไรแล้วถ้าเราจะยกระดับราชการด้วย AI เราต้องทำอะไรบ้างครับคุณอิศรีคุณมีพัฒน์ครับ
1: พักสักครู่ค่ะ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ถนนเพิ่งสร้างเสร็จแต่ใช้ไม่นานก็เป็นหลุมเป็นบ่อท่อระบายน้ำเพิ่งทำแต่ฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกทีเคยสงสัยไหมครับเงินงบประมาณของราชการที่หายไปอยู่ตรงไหนบ่อยครั้งที่ปัญหาเริ่มจากเงินทอนบนโต๊ะประชุมเมื่อถูกหักงบไปตั้งแต่ออกตัวผู้รับเหมาก็ต้องลดต้นทุนใช้วัสดุเกรดต่ำหรือลดขั้นตอนทำทางผลที่ได้คืองานเสร็จไวแต่พังเร็วครับตัวอย่างชัดที่สุดคือคดีคลองด่านที่มีการทุจริตตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลมีการหัวและใช้งบสูงเกินจริงจนกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้รัฐสูญเสียเงินมหาศาลนี่คือหน้าที่ของสำนักงานปปช.ที่ต้องเข้าตรวจสอบเพื่อหยุดความเสียหายและปกป้องเงินภาษีของประชาชนถ้าเห็นโครงการในชุมชนที่สร้างเสร็จไวแต่พังเร็วอย่าปล่อยผ่านเก็บหลักฐานดูว่าใครเป็นผู้รับเหมาแล้วแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการตั้งคำถามคือด่านแรกในการหยุดเงินทอนและปกป้องงบประมาณสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: มาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะเพื่อความเป็นธรรมกับกระทรวงดีอีเนาะให้รายละเอียดคร่าวๆแล้วกันสำหรับของเรานะคะคือโครงการในเบื้องต้นเนี่ยเราจะแจกสิทธิ์การใช้งานให้คนไทย5ล้านคนเพื่อกระตุ้นการเข้าถึง AI นะเราก็จะมีงบประมาณต่อคนต่อปีเนี่ยอยู่ที่324บาทเน้นเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพ Learn to Earn นะคะผ่านแพลตฟอร์มหลายๆอันนะร่วมกับ Google Microsoft OpenAI นะคะและข้อมูลของผู้ใช้งานเนี่ยจะถูกเก็บไว้บนคลาวด์ในประเทศไทยนะอันนี้ที่แถลงออกมาจากกระทรวงดีอีนะคะท่ามกลางการจับตามองและการตรวจสอบซักฟอกของสังคมนะคะอาจารย์คะไปต่อกันเรื่องแพร์ AI ของสิงคโปร์ค่ะที่มี GPT เป็นฐาน
0: แพร์ AI เนี่ยมันเป็นรากฐานมาจากยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติของสิงคโปร์ซึ่งฉบับแรกเขาร่างมาในปี2012นะครับฉบับแรกเขาก็เน้นไปที่การสร้างอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศของ AI นะครับแล้วก็โฟกัสไปที่5อุตสาหกรรมหลักที่จะถูกยกระดับด้วย AI เช่นสาธารณสุขขนส่งระบบขนส่งสินค้าอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งไทยเรากำลังทำแบบเดียวกันแต่เราอาจจะช้าเขาสัก 4-5 ปีนะครับวันนี้สิงคโปร์อยู่ในช่วงยุทธศาสตร์ AI ฉบับที่2นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2016นะครับวันนี้เขาไม่ได้มองว่า AI เป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับคุณอิสรีคุณพิญญาพัฒน์ท่านผู้ฟังสิงคโปร์มองว่า AI เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศไม่ได้มองว่าโอกาสจะมาต่อยอดให้คนโน่นนี้นั่นแต่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศ
6: ไม่ใช่ทางเลือกแต่ทางรอด
0: เป็นทางรอดเพราะฉะนั้นเขาต้องทุ่มเททุกอย่างก็เอานายกรัฐมนตรีลอเรนซ์ส่งมานั่งเป็นประธานเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็อัดฉีดงบประมาณเต็มที่เพื่อสร้างชาติด้วย AI อย่างจริงจังแล้วก็ไปล่าหัวกะทิระดับโลกใครเก่งๆเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ 15,000 คนเนี่ยไปล่าไปดึงดูดไปจ่ายเงินเรียกว่าแรงจูงใจที่จะมาตั้งรกตั้งรากทำงานในสิงคโปร์แล้วก็เขาก็รู้ว่าจุดตายของ AI อยู่ที่ชิปประมวลผลทั้งหลายกำลังการประมวลผลทั้งหลายเขาทุ่มเทที่จะเป็นเจ้าของกำลังการประมวลผลทั้งหลายซื้อชิปทั้งหลายนั่นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์เขาทำในปัจจุบันนะครับอันนั้นเขาเนี่ยนอกจากประกาศว่ามันเป็นความอยู่รอดจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศแล้วเนี่ยเขาต้องผลักดัน AI เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ สำหรับสิงคโปร์แล้วก็โลกนะครับเขาจะผลักดันตัวเองให้เป็นศูนย์กลาง

0: นวัตกรรม AI ของโลกเขาจะยกระดับขีดความสามารถของแรงงานและธุรกิจให้มีรายได้แล้วก็สู้กับ disruption ได้และที่สำคัญที่สุดเขากำลังจะหาทางไว้เอ๊ะ AI เนี่ยจะเข้ามาทดแทนแรงงานที่หายไปของเขาได้ยังไงเขามีแรงงานน้อยท่านผู้ฟังแล้วก็จะเพิ่มผลิตภาพหรือ productivity ในอุตสาหกรรมหลักๆของเขาได้อย่างไรและอย่างที่บอกเนี่ยเขาจะตามล่าตัวท็อปของโลกนะครับแล้วก็ปั้นตัวท็อปทางด้าน AI ตัวเองด้วยนะครับให้ได้อย่างน้อยๆเป้าคือ 15,000 คนแรงงานทั้งหลายเขาจะ upskill แรงงานเจาะลึกเลยเอาให้เก่งจริงๆนะครับไม่ได้เอาเฉพาะแค่คุยกับ ChatGPT ได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำกันนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเขาลงทุนในตัว AI ที่เป็นเรียกว่า Large Language Model ของตัวเองลงทุนไป 1,700 กว่าล้านถ้าเป็นเงินสิงคโปร์ก็70ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับเพื่อพัฒนา AI ของตัวเองที่เข้าใจภาษาสิงคโปร์เข้าใจบริบทนะเข้าใจบริบทวัฒนธรรมสังคมของสิงคโปร์นะครับจะได้ไม่ต้องไปพึ่ง ChatGPT หรือพึ่ง Gemini หรือพึ่ง Claude ตลอดไปนะก็ 1,700 กว่าล้านบาทนะครับและที่สำคัญที่สุดวันนี้รัฐบาลสิงคโปร์เปิดข้อมูลตัวเองอะไรที่จำเป็นแล้วก็หัวกะทิด้าน AI ที่เป็นนักวิจัยทั้งหลายและเอกชนเอาข้อมูลสิงรัฐบาลไปใช้และเป็นประโยชน์ได้เอาไปเทรน AI ให้เป็นประโยชน์ได้รัฐบาลสิงคโปร์เปิดครับ เปิดและอันเนี้ยผมทิ้งท้ายไว้สั้นๆก่อนเนี่ยว่าอันเนี้ยจะเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จของการพัฒนา AI ของประเทศไทยและทุกประเทศถ้าระบบราชการข้อมูลไม่เปิดให้กับภาคเอกชนเอาไปใช้ถ้าข้อมูลราชการไม่เชื่อมโยงกันไม่สำเร็จนะครับเพราะ AI เนี่ยมันจะเก่งได้ก็เพราะข้อมูลนะครับประเทศสำเร็จที่ทำอะไรสำเร็จก็ตามเนี่ยเรื่อง AI เนี่ยข้อมูลราชการเปิดให้มีการพัฒนาต่อยอดแต่แน่นอนอย่างปลอดภัยนะครับอย่างปลอดภัยส่วนของไทยนี่เอาสั้นๆเพื่อให้ความเป็นธรรมอย่างที่คุณอิสรีอยากจะเห็นก็คือเราก็มีแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยปี2565ถึง2570นะครับก็ผ่านการเห็นชอบจากครม.เมื่อกรกฎาคมปี65นะครับเรามีเจ้าภาพ2คนครับก็คือกระทรวง DE กับกระทรวง อว.นะครับโดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่เราเรียกว่าสวทช.เป็นแกนหลักนะครับเวลาถามว่า AI กับสิงคโปร์ต่างกันอย่างไรนะครับลองคุณอิสรีคุณพิญญพัฒน์ท่านผู้ฟังลองไปถามAI ดูนะว่าไอ้สองประเทศนี้ต่างกันยังไงนะครับแผนยุทธศาสตร์ชาติ AI เนี่ย AI ที่ผมใช้มันตอบว่าแผนของไทยเนี่ยเหมือนการพยายามปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสอนให้คนในบ้านขับรถยนต์เป็นอันนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ AI ของไทยนะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสอนให้คนในบ้านขับรถยนต์เป็นส่วนแผนของสิงคโปร์เนี่ยเหมือนการสร้างสนามแข่งรถ F1 แข่งรถสูตรหนึ่งแล้วก็ดึงวิศวกรและนักแข่งระดับโลกเข้ามาผลิตนวัตกรรมความเร็วสูงในบ้านตัวเองนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่การเปรียบเทียบนะครับทีนี้เราเรียนรู้อะไรจากสิงคโปร์ได้บ้างอันที่หนึ่งต้องมีผู้บัญชาการคนเดียวเนาะวันนี้เขาเอาคนใหญ่สุดของสิงคโปร์ก็คือนายกลอเรนซ์หวงนั่งของเรายังเป็นสองกระทรวงอันนี้ไม่ได้นะครับเราพอสองกระทรวงปั๊บใครรับผิดชอบอะไรเกี่ยงไปเกี่ยงมาแล้วสองกระทรวงเนี้ยอำนาจไม่เต็มเหมือนนายกด้วยนะครับผมถึงพูดสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้าเอาคนเก่งๆมานั่งกระทรวงดีแล้วก็สายตรงนายกเลยนะครับถ้านายกไม่มีเวลาหรือนายกนั่งเองจะดีที่สุดเจ้าภาพมันจะได้ชัดเจนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องไปยุ่งเกี่ยวกับทุกหน่วยงานในประเทศถ้าไม่ใช่นายกสั่งเนี่ยไม่ได้อันที่สองเนี่ยรัฐบาลไทยต้องสร้างคลังข้อมูลต้องลงทุนพัฒนาโมเดลภาษาไทยให้แข็งแกร่งนะครับเพื่อสร้างสินทรัพย์ถาวรทางปัญญาของประเทศไทยเองนะครับเราจะได้มีอะไรเป็นของเราเองมีไอเป็นของเราเองซึ่งวันนี้เราผมรู้แล้วว่าทำกันอยู่แต่งบหลัก10ล้านเท่านั้นเองเนาะถ้าให้เข้าไปสักพันล้านเนี่ยผมเชื่อว่าความก้าวหน้าจะไปได้ไกลมากอีกอันหนึ่งที่สิงคโปร์ทำแล้วเราควรจะทำด้วยนะครับเราไปล่าหัวกะทิมาเลยครับใครเก่งๆในโลกเนี่ยทั้งจ้างทั้งยื่นข้อเสนอให้ที่พักให้รีสอร์ทลดภาษีเอามาเลยครับเอามาทำเพราะว่าประสบการณ์ของทั่วโลกเนี่ยคนที่เก่งเนี่ยมันทำเก่งจริงๆนะเอาคนปานกลางมา100คนยังสู้คนเก่งคนเดียวไม่ได้เลยนะเพราะ ราะฉะนั้นเอาคนเก่งๆมาเราต้องทำขณะเดียวกันก็ต้องออกแบบรูปแบบราชการใหม่การทำงานของราชการต้องถูกออกแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเอา AI มาใช้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วก็จะทำเช่นนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็การเปิดข้อมูลการเปิดข้อมูลให้ AI เข้าไปเห็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าราชการไทยเนี่ยยังหวงข้อมูลอยู่นะครับยังหวงข้อมูลอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาจะเปิดข้อมูลเนี่ยเขาตั้งสิ่งที่เรียกว่า AI bilingual workers คนที่ทำงานได้สองภาษาก็คือทั้งงานที่ตัวเองรับผิดชอบเช่นเกษตรคมนาคมการแพทย์แล้วก็ AI เป็น AI bilingual ไม่ใช่พูดได้สองภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นพูดได้สองภาษาคือภาษางานตัวเองและภาษา AI ที่จะรู้ว่าจะเอา AI มาใช้งานตัวเองอย่างไรนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานของตัวเองอีกประการต่อมาก็คือว่าทำให้ AI เนี่ยมันถูกฝังเข้าไปในเนื้องานเป็นระเบียบปฏิบัติพื้นฐานของทุกกระทรวงไม่ใช่ว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับอันนี้ต้องถูกใส่เข้าไปนะครับทุกเนื้องานเลยนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ทำแล้วก็สำเร็จไปแล้วเป็นอันดับต้นๆ นะครับแต่ว่าประเทศเล็กๆอย่างเอสโตเนียนะครับซึ่งแต่เดิมก็ไม่ได้เก่งเรื่อง AI วันนี้เขาก็ทำเรื่องนี้สำเร็จนะคุณอิสรีประเทศมีคำถามต่อคงจะต้องเป็นจันทร์หน้าถัดไปนะครับมีคำถามต่อว่ารัฐบาลไทยเงินน้อยวันนี้จะพิจารณางบประมาณรายจ่าย70เงินก็ไม่เยอะเงินลงทุนไม่เยอะเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะเกาหลีใต้พัฒนาปฏิรูปเรื่อง AI ตอนตัวเองเจอวิกฤตจากต้มยำกุ้งนะครับประเทศเซล้มแต่ว่าท่านประธานดีคิมแดจุงก็สามารถใช้จังหวะวิกฤตพลิกเป็นโอกาสด้วยการลงทุนใน AI จนประเทศเขาเจริญรุ่งหน้าอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ครับคุณอิสรีคุณมีพัฒน์คงจะต้องจัดหน้ามาเล่าต่อเรื่องพวกนี้นะครับ
1: ค่ะเป้าของเรากับเป้าของเขาภาพฝันเนี่ยมันต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันนะโครงสร้างพื้นฐานและรถมันจะดูบ้านๆนิด
2: F1 กับ
1: F1 และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค
0: ขอเราเริ่มช้าไปหน่อยแล้วก็ผมไม่คิดว่าคนในรัฐบาลมองเห็นเรื่อง AI จริงจังแต่ผมคิดว่าคนในวงการ AI เมืองไทยเก่งนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกใช้งานเลยเราเลยไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ถ้าเอาคนพวกนั้นมาใช้งานจริงจังผมคิดว่ายุทธศาสตร์ชาติอันนี้จะดีกว่านี้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวต่อกันสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะ AI
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณนะคะลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะในส่วนของผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขอไปที่ข่าวนี้กันก่อนค่ะเป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยนะคะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะ2ล้นเกล้าเสด็จประตูชัยกรุงปารีสศาลไมตรี170ปี2ชาติทรงชื่นชมบินแอร์บัสในหลวงพระราชินีเสด็จถึงฝรั่งเศสในการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569เนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและประทับแรมเลอเมอริชกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐและผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการนะครับล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9ในนามอิสระชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ครับทุบสถิติของตัวเองด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายคว้าชัยชนะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ได้สำเร็จครับเมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งวานนี้ครับที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นแถลงผลคะแนนดิบจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,628 หน่วยครับที่ส่งเข้าสู่ระบบแล้วกว่า90%ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ยังไม่เป็นทางการอันดับ1นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้ 1,444,914 คะแนนอันดับ2นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับหมายเลข14ได้ 280,800 คะแนนครับอันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข10จากพรรคประชาชนได้ 176,000 คะแนนอันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์ได้ไป 101,000 คะแนนครับสำหรับสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,200,000 กว่าคนครับคิดเป็นร้อยละ 49.7 ลดลงมาจากครั้งก่อนประมาณร้อยละ10ทางด้านผลการรับรองครับสำนักงานกกต.ก็ระบุว่าหากไม่มีการร้องเรียนคัดค้านจะสามารถประกาศรับรองผลได้อย่างเป็นทางการภายใน30วันแต่ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันตามขั้นตอนของกฎหมายครับทางด้านความเคลื่อนไหวหลังทราบผลคะแนนครับนายชัชชาติพร้อมด้วยทีมงานได้แถลงประกาศชัยชนะและขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากประชาชนโดยนายชัชชาติก็เน้นย้ำถึงความคาดหวังของประชาชนครับและก็ย้ำถึงคำมั่นสัญญาเรื่องความโปร่งใสโดยกล่าวว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตให้และไม่ได้โหวตให้และต้องบอกว่าผู้ว่าคนต่อไปต้องทำงานหนักมากเพราะภารกิจข้างหน้าเป็นภารกิจที่สำคัญและจะหนักกว่าครั้งที่แล้วเพราะสถานการณ์ของโลกและสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและต้องตั้งใจทำงานให้หนักมากกว่าเดิมยอมรับว่า4ปีไม่ง่ายและเป็นเรื่องที่หนักใจไม่ใช่หมูหรือไม่หมูเพราะประชาชนมีความคาดหวังกับทีมเป็นอย่างมากต้องทำงานหนักขึ้น 3-4 เท่าทุกคะแนนเสียงของประชาชนถือว่าเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้นายชัชชาติยังระบุถึงประเด็นการเมืองที่ถูกโจมตีช่วงหาเสียงโดยเฉพาะระบบอากงครับนายชัชชาติก็ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนบอกว่ายืนยันไม่มีระบบอากงและประชาชนก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่า ม่ได้ให้ความสำคัญดูได้จากตัวเลขคะแนนเสียงของประชาชนที่ออกมาจากหลายภาคส่วนแต่ถ้าประชาชนยังมีข้อสงสัยและจะต้องทำให้มีความชัดเจนก็มองว่าเป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้นมายืนยันว่าเราไม่เคยมีระบบนี้ในอนาคตต้องชัดเจนและเคลียร์ข้อสงสัยให้หมดส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ทั้ง50เขตนะครับก็พบว่าพรรคประชาชนสามารถปักธงล้มแชมป์เก่าได้ในหลายพื้นที่อย่างเช่นคลองสามวานายสุรเกียรติหวังพิทักษ์จากพรรคประชาชนชนะนางสาวณฤนันท์มนห่วงทรัพย์แชมป์เก่าจากพรรคเพื่อไทยครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับระบุว่ายินดีกับอาจารย์ชัดชาติพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับส่วนผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนายปรเมศงามพิเชษฐ์หรือว่านายกเบียร์อดีตแชมป์เก่าครับก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชนะการเลือกตั้งรักษาเก้าอี้และได้เป็นนายกเมืองพัทยาสมัยที่2ได้สำเร็จนะครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้คนกรุงแห่โหวตแลนด์สไลด์ชัดชาติผู้ว่ากทม.ประกาศชัยชนะสมัยที่2ขอบคุณพี่น้องประชาชนเซอร์ไพรส์มาริกามาลิ่วดร.โจอนุชายอมรับผลนายกเบียร์คว้าชัยพัทยาครับ
0: ค่ะซึ่งทางด้านของนายอนุชาบัวรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.สังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะคะพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ร่วมการแถลงข่าวภายหลังปิดหีบค่ะโดยทางนายอนุชาได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติแม้อยู่ในช่วงเริ่มต้นการนับคะแนนแต่เชื่อมั่นว่านายชัชชาติได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เพื่อคนกรุงเทพอีกครั้งตนเองก็หวังว่านโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอโดยเฉพาะนโยบายฟ้าอมรซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็อยากให้นายชัชชาตินำไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมการทำงานค่ะขณะที่นายอภิสิทธิ์ได้กล่าวเสริมนะคะว่าพรรคพร้อมสนับสนุนข้อมูลนโยบายต่างๆแก่นายชัชชาติเพื่อขับเคลื่อนงานให้ลุล่วงส่วนประเด็นเรื่องของการตรวจสอบที่เคยประกาศไว้พรรคก็จะยังคงทำหน้าที่ต่อไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนกรุงเทพค่ะส่วนที่ทำการพรรคประชาชนนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคค่ะพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคก็ได้แถลงถึงผลการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการโดยนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าจากการติดตามผลการเลือกตั้งทั้งกทม.และพัทยาแม้ผลยังไม่เป็นทาง

0: มาเป็นอันดับ2ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าผลเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นมติของประชาชนเราต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะถูกใจตนเองหรือไม่ถูกใจและไม่มีความแตกแยกหรือว่านั่งวิตกกังวลหลังจากนี้ใครแพ้ก็เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยส่วนใครชนะก็เป็นผู้นำกรุงเทพเป็นจังหวัดเดียวที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ามี2เรื่องที่อยากบอกก็คือ1ขอบคุณทุกคะแนนเสียงเป็นพลังบริสุทธิ์2ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์หรือใครก็ตามอย่างไรก็ตามนะคะซึ่งตอนที่คุณมลิกากำลังแถลงนะคะคะแนนก็ยังนับไม่สิ้นสุดนะคะเป็นคะแนนที่ได้รับทราบเวลา 19:43 นาทีมาถึงอันดับ2ก็ต้องขอบคุณทุกคะแนนค่ะประเด็นนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ Daily News เช่นกันนะคะชัดชาติผู้ว่ากทมสมัย2ได้เกินล้านลุยคุณภาพชีวิตคนเมืองฮือฮาติ่งมลิกาชนะพรรคส้มพัทยาปรเมศเข้าวินไม่พลิกชัดชาติชนะขาดกระจุยคะแนนเสียงถล่มทลายป้องกันแชมป์อีกสมัยนั่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครประกาศนโยบายแรกเดินหน้าลุยปราบคอร์รัปชันเร่งยกเครื่องแก้ไขใน100วันพร้อมทั้งเน้น4เรื่องคนการศึกษาสาธารณสุขคุณภาพชีวิตอนุชาน้อมรับความพ่ายแพ้ส่วนมลิกาหักปากกาเซียนโชว์ฟอร์มร้อนแรงพุ่งทะยานรั้งอันดับ2ทุบพรรคส้มและปชปชนิดที่ค่าใหญ่ทั้ง2พรรคต้องกลับไปทำการบ้านกันยกใหญ่ปลัดกทม.ปลื้มคนกรุงตื่นตัวเลือกตั้งคึกคักแย้มรับเรื่องร้องเรียนไว้1เรื่องแต่ขออุบรายละเอียดอ้างขอตรวจสอบก่อนขณะที่เหล่าคนดังทั้งดาราศิลปินนักร้องแห่ตบเท้าใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าด้านเศรษฐาไม่นอนหลับทับสิทธิ์อยากให้ปราบโกงส่วนดร.มลิการู้สึกสบายใจหลังทำหน้าที่ดีที่สุดอย่างเต็มที่ขณะที่ทักษิณตื่นเต้นใช้สิทธิ์ในรอบ20ปีย้ำผู้ว่ากทม.ต้องทำงานเป็นและทุ่มเทส่วนที่เมืองพัทยาปรเมศงานพิเชษแชมป์เก่าคะแนนนำห่างค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นนี้พาดหัวเช่นกันค่ะชัดชาตินั่งสมัย2มลิกาแซงพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ส้มเจ็บ2เด้งวืดพัทยาไม่มีพลิกชัดชาตินอนมารั้งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.สมัยที่2คะแนนทะลุล้านส่วนมลิกามาแรงขึ้นอันดับ2ฉีกหน้าค่ายปชน.และปชป.แบบไม่มีชิ้นดีพรรคส้มซ้ำพรรคส้มช้ำสองเด้งพ่ายเก้าอี้นายกพัทยาแชมป์เก่าครองเก้าอี้อิทธิวัฒน์ถึงกับน้ำตาร่วงส่วนผลเลือกสก.และสม.บรรดาเจ้าของพื้นที่เก่าส่วนใหญ่เหนียวค่ะ
1: ครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของการอภิปรายงบประมาณปี70และเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวกันต่อนะครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเปิดฉากประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทนะครับโดยกำหนดกรอบการอภิปรายวาระแรกขั้นรับหลักการรวม3วัน2คืนตั้งแต่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ครับซึ่งก็ถือเป็นไฮไลท์สำคัญทางการเมืองก่อนที่จะมีการปิดสมัยการประชุมสภาในวันที่12กรกฎาคมขณะที่พรรคประชาชนในฐานะแกนนำฝ่ายค้าน านได้จัดทัพสสร่วม30คนครับเตรียมคุมเข้มและชำระงบประมาณในหลากหลายส่วนอย่างหนักโดยเกณฑ์ข้อสอบเน้นไปที่งบของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงดีอีงบลับงบแก้ปัญหาไฟใต้งบท้องถิ่นรวมถึงงบกลางครับซึ่งถ้าหากผ่านการพิจารณาเห็นชอบวาระแรกจะมีการตั้งกรรมาธิการวิสามันขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้ทันประกาศใช้ก่อนวันที่30กันยายนนี้สำหรับสาระสำคัญในเอกสารร่างพรบ.งบประมาณปี70ครับรัฐบาลได้ประเมินภาพรวมและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยคาดการว่าในปี69ครับเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 ส่วนในปี70คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นร้อยละ 1.7 ถึง 2.7 ครับก็มีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการค้าโลกการส่งออกการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องรวมถึงแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลระบุว่าเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลักและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนด้านรายละเอียด

0: การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐโดยเทคใช้เทคโนโลยีดิจิทัลครับนอกจากนี้ในส่วนของงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจก็พบว่ามีแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติการจัดสรรงบประมาณไว้ที่ 13,989 ล้านบาทครับมีแผนงานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสรรเอาไว้ที่ 8,464 ล้านบาทนะครับก็มีเป็นประเด็นพาดหัวข่าวใน2ฉบับครับมี Daily News พาดหัวนะครับบอกว่าฝ่ายค้านจัดหนักชำแหละงบ70เท้งให้ตามอภิปรายโอฝีปากส้มไม่มีตกไทยรัฐถลกงบปี70ขยี้ AI โกงสอบล็อกเป้าขยันวาระแรกวันนี้12ขุนพลปชปชำแหละชำแหละเดือดค่ายน้ำเงินโต้ปมร้าวเนหนูครับ
1: มีความคืบหน้ากรณีที่มีการจับกลุ่มขบวนการเครือข่ายทุจริตการสอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสธ.นะคะโดยเมื่อคืนวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเช็คมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่เก็บไฟล์ผลสอบท้องถิ่นที่อยู่ภายในตัวอาคารนะคะก่อนจะเดินทางไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าห้ามให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หลักฐานเด็ดขาดขณะที่ปภ.ก็ได้เตรียมรถน้ำดับเพลิงไว้สแตนบาย24ชั่วโมงหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อความสบายใจของสาธารณชนค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแช่ง 3-7 วันรับผลกรรมชั่วนายกแอบย่องตรวจสธ.กลางดึกเช็คมาตรการรปภ.สถานที่เก็บไฟล์ผลสอบท้องถิ่นกำชับปลัดมท.ห้ามเกิดเหตุไฟไหม้เด็ดขาดอันสิทธิ์ตั้งโต๊ะแถลงแจกประวัติภรรยาไม่เกี่ยวข้องชี้คลิปเสียงหวังกลบข่าวอื่นแช่งคนชั่ว 3-7 วันรับผลต้องสอบทุกอย่างให้โปร่งใสอีกไม่นานรู้ผลคนโกงทรงศักดิ์ไม่ทนสั่งฝ่ายกฎหมายรวบรวมหลักฐานฟ้องปมคลิปเสียงทำเสียหายยันไม่รู้จักส้มกิจโผล่อีกจับทุจริตสอบข้าราชการปภ.คาห้องสอบบ้านใหญ่เตรียมเฮนั่งผู้บริหารท้องถิ่นรากงอกวุฒิสภาจ่อลงมติร่างกฎหมายปลดล็อกที่ห้ามเกิน2วาระเปลี่ยนให้อยู่จนตายขาเก้าอี้พร้อมลดอายุจาก35เหลือ25ปีค่ะ
0: ครับมาดูรายละเอียดกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงตอบโต้กรณีคลิปเสียงพาดพิงนางจินรัตน์สัมพันธรัตน์ภรรยานะครับบอกว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับการทุจริตการบรรจุสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ยืนยันว่าข้อมูลเป็นเท็จภรรยาทำงานบริษัทต่างชาติไม่เคยเกี่ยวข้องกับระบบราชการเชื่อถูกปล่อยข่าวเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็กลบกระแสเอาผิดคนโกงตัวจริงนะครับรวมถึงบอกว่าผู้กระทำผิดต้องได้รับผลกรรมภายใน 3-7 วันในการตั้งโต๊ะแถลงข่าวครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจกประวัติภรรยายืนยันความบริสุทธิ์และกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงด้วยความอัดอั้นนะครับว่าข้อมูลที่มีการเผยแพร่มีการอ้างเชื่อมโยงผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนั้นเป็นข้อเท็จจริงผู้กระทำผิดดังกล่าวโทษจะต้องรับผิดชอบภายใน 3-7 วันอย่างแน่นอนผมจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความชอบธรรมในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยการเติบโตและรับราชการมาตามลำดับผมไม่เคยทำไม่ถูกต้องหรือมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่มีข่าวเกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นผมเป็นคนแรกที่ตัดสินใจและได้ปรึกษานายกในการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันและแจ้งกรมส่งเสริมส่วนท้องถิ่นไปเฝ้าสถานที่ราชการส่วนใหญ่ที่เป็นสำคัญครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากเป็นศักดิ์ศรีของมหาดไทยในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยผมต้องเคลียร์ให้จบทุกประเด็นขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะเสร็จสิ้นและได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุอีกนะครับว่าขบวนการนี้ทำร้ายตนเองไม่ได้จึงหันมาโจมตีดิสเครดิตคนใกล้ตัวโดยกล่าวว่ายืนยันไม่รู้จักกับบุคคลในคลิปภรรยาของผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยและรู้สึกไม่สบายใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็บอกว่าการเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยมันไม่ง่าย พราะปลัดอาจจะถูกภัยรุมเร้าหรือว่าโดนทำร้ายคนเหล่านี้ทำร้ายผมไม่ได้จึงมาทำร้ายคนใกล้ตัวคิดว่าบุคคลที่เข้ามาทำร้ายต้องการเบี่ยงเบนความสนใจแน่นอนว่าคนไม่หวังดีต้องการดิสเครดิตพอทำไม่ได้ก็หันมาหาคนข้างๆคือภรรยาของผมไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วและไม่ควรเอามาเกี่ยวข้องด้วยชีวิตของผมไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครเลยทำงานด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆจนขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงครับในขณะเดียวกันทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีครับรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตข้อสอบนายทรงศักดิ์ก็บอกว่าตนเองไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักกับบุคคลที่ชื่อส้มและกิจในคลิปล่าสุดทางฝั่งกฎหมายก็มีการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและย้ำว่าตนเองคือผู้เสียหายและไม่เห็นด้วยกับการนำคลิปเสียงมากระจายข่าวแบบกำกวมกลับไปกลับมาจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดนะครับมีประเด็นพาดหัวเป็นหัวรองนะครับของหนังสือพิมพ์มติชนปลัดมท.โต้เดือดคลิปป้ายสีเมียยันไม่เกี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นแช่งคนทำร้ายรับผลชั่วใน7วันตำรวจพบเส้นเงินปมปลัดภูเก็ตรีด1ล้านแก้สค.1เอาตังคืนอส.ครับ
1: ค่ะขอพักกันอีกสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวตราบลา
4: โอเค
5: ปอง
6: เตรียม
7: แม่คิมจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้ง
10: ปลาหมึก
11: หมูอัด
12: ผักมีประโยชน
13: ์กรอบอร่อย
14: แน่นอนจ้า
15: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
16: ตราฉลากทอง
15: จึงทำให้ทุกอย่าง
16: กรอบอร่อยมาก
17: ไหนบอกอมเพีย
18: ใช้ตราฉลากทองไง
19: เหม
20: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
21: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานท้องที่จังหวัดนครราชสีมานะคะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์รัฐมนตรีเฮงขึงขังสั่งรื้อ3รีสอร์ทชงปปง.ขยี้ต่อรัฐมนตรีเฮงลุยอุทยานทับลานพร้อมสั่งรื้อ3รีสอร์ทคดีถึงที่สุดหากพ้น15วันผู้บุกรุกต้องชดใช้ค่ารื้อถอนเองพร้อมส่งให้ปปง.สอบฟอกเงินก่อนอีก 1-2 เดือนยื่นฟันอีก100แห่งชาวบ้านร้องกรรมธิการปปช.สอบออกเอกสารสิทธิ์หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ครับมาต่อกันที่เรื่องของไฟฟ้านะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและก็นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ประสานเสียงเร่งเดินหน้ามาตรการดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและการสร้างความเป็นธรรมโดยคาดว่าจะเริ่มเห็นผลทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ซึ่งเตรียมนำเรื่องเข้าหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก่อนจะชงเรื่องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีมหากระทรวงพลังงานนะครับก็เปิดเผยว่าทุกหน่วยงานเห็นตรงกันที่จะแยกบัญชีค่าไฟสาธารณะที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างไฟฐานออกมาโดยจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือปกบง.และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดอัตราค่าไฟใหม่ให้สะท้อนความเป็นจริงทันทีซึ่งเป้าหมายหลักคือการลดค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยให้เหลือ3บาทโดยไม่ต้องเห็นประชาชนแบกรับภาระในส่วนนี้อีกต่อไปส่วนรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง3ที่อาจจะลดลงจากมาตรการนี้จะต้องใช้การบริหารจัดการต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงการหารือร่วมกับกระทรวงการคลังท้องถิ่นกทม.กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเพื่อร่วมกันรับผิดชอบค่าไฟสาธารณะที่มีมูลค่ารวมเกือบ 20,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นายเอกนัทยังระบุว่าเตรียมสังคายนาระบบพลังงานอีก3เรื่องหลักครับคือการบริหารจัดการต้นทุนสัญญาการซื้อไฟราคาแพงในอดีตสัญญาแอดเดอร์ของกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือว่า SPP การแก้ปัญหาค่าพร้อมจ่ายจากโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ผลิตไฟรวมถึงการทบทวนอัตราค่าไฟที่เหมาะสมกับกลุ่มแอดเดอร์กลุ่ม Data Center เพื่อทำให้ค่าไฟของประชาชนนั้นลดลงอย่างยั่งยืนทางด้านของนายพลพีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าตอนนี้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสมการแก้ปัญหาพอสมควรแล้วนะครับโดยย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ให้ความสำคัญกับการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและต้องขอโทษประชาชนที่ต้องมาแบกรับภาระค่าไฟในทางสาธารณะแฝงในบินค่าไฟมานานเกือบ30ปีซึ่งหลังจากนี้ครับจะเร่งสรุปแนวร่วมกับกระทรวงการคลังและนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและเป็นแนวทางร่วมกันก่อนจะมีการแถลงชี้แจงให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไปครับก็มีเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News เช้านี้ครับเอกนัทพลพีประสานเสียงเร่งลดภาระดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนครับ
1: มีประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะโดยทางนายสรเทพโรจน์พจนารัตน์ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิติมาศักดิ์สมาคมโฮสเทลและที่พักขนาดเล็กแห่งประเทศไทยบอกว่าข้อเสนอที่ภาคธุรกิจร้านอาหารเคยขอให้รัฐบาลขยายสิทธิ์ร้านค้าทุกขนาดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังไม่เห็นความคืบหน้าหรือว่าท่าทีตอบจากภาครัฐนะคะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวค่ะบิ๊กชมรมร้านอาหารวอนคลังดึงร่วมไทยช่วยไทยประธานชมรมธุรกิจร้านอาหารแนะรัฐบาลเร่งทบทวนดึงร้านอาหารที่เสียภาษีให้รัฐเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสในช่วง3เดือนที่เหลือชี้ถูกตัดสิทธิ์ไม่เป็นธรรมค่ะ
0: เกิดเหตุคนร้ายประมาณ10คนครับแต่งกายชุดดำคล้ายทหารพรานสวมหมวกบังใบหน้าเสื้อเกราะและมีอาวุธครบมือใช้รถยนต์4คันปิดถนนสาย410ยะลาเบตงบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาก่อนกักตัวคนขับและผู้โดยสารรวม2คนให้ลงจากรถแล้วจุดไฟเผารถบรรทุก10ล้อของบริษัทเบตงสัญญาใจที่กำลังบรรทุกข้าวสาร250กระสอบและสินค้าอุปโภคบริโภคไปส่งที่อำเภอเบตงจนรถเสียหายทั้งคันและมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลานำกำลังพื้นที่นะครับลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองพร้อมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดบนถนนสาย410ตลอดเส้นทางมีพาดหัวในแนวหน้านะครับเปิดวงจรปิดล่า10โจรใต้ก่อเหตุดักเผารถ10ล้อจัดกำลังคุมเข้มตำรวจเร่งตรวจภาพวงจรปิดไล่ล่าโจรใต้นับ10แต่งกายคล้ายทหารพลานพร้อมอาวุธครบมือปิดถนน410ยะลาดักเผารถบรรทุก10ล้อโชคดีไร้เจ็บตายเจ้าหน้าที่เสริมกำลังเพิ่มคุมเข้มพื้นที่ครับ
1: ขอปิดท้ายที่ผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้นะคะเป็นประเดิมเกมแรกรอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายค่ะก็เป็นทางด้านของแคนาดานะคะเจ้าภาพค่ะก็ชนะแอฟริกาใต้ไปนะคะก็ส่งผลให้แอฟริกาใต้ตกรอบค่ะก
0: ็
1: ชนะไป 1-0 ค่ะ
0: ก้าวทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสาธิธรและผมผู้เบสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือระเบิดป่วนยะลาปั๊มน้ำมันพีทีเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมพื้นที่ศูนย์วิทยุสพเมืองยะลาได้รับแจ้งเหตุได้ยินเสียงคล้ายระเบิดในพื้นที่ถนนสาย15ตำบลสะเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งหลังรับแจ้งเหตุนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายวิมุตติอำนักมณีนายอำเภอเมืองยะลาและพันตำรวจเอกจุฬาชัยแสงกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

0: เข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยกู้ภัยโดยพบว่าที่เกิดเหตุระเบิดเป็นสถานีบริการน้ำมันพีทีตั้งอยู่ถนนสาย15ตำบลสเตงนอกโดยแรงระเบิดทำให้เกิดเปลวเพลิงและกลุ่มควันพวยพุ่งจากจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครยะลาหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลาหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่กอเหนียวยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะเดียวกันเร่งควบคุมเพลิงตรวจสอบจุดเกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์เบื้องต้นและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายและยังไม่มีการยืนยันสาเหตุของเหตุการณ์อย่างเป็นทางการผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ทุบสถิติเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ทุบสถิติเดิมเมื่อวันที่22พฤษภาคม2565ที่ 1,386,233 คะแนนโดยผลอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นับแล้ว 95% อันดับ1นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนน 1,444,914 คะแนนคิดเป็น 65.6% อันดับ2นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1%อันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 176,934 คะแนน 8.0% อันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรี 101,819 คะแนนคิดเป็น 4.6% และอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 45,598 คะแนนคิดเป็น 2.1% สัดส่วนพรรคที่ได้สกเขตได้แก่พรรคประชาชน22คนกลุ่มคนทำงาน11คนพรรคประชาธิปัตย์8คนกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4คนอิสระ3คนกลุ่มเบเตอร์แบงคอก2คนกลุ่มกรุงเทพบินได้0คนด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่โหวตให้โดยภารกิจข้างหน้าหนักมากเพราะประชาชนคาดหวังประกอบกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังนั้นต้องทำงานหนักกว่าเดิมทุกคะแนนเสียงเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยโดยเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะเราทุกคนไม่ใช่เพราะนายชัชชาติแต่เราทุกคนต้องจับมือกันและเดินต่อไปอีก4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.ต้องเป็นเมืองชั้นนำสามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้โดยสิ่งแรกที่นายชัชชาติบอกจะทำคือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์ว่า100วันแรกจะทำสิ่งใดอาทิเรื่องกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันทั้งโครงการต่างๆนั่นคือพันธสัญญาที่ทำไว้กับประชาชนโดยวันนี้นายชัชชาตินัดทีมงานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์นำไปสู่การปฏิบัติยอมรับว่า4ปีไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำงานทำงานทำงานยอมรับหนักใจเพราะประชาชนคาดหวังมากขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติที่ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการพบว่าได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.อีกสมัยโดยนายกรัฐมนตรีระบุข้อความว่ายินดีกับอาจารย์ชัชชาติพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
9: จริง
8: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย

0: ก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ตัวง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ถ้าคุณผู้ฟังจำได้นะครับเมื่อวันสุนทรภู่นะครับนะฮะเราพูดคุยเรื่องของกิจกรรมสุนทรภู่แล้วเจ๊สีนะครับก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยที่สามโคกปทุมธานีบอกว่าเนี่ยมีพิธีบวงสรวงด้วยนะครับเราก็พูดว่าคือผมก็พูดออกไปหน้าใหม่อ่ะแป๊บเดียวนะครับว่าอร่อยจริงๆอ่ะเออแล้วก็เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนก็ไปอุดหนุนกันเยอะแยะเลย
2: ขายดิบขายดีกันเลย
1: ขายดิบขายดีขายเอาสังคมอ่ะ
2: เห็นเมื่อกี้บอกว่ามีสั่งกลับบ้านเป็น10ถุงเลยก็มี
1: เด็กเล็กอ่ะให้ทานฟรีด้วย
2: ถ้ามาบอกว่ามาจาก FM 95
1: เออถ้าเป็นแฟนคลับเนี่ยอวยยศให้แกนี่แกเต็มที่เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนะฮะอยู่ที่สามโคกปทุมธานีนะครับเมื่อสักครู่ก็รายงานมาให้เราทราบนะครับว่าขอบคุณชาวลุงทุ่งมหานครที่ไปอุดหนุนให้กำลังใจนะครับนะฮะก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยนะครับจากสามโคก
2: ด้วยราคา
1: ปทุมธานีขายแค่เอาสังคม
2: ขายแค่เบื่อเฉยๆรวยอยู่แล้ว
1: ลองเซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็ไปพิกัดได้เลยนะครับไปอุดหนุนเขาอร่อยจริงๆนะครับนะฮะพิธาเขาก็ไปทานบ่อยผมกับลุงเข้มก็ไปทานกันเป็นประจำนะครับแล้วก็แกก็มีโอกาสก็จะเอาลูกชิ้นมาช่วยงานอยู่ตลอดนะครับอ่ะมาถึงช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคกันนะครับ
3: พาเรทเพลงฮิต
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าร
1: ู้สึกสายจะหลุดเป็นไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ลองต่อสายใหม่นะครับนะฮะคุณนันอยู่แถว
2: บางพล
1: ีจังหวัดสมุทรปราการนี่เองนะครับเลือกเพลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะ
2: โอ้แล้วก็ยังมีทางเพชรบูรณ์นะคะมีสมุทรปราการมีนครนายก
1: คุณจอยสมุทรปราการพี่นันเพชรบูรณ์นะครับสนครนายกด้วยคุณต้นเคหะรามอ่ะนะฮะหรือใครจะต่อสายมาพูดคุยกันใหม่นะครับนะฮะพูดคุยผ่านออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับหลังวันเลือกตั้งพ่อเมืองของชาวกรุงเทพมหานครก็ยินดีนะครับหรือเรื่องราวดีๆในการช่วยเหลือกัน
2: ฝากธุรกิจฝากร้านเหมือนเจสีก็ได
1: ้เออ
2: ลูกค้าก็เยอะเลยนะพอให้

0: ขึ้นให้พี่วสุช่วยประชาสัมพันธ์ให้อย่าลืมมาแบ่งกันด้วยนะเจสีนะ แบ่งก๋วยเตี๋ยวนะแบ่งก๋วยเตี๋ยว
1: เธอยังไม่เคยไปทานเพราะเธอขี้เกียจ
0: มันไกลนะพี่เดี๋ยวเราไปแถวนั้นเดี๋ยวหนูจะแวะไปเจสีสามโคกปทุมธานี
1: SMS เข้ามาได้4689400 Line @lmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.lmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะอ่ะวันนี้นะฮะระหว่างที่รอคอยนะครับมีเรื่องราวจะประชาสัมพันธ์ไหม
0: ค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะของโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะเป็นระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบน LINE แอดค่ะแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือเลยหลายคนเนี่ยอยากจะแก้หนี้เสียแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะหรือว่าบางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารในหลายๆขั้นตอนตอนนี้ค่ะโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้กับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมนะคะบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินค่ะเขาเปิดระบบเขาเรียกว่าสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสให้คุณแก้หนี้เสียได้เองผ่านทาง LINE นะคะ LINE ทางการก็คือแอดนะคะมีตัว A ตัวแอดแล้วก็ SAMSOCIALAMC ค่ะอ่านว่า Sam Social AMC นะคะ LINE แอด Sam Social AMC แล้วก็ทำครบทุกขั้นตอนใน LINE นะคะสะดวกง่ายจบในที่เดียวค่ะขั้นตอนแรกคือเขาจะตรวจสอบสิทธิ์ค่ะหากเช็คว่าสิทธิ์เนี่ยผ่านถือว่าลงทะเบียนแล้วนะคะขั้นตอนที่2คือจะให้เรายืนยันตัวตนค่ะขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการเลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณนะคะก็จะมี2แผนด้วยกันคือ1จ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% นะคะชำระครั้งเดียวหรือแบบที่2ก็คือผ่อนชำระลดเงินต้นสูงสุด 30% ค่ะผ่อนนานสูงสุดอยู่ที่36งวดไม่มีดอกเบี้ยด้วยค่ะและข้อที่4นะคะก็จะเป็นการลงนามเซ็นสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ

0: ครับนะฮะสงสัยจะน่าจะติดต่อไม่ได้แล้วมั้งครับนะฮะแล้วก็แต่ว่าขอเพลงไว้แล้วหน้าใหม่เลยอดคุยเลยไม่เป็นไรวันหน้าวันหลังถ้าไม่ได้ติดภารกิจอะไรนะครับอยากคุยนะครับพี่นันอยู่แถวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
1: คอยติดต่อพูดคุยกับเราใหม่
0: พี่นันเลือกหัวขบวนพาเหรดและฮิตไว้ขอจองเป็นแรงใจพี่ไมค์พี่รมพรนะครับนะฮะแล้วก็ผมต้องขอบคุณแทนพี่นันด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอาห่านะครับรสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่านะครับหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตที่พี่นันเลือกไว้นะครับขอจองเป็นแรงใจพี่ไมค์พี่รมพรนะครับแล้วก็ใครอยากช่วยต่ออีกสัก3เพลง SMS เข้ามาได้468-9400 LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับหรือรับฟังผ่านเครือข่าย MCOT Connect นะครับที่Android หรือ iOS ก็ได้ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมอีก3เพลงต่อเนื่องต่อจากขอจองเป็นแรงใจหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตวันนี้นะครับ
2: พาเหรดเพลงฮิตฮิตสิพา
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
4: ไอ้ไอยาราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า

0: คุณนันแถวบางพลีน่าจะติดภารกิจนะครับไม่เป็นไรเนาะโอกาสหน้านะครับได้หน้าไมค์คุยกับเราสองคนแน่นะครับคุณนันเลือกไว้นะครับขอจองเป็นแรงใจเสียงร้องของพี่ไมค์พี่รงพรนะครับคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับแรงใจพี่หลวงนะครับหลวงไก่นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยกำลังใจที่เธอไม่รู้เสถียรทำมือและปิดท้ายด้วยไม้เมืองครับขอเดินด้วยคนนะครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิต4พานะครับเอาเราจะทวนเพลงก่อนที่จะทวนเพลงฮิตติดชาร์ตเมื่อวันเสาร์รายงานโดยมหานครทีมนะครับเราจะฟังเพลงใหม่กันก่อนดีกว่านะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของโกนิพนธ์ครับเพลงชื่อคำหนึ่งนิดนะครับในสังกัดของทานเซียมิวสิกนะครับคำร้องนะฮะโดยหวายเนวดายนะครับโกนิพนธ์ทำนองโดยหวายเนวดายเรียบเรียงโดยนะครับโอ้โหภาษาเยอะมากเลยนะครับมันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวอ่านผิดอ่านถูกเอาเป็นว่าถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เพลงฮิตติดชาร์ตนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2เพลงต่อเนื่องเลยนักจัดรายการของเราครับนะฮะตี3เสียงร้องของบอสศิลพงศ์นะครับล่าสุดเพลงฮิตที่อยู่ใน20อันดับความนิยมด้วยนะครับ
1: ล่าสุดอยู่ในฮิตที่4ค่ะ
0: แล้วก็แค่ฝุ่น
1: ค่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงของวงแอลกอฮอล์ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่6ค่ะ
0: สองเพลงต่อเนื่องนะครับฟังเพลงใหม่จากโกนิพนธ์ก่อนถ้าชอบเพลงนี้ขอได้24ชั่วโมงนะครับที่ LDM FM 95
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: ู้ได้เปลี่ยนดนตรีของเพลงนี้นะครับกรพัฒน์นะครับนะฮะแล้วก็
1: คุณค
0: ี
1: ฮ
0: ัน นะครับแล้วก็ PART นะครับ3ท่านด้วยกันนะครับเพลงนี้คนึงนิดถ้าชอบขอได้24ชั่วโมงนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: เพลงนิดติดชอบ
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ
5: ไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ป
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับนะยังจำได้ไหมนะครับเสียงร้องของอรวีสัจจานนท์ในนาม

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: วันนี้หนังสือพิมพ์รายวันยังคงเป็นประเด็นเรื่องของคนกรุงในราคา
3: คะ
2: นะฮะโอ้โหไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะนะครับท
3: ่
2: านชัชชาติ เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2นะครับในขณะที่รองลงไปคือดร.มาริกานะครับดร.โจกับคุณอนุชาก็ยอมรับผลนะครับนายกเบียก็คว้าชัยเมืองพัทยาด้วยนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับนะฮะในเรื่องของประธานชมรมธุรกิจร้านอาหารแนะนะครับรัฐบาลเร่งทบทวนในการดึงร้านอาหารที่เสียภาษีนะครับให้รัฐเนี่ยเข้าร่วมในโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาที่เหลือนะครับแล้วก็บอกว่าถูกตัดสิทธิ์อย่างไม่เป็นธรรมนะครับนะฮะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาโต้เรื่องของคลิปป้ายสีนะครับยังไม่เกี่ยวกับคดีทุจริตนะครับสอบท้องถิ่นด้วยนะครับลองไปตามอ่านเพิ่มเติมในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันดูนะครับแล้วก็เรื่องของพรบ.งบปี70ด้วยนะครับข่าวสดก็เช่นเดียวกันนะครับมีประเด็นท่านชัชชาติด้วยนะฮะประเด็นของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนี่ฮะเรื่องของไม่เกี่ยวกับคลิปโกงนะครับแล้วก็เรื่องของบอลโลกก็มีนะครับนะฮะแล้วก็ใน Daily News วันนี้นอกจากมีประเด็นท่านชาติเป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่2นะครับได้เกินล้านนะครับล้านเสียงนะครับแล้วก็เรื่องของฝ่ายค้านชำแหละงบนะฮะปี70ด้วยนะครับเรื่องของท่านนายกนะครับเรื่องของการเข้มไฟกันทำลายนะครับข้อมูลโกงสอบด้วยนะครับนะฮะเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เป็นประเด็นนะครับทั้งฝ่ายค้านชำแหละงบด้วยนะครับไทยรัฐก็เช่นเดียวกันนะครับประเด็นท่านชัชชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่นะครับเรื่องของงบประมาณปี70และคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเรื่องของบอลโลกก็มีเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาโต้นะครับในขณะที่กรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของการแนะนะฮะทางรอดไทยนะครับที่เป็นกลางทีม AI นะครับในการพลิกวิกฤตสู้โอกาสนะครับแล้วก็เปิด6ความเสี่ยงรุมเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของธุรกิจเครื่องยนต์ใหม่ฝ่าพายุเศรษฐกิจนะครับเร่งโครงสร้างพื้นฐานรับคลื่น AI ด้วยนะครับแล้วก็ผวาโลกนะครับในการแบ่งขั้วเงินเฟ้อ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกถวายงานรัฐมนตรีเกียรติยศที่ฝรั่งเศสมอบรองนายกเอกนิตินำเสนองบปี70กำชับครม.แจ้งครบทุกประเด็นนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่าง28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อ2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228เมื่อปีที่ผ่านมาโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่1รับหลักการและขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนเป้าหมายสำคัญในการจัดการงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนระทึกกลางดึกคนร้ายลอบวางระเบิด2ปั๊มน้ำมันในปัตตานีเจ็บ1คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาปาวาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณหัว

0: จ่ายน้ำมันอย่างรุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาเดียวกันคนร้ายยังก่อเหตุวางระเบิด2ลูกภายในปั๊มน้ำมันพีทีบ้านบ่อม่วงอำเภอยะริงทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและรถดับเพลิง3คันเร่งเข้าระงับเหตุก่อนควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และระหว่างเข้าพื้นที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ยังพบคนร้ายโปรตะปูเรือใบบนถนนโดยคาดว่าคนร้ายน่าจะหวังสกัดและถ่วงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ปิดกั้นที่เกิดเหตุทั้ง2จุดเนื่องจากพบแก๊สรั่วและเกรงเกิดเหตุซ้ำจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเหตุในเช้าวันนี้อีกครั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุและตรวจสอบความเชื่อมโยงของเหตุทั้ง2จุดเนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทั้งการก่อเหตุมีลักษณะคล้ายกันอีกด้วยอุตุเตือนฉบับที่6ฝนเพิ่มวันนี้ถึง3กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: ะนะฮะในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับอยากเปลี่ยนนามสกุลแหม่มพิมานลำนะครับแล้วก็หลิวจริยาพรหมพฤกษ์นะครับคาถาขอใจใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับเพิ่มเติมกันได้หลังไมค์022481366ครับ SMS ที่4689400 LINE @lgmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.lgmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะวันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากกัน
1: ค่ะจากคลื่น FM 99นะคะกับกิจกรรมบอลค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนะคะสิ้นสุดเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคมค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมที่เราหรือว่าทีมชาติที่เราชื่นชอบค่ะได้ที่เว็บไซต์ของ cheer.mcot.net นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะซื้อบัตร mcot super fan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติ

0: บางกอกแอร์เวย์ค่ะภายในประเทศอีกจำนวน24รางวัลค่ะและรางวัลสุดท้ายค่ะรางวัลGold Gift Voucher นะคะจำนวน5รางวัลค่ะมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะคะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ค่ะ cheermcot.net นะคะหรือว่าพิมพ์คำว่า CHEER นะคะ .MCOT.NET ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีนะคะของวันที่20กรกฎาคมค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันค่ะ
1: วันนี้เพลง History 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะเสาหลักของบ้านแรงงานของนายเสียงร้องของเบียร์พร้อมพงนะครับแล้วก็สร้างฝันด้วยกันบ่อนะครับเสียงร้องของมนแคนแก่นคูนนะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีคุณผู้ฟังนะครับรายงานสภาพอากาศเข้ามาทาง Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ด้วยนะครับ
3: ใช่ค่ะบอกว่าทางบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะฝนตกแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีฟังจากตากอันนี้ตากคือทางเหนือเนาะบอกว่าอยู่อำเภอแม่ระมาดค่ะเพลงม่วนขนาดฝนตกไหมจ้าที่ไหนจุดไหนพี่กัดไหนอยู่ที่ไหนกันบ้างพิมพ์คอมเมนต์บอกเราได้ที่ LTM FM 95ช่องทาง Facebook Fanpage นะคะแล้วก็จะได้เห็นหน้าตาเรา2คนแล้วก็ดีเจนักจัดรายการตลอด24ชั่วโมงเลยมาดูกันสดๆตอนนี้ได้เลยค่ะ
2: กิจกรรมอาหารนครแฟมิลี่นะครับขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับใบว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับกิจกรรมดีๆติดตามได้ทุกช่วงนัดจัดรายการเลยนะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ใบว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านในชั่วโมงที่2เนี่ยนะครับเราแนะนำเพลงช้างเผือกนะครับจากศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านหนึ่งชื่อนายกระเชนนะครับฟีเจอริ่งกับพิมพ์ไหทองคำนะครับเพลงชื่อปีพระอภัยนะครับวันนี้เราลองฟังกันอีกสักรอบหนึ่งว่าเอ๊ะจากข่าวตากรรมการนะฮะชาวลูกทุ่งมหานครไหมนะฮะจะขอได้อีกตลอดทั้ง24ชั่วโมงก็ได้นะครับนะฮะทุกช่วงนัดจัดรายการเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ไป4ดาวครึ่งนะครับนะฮะนายกระเชนฟีเจอริ่งกับพิมพ์ไหทองคำนะครับใครที่มีผลงานอยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับสามารถส่งได้เลยตามที่อยู่นะครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสรุปมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม 9ก็ยินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพลงนี้ได้ไป4ดาวครึ่งครับ

0: เช่นเคยครับวันนี้เราจะทวนทุกวันจันทร์เนี่ยนะครับเราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับหลังจากวันเสาร์รายงานสดๆไปผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศโดยมหานครทีมครับฮิตที่2ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับ
1: ฮิตที่2
0: ปริญญาไก่ตีครับเมกะพิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับพุกสุภการครับ

0: อีกหนึ่งเพลงนะครับอยู่ใน20อันดับความนิยมซึ่งเคยขึ้นอยู่ในฮิตที่1ด้วยนะครับสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่8
1: ฮิตที่8
0: เต้ยสั่งลาครับ T-Rex ครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
8: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทับฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ถึงทั้งจบเพลง
1: จะได้ประสานไงสักคำหนึ่ง
0: แหมบางทีเราก็ไม่ใช่แนวเราเนาะนะครับมันเป็นเวอร์ชั่นของอะไรอะ
1: เป็นเวอร์ชันผู้หญิงค่ะเวอร์ชัน MV พี่คุณเชอรี่นะคะ
0: นะครับนะฮะอ่ะวันนี้ปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมสำหรับการเริ่มต้นในสัปดาห์ใหม่นะครับ
1: ค่ะเป็นคติธรรมคำสอนจากหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะคะท่านสอนว่าระหว่างคนดีกับคนดีย่อมเข้ากันได้ถ้าหากโลกขาดคนดีไม่มีคนสนใจคบเราก็ควรคบกับธรรมคือพุทโธธัมโมสังโฆภายในใจซึ่งดีกว่าเพื่อนที่ไม่สนใจความดีเป็นไหนๆนี่แหละคือเพื่อนอันประเสริฐแท้ค่ะ
0: อ่ะพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะครับในช่วงเวลา 7:30 ถึง 10:00 เช้าเหมือนเดิมเลยนะครับฝนตกรถติดแน่ก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวสักครู่ติดตามพิตราศิรินทรานิยกรนะครับ
2: มหานครสุปฮิต
0: สนับสนุนโดยที่1เลย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
4: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้ถูกเลือกมามากที่สุดทาง SMS ที่468-9400นะครับหม้อหุงข้าวโจอี้ภูวสิทธิ์ฟิชเชอริงกับพันธ์วรการนะครับขอบคุณหอมเฮิร์ฟสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับดูแลตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: เป็นนิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตรียมรื้อใหญ่พลพีดันแผนถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนชี้ทนแบกมา30ปีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงกล่าวถึงการปฏิบัติโครงสร้างการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ข้อสรุปมี 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือ FTออกจากภาระของประชาชนและวันนี้หลังนำเสนองบประมาณปี70เสร็จสิ้นจะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อถามว่ามีความจำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือออกเป็นกฎกระทรวงหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะรวมทั้งของท้องถิ่นทางหลวงประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีแบ่งเป็นค่าไฟท้องถิ่น 6,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งต้องไปดูกลไกการจ่ายภาษีของทั้ง3การไฟฟ้าปรับโครงสร้างภายในรวมถึงอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างภายในของแต่ละหน่วยงานและต้องดูการจ่ายไฟของกฟผ.ดังนั้นต้องรื้อทั้งระบบเพื่อให้ประชาชนจะไม่ต้องจ่ายค่าไฟนอกเหนือจากที่ใช้อยู่แล้วทั้งนี้หากต้องแก้ไขกฎกระทรวงจะต้องเสนอครม.เพื่อสามารถบังคับใช้ได้ทันทีส่วนระยะเวลาจะต้องดำเนินการนานหรือไม่นั้นนายพลพียืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดเพราะรอมา30ปีแล้วสุริยะคุยรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซีย1กรกฎาคมประเด็นแบนกุ้งไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียกรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าไทยก็ห้ามนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเช่นกันทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับมาถึงตนเองแล้วโดยจะมีการพูดคุยกันในวันที่1กรกฎาคมที่มาเลเซียและได้ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูลเตรียมความพร้อมเพื่อเจรจาให้ได้ข้อยุติมั่นใจว่าการเจรจาครั้งนี้จะได้ประโยชน์กันทั้ง2ฝ่ายสามารถส่งกุ้งไปยังมาเลเซียประชาชนจะได้บริโภคกุ้งราคาถูกเช่นเดียวกับไทยที่นำเข้าปลากระพงที่เพื่อผู้บริโภคไทยจะสามารถรับประทานปลากระพงราคาถูกเป็นเรื่องวินวินของทั้ง2ฝ่ายย้ำว่าหากปลดล็อกได้เร็วจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายเจ็บ2เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน2แห่งที่ปัตตานีความคืบหน้าเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวน

0: ลอบวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันพีที2แห่งที่อำเภอยะริงและอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยทั้ง2แห่งถูกแรงระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายอย่างหนักนอกจากนี้ที่สายบุรีพบว่ามีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อจากแรงระเบิดอาการปลอดภัยทั้ง2คนเป็นพนักงานของปั๊มน้ำมันขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานหาความเชื่อมโยงของคนร้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกท่านสิรินทานิยากรมาแล้วค่ะรายงานตัวตรงนี้ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะไปสวดมนต์มาอนุโมทนาบุญกับทุกคนธรรมะนั้นนำทางเราจะทำให้เราได้มีชีวิตที่มีจุดเรียกว่าจุดยึดเหนี่ยวของหัวจิตหัวใจนะคะก็ส่งพลังให้กับทุกๆคนผู้มีพระคุณของทาทุกคนที่ฟังตรงนี้ขอให้รับแต่สิ่งดีๆนะคะปล่อยได้ใจก็เบาบุ๋มบิ๋มว่าไงคะกำลังฟินกับเพลงว่าไงจะนอนต่อว่างั้นน้องน้อยเป็นไงคะถูกใจไหมคะพี่สนมแชร์เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะมีใครอีกเข้ามารายงานตัวด่วนใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยเป็นห่วงเอ้ยยังมีชีวิตอยู่ไม่น่าอย่างนี้เป็นต้นนุ่นรับซักผ้ามาแล้วค่ะแถวๆว่าไงจ๊ะน้ำหวานสดชื่นสายแย้วอ๋ออุ้ยก็ยังมันอยู่ช่วงเวลาเช้าไงก่อนเที่ยงไงคุณสงวนศรีคุณสวัสดนะคะสวัสดีค่ะเอ้าอย่าเปิดเพลงเพราะจะทำให้ขี้เกียจงั้นใช่ไหมไม่สิมันต้องมีพลังนี่ฟังเพลงก็เพราะแล้วอ่ะคุณรัชนีค่ะใครที่ยังไม่ได้มาตรงนี้ก็คุณพีระเดชก็มาแล้วนะคะพี่หวานใจคุณใกล้แชร์เรียบร้อยกับคุณมากค่ะคุณและกาแฟล็อกวัดค่ะมาแล้วก็ยังอยู่ตรงนี้โบตันโบตันคิดถึงเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็ใครอีกแถวบอกอนุโมทามิครับคุณพีระเดชว่าไงคะสวัสดีค่ะคุณพี่สุวรรณยาคุณบอลบางกรวยสวัสดีนะคะคุณกฎชมรพี่สนมบอกเพลงถูกใจเนี่ยนะเวลาที่เราไม่ได้เจอกันกับใครหลายๆคนนะก็มันได้แต่ความมีแต่ความคิดถึงนะคะก็ส่งความคิดถึงถึงทุกท่านด้วยหากว่าเราไม่ได้เจอกันวันนึงอ่ะเราก็ต้องนัดมาเจอกันแหละไม่ได้หรอกมันไม่งั้นเดี๋ยวความคิดถึงมันจุกอกว่างั้นคุณนนท์ขวัญเรือนสวัสดีค่ะปลุกเปิดเพลงถูกใจขอบคุณมากค่ะขนมหวานสามพี่น้องมาบตาพุธนะคะรายงานตัวแล้วน่ารักสุดๆนะคะคุณพีระเดชบอกอยู่ลาดกระบังยังมีชีวิตอยู่ครับน่ารักมากนะคะแล้วก็ใครอีกพี่สุวรรณยาบอกแชร์เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะน่ารักสุดๆเนี่ยครอบครัวเราน่ารักแบบนี้เวลามีการแชร์ไปเยอะๆเราก็จะมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะเป็นการกระจายเสียงไปทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ทั่วประเทศสำหรับ Facebook สำหรับในการส่งสัญญาณจากส่วนกลางของอสมทก็ไปในหลายจังหวัดแล้วนะคะที่ไหนที่รับฟังอยู่รายงานให้ทราบนิดนึงว่าอยู่จังหวัดไหนกันแล้วนะคะที่ได้รับสัญญาณเสียงจาก FM 95จากอสมทส่วนกลางตรงนี้นะคะพี่ขวัญเรือนค่ะแล้วก็พี่ต่อเรื่องพี่สองเรื่องบอกว่ายังมีชีวิตอยู่ครับน่ารักสุดๆนะคะคุณสมใจน้อยบอกว่าให้รับบุญบุญต้องทำเองเพียงแต่ว่าเราก็สามารถส่งพลังได้เหมือนกันบุตันบอกรอแต่วันเลยอ้าวน้องหญิงว่าไงจ๊ะคุณสบายดีแม่นอมตามสั่งสวัสดีจ้าขายดีๆนะจ๊ะสั่งว่าไงสั่งให้ไปซ้ายหรือไปขวาหรือไงเอาเป็นอาหารนะคะอ้าวสำหรับเรื่องราวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อปาโมลิฟก็มาวันนี้สวัสดีนะจ๊ะสำหรับบทเพลงเป็นไงคะไม่ถูกใจใช่ไหมแนะนำสิคะ022481366หรือ Facebook ก็ได้ค่ะ SMS ที่4689400นี่ได้ฟังเพลงที่ถูกใจโดยเฉพาะในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะขอปุ๊บจัดปั๊บเลยแต่ตอนนี้เราพูดถึงเพลงที่เปิดไปก่อนในฮิตมาราธอนเริ่มกันตั้งแต่เพลงแรกส่งไปคือวอร์ดีเจตามหาแฟนว่างั้นคุณก็จักรพันธ์ขอไว้หลายวันและนึกขึ้นได้เลยเปิดให้ฟังวันนี้นะคะนางลอยนางลืมค่ะคุณสันติดวงสว่างตามด้วยเทพีบ้านไพรน้องกุ้งสุทธิราชวงเทวันนะคะนั่นคือฮิตมาราธอนอีก2เพลงตามมาเป็นสาวรอหนุ่มบ้างและรอพี่ที่บ้านนอกน้องกระแตอาสยามนะคะร้องเพลงเร็วก็สนุกสุดมันเพลงช้าก็ไม่ธรรมดาเลยสำหรับน้องคนนี้ตอนนี้สบายและทำธุรกิจไปแล้วนะคะถามว่าชีวิตคนเราทำอย่างเดียวไม่ได้จริงๆนะวันนี้เวลานี้นะคะหากว่าในงานประจำที่มีก็ต้องหางานเสริมเข้ามาเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากรายได้ตอนนี้มันไม่ทันกับรายจ่ายเราแล้วถึงบอกว่าอะไรก็ตามที่มันจะเป็นทางที่สุจริตทำมากินให้มีรายได้เข้ามาในบ้านให้มีเงินพอที่จะได้ซื้อข้าวกินในแต่ละวันก่อนอันนี้เราคิดแค่เล็กๆก่อนแต่มันจะได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นบุญของแต่ละคนที่ทำมาไม่เหมือนกันนะคะได้ทำมากมาก็ได้มากกลับนะคะทำน้อยมาก็ได้น้อยกลับแต่ไม่เป็นไรเราเพิ่มกันได้กับการที่จะสั่งสมความดีนะคะซึ่งจะรวมแล้วก็เป็นบุญกุศลนั่นเองทวงรากฝากลงค่ะน้องใบเฟิร์นนะคะเดี๋ยวถ้าจะให้ฟังหนึ่งเพลงเพื่อรอสายในช่วงสายชิวหิวใจนะคะฟังเพลงของพี่พึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นการส่งความคิดถึงถึงคนรักเหมือนกันเป็นการสั่งรากฝากดาวตัวเธอเองก็สั่งแล้วฝากเสียงตรงนี้ส่งไปถึงคุณผู้ฟังช่วยแนะนำเพลงในช่วงสายชิวหิวใจกันหน่อยนะคะ
022481366รอสายอยู่ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สวัสดี S Bakery เพิ่งเข้ามานะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาค่ะมาถึงตรงนี้เสียงมาเลยแล้วก็แนะนำเพลงกันด้วยในช่วงสายชิวหิวใจสวัสดีค่
2: ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คนสวย
1: อันนี้เอาไป10เพลง
2: แรงนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะถ้าคุยอยู่กับพี
2: ่เฉลียวจ้า
1: พี่เฉลีย
2: วจ้า
1: พี่เฉลียวสิงห์บุรีเสียงนี้หายไปหลายวันเลยหายไปนานเลยไปไหนมาคะ
2: อยู่ใกล้ๆนี่ละจ้า
1: อยู่ใกล้ๆนี่แล้ววันนี้ทำอะไรอยู
2: ่โอ้ล้างชาม
1: ล้างชาม
2: จ้า
1: พอทานเสร็จปุ๊บก็ต้องล้างฟังเพลงด้วยโอ้เพลินกันเลยทีเดียว
2: เปิดวิทยุจ้าเปิดวิทยุ
1: เปิดวิทยุอยู่ตรงไหนเนี่ยวันนี้พี่เฉลียวอ่ะ
2: อ๋อวันอินบุรีค่ะอยู่ในวัดจ้า
1: อยู่ในวัดยังอยู่ในวัดเหมือนเดิม
2: อินบุรีหลวงพ่อขาวจ้ามีโอกาสขาดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคะ
1: เดี๋ยวว่าจะไปอยู
2: ่เนาะหลวงพ่อน่ะหลวงพ่อน่ะเนาะท่านแบบเอามาพูดกันอ่อนเนาะท่านไม่ได้บินสบาทเนาะเมฆีมาอยู่ด้วยแล้วตอนนี้มีหมาเยอะมากเมฆีก็ต้องมีอะไรก็แบ่งให้หมากินบ้างเนาะ
1: โอเคค่ะ
2: แล้วก็มีคนใจดีเพื่อหันมาสร้างเนา
1: ะอ๋ออยู่วัดอะไรนะคะ
2: วัดหลวงพ่อขาวจ้าอินบุรี
1: ชื่อวัดหลวงพ่อขาวเหรอคะ
2: จ้าท่านมาจากสิงห์บุรีล้อคันคลองมา
1: อ
2: ยู่ตรงสิงห์ตัวใหญ่ๆจะไม่ต้องข้ามสะพานเข้าสิงห์นะคะ
1: ชื่อวัดชื่อวัดหลวงพ่อขาวเลยอะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เผื่อใคร
2: ชื่อหลวงพ่อสันค่ะ
1: เผื่อว่าใครจะได้มีโอกาสไปทำบุญเนาะแล้วก็ได้ไปให้ถวายพระด้วย
2: มาให้
1: แล้วก็มี
2: ให้น้องหมา
1: อาหารให้น้องหมาด้วยเอาใครที่ได้ยินข่าว
2: ปลาในเบอร์ด้วยจ้ะ
1: จะไปทางนั้นนะคะจะไปทางแถบนั้นก็แวะเวียนเอาไปเนาะไปช่วยกันให้ชีวิตเขาเนาะได้เลยค่ะชื่อว่าหลวงพ่อขาวนะคะอยู่ที่สิงห์บุรีอินบุรีสิงห์บุรีนะคะได้เลย
2: ขอต่ออินค่ะก่อนจะถึงไฟแดงค่ะรอคันคลองมาค่ะ
1: ได้ได้สาธุก็ยังไงก็ช่วยกันนะคะมีน้องหมาเยอะด้วย
2: ก็แบ่งให้น้องหมามีหมาเล็กๆ3ตัวก็ให้เขาคิดอิ่มแหละทุกวัน
1: สาธุค่ะก็
2: หาตัวก็
1: อาถรรพ์บอกแล้วเผื่อมีใครอยู่แถบนั้นได้ยินเสียงตรงนี้อยู่นะคะวัดหลวงพ่อขาวนะคะก็เอาเป็นว่าไปช่วยกันทำบุญถวายหลวงพ่อด้วยแล้วก็แบ่งให้น้องหมาด้วยนะได้เลยสาธุสาธุวันนี้ฟังเพลงอะไรกันดีคะวันนี้พี่เฉลียว
2: เพลงอะไรห้องเบอร์5สายันนะจ๊ะ
1: เกลียดห้องเบอร์5มอบให้ใครบ้าง
2: ให้ตาเจ๋อว่าค่ะอยู่วัดปางเขาก็ฟังทุกวันนะจ๊ะ
1: อ๋อฟังอยู่ด้วยเนาะ
2: เนี่ยอย่างเราคนโบราณเราก็ฟังตามวิทยุ
1: เอ้คนโบราณเราก็จะไม่ฟังอย่างอื่นทั้งโทรศัพท์ก็ได้นะ
2: แต่เราก็ไปตรงนั้นไม่ได้อะมาไปไม่เต็มอะโทรศัพท์แต่เราก็ฟังวิทยุพอดีเป็นให้นะ
1: อ
2: าบิดหลังน้อย
1: ฟังวิทยุก็ชัดเจนใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้าเวลาเข้าป่าก็ถือไปด้วยฟังไปด้วย
1: แจ๋วเลยได้เลยงั้นเดี๋ยวทำล้างจานไปฟังเพลงไปมีความสุขเยอะนะมีพลังเยอะๆสุขภาพแข็งแรงนะคะทาส่งเสียงไปแล้วนะใครที่จะไปทำบุญกับวัดหลวงพ่อขาวก็เรียนเชิญนะคะอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะได้เลยขอบคุณค่ะท่านต้องเรียกว่าไงเรียกป้าเฉลียวพี่เฉลียวหรืออะไรดีเรียกว่า
2: เรียกป้าทั้งพี
1: ่เรียกพี่ดีกว่าจะได้ดู
2: แต่ก็คือพี่แต่หน่อยก็คือป้
1: า
2: ก็ย
1: ายพี่ดีกว่าพี่เฉลียวแล้วการจะได้ดูสาวหน่อยนะคะมีความสุขเยอะๆสุขภาพแข็งแรง
2: ถามป้ายังไหวอยู่ไง
1: สู้ๆขอบคุณมากค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะสว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะสวัสดีค่ะฟังเพลงในช่วงสายชิวใจขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะมียำยำฮอตพอตค่ะไม่ใช่มีนะหมายถึงว่าเขาก็มีประมาณนี้แม่ตีนทาพูดเหมือนภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่ะก็หยอกๆนะแต่ฟังเพลงนี้กันค่ะเกลียดห้องเบอร์5พี่เป้าซ้ายันสัญญาในช่วงสายชิวหิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: คนอกหักไม่ใช่คนโง่ครับคนอกหักอาจสิพอหักแท้ก็ได้ขอมือสูงสูงเด้อคนหักแท้เด้อคนรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ครับอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดเจ็ดสิบสูงสูงนะครับมาคลายร้อนกันหน่อยเร็วมาอ่า

0: นคร
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: รักแท้บอกได้แปลว่าโง่ค่ะไพพงศธรมาในงานมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทยเทิดไทยองค์ราชันเมื่อปี60นะคะจัดที่ลานอเนกประสงค์บมจ.สมท.ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะคุณผู้ฟังคะแหมนิดนึงนิดนึงแหมพูดถึงเรื่องราวของชีวิตในแต่ละวันที่เราดำเนินในแต่ละวันตื่นขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยตื่นเช้าไปทำงานแล้วเป็นไงรู้สึกร่างกายไม่ค่อยสดชื่นหรือแห้งจากเมื่อคืนดื่มเกินไปหน่อยประมาณนั้นเพลียไม่สดชื่นขอแนะนำตัวช่วยดีๆนะคะเนี่ยต้องเริ่มต้นในแต่ละวันเนี่ยด้วยตัวช่วยดีๆตรงนี้เลยเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคค่ะและพญานาค

ร้อมพญานาคขวดสีเงินนะคะพลังกระชายดำนั้นช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยลดน้ำตาลในเลือดและบำรุงระบบประสาทนะคะพญานาคพร้อมนั้นขวดสีทองค่ะฟิตปังเลยด้วยถังเช่าแก้เพลียช่วยบำรุงร่างกายให้ฟิตพร้อมลุยงานต่อได้ยาวๆรู้สึกกระปรี้กระเปร่ากันเลยทีเดียวนะคะทั้งสองขวดเนี้ยดื่มแล้วซ่าทั้งซ่าถูกที่ด้วยนะอ๋อซ่าหมายถึงว่าเครื่องดื่มของเขาน่ะซ่าสดชื่นค่ะสกัดจากสมุนไพรแท้ดื่มง่ายรสชาติเหมือนน้ำอัดลมเลยใช้คาเฟอีนจากธรรมชาตินะคะกัวราน่าทำให้ใจไม่สั่นไม่บีบหัวใจได้ทั้งพลังงานได้ทั้งสุขภาพที่ดีดื่มคู่กับอะไรก็อร่อยค่ะดื่มได้ทั้งชายและหญิงนะคะอยากให้ลองนะคะลองเลยแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายเฟรชขึ้นมานั้นมันเป็นยังไงนี่ต้องนี่เลยค่ะพญานาคนี่นะเครื่องดื่มพญานาคนี่จำเอาไว้พญานาคเป็นสมุนไพรพญานาคแล้วก็พญานาคพร้อมนะคะมีโปรโมชั่นนะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มเลยซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อม1ขวดเพียง15บาทเนี่ยนะคะรับทันทีสตาร์2ดวงนะคะ1สตาร์เนี่ยมีค่าเท่ากับ1บาทใช้สะสมแลกของพรีเมียมได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่24มิถุนายนถึง23กรกฎาคม2026นี้เท่านั้นหอมเต็มเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ยสิรินทรานิยากร
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: สนับสนุนโดย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ใจ
1: สนับสนุนโดย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ขอบคุณกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและไวไวว้าวนะคะบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแหมของเขาเด็ดของเขาเด็ดสบายกว่าวงคาราบาวนะคะก็เป็นบทเพลงที่ทำให้เราได้เขาเรียกว่าอะไรวางได้ง่ายๆบางทีไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะชอบจริงไม่ใช่เรื่องของเรานี่ก็เอาเขาเรียกเอาหูเข้าไปฟังเอาตาเข้าไปดูแล้วก็เอามาใส่จิตนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์สำหรับตัวเราเองแล้วก็มันจะไม่เป็นการทำร้ายทำลายใครแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการที่จะเราจะดำเนินชีวิตในทุกๆวันในเวลานี้แต่นี่โอ้อยากคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเลิกกับใครยังคนนี้แต่งงานกับใครเรื่องของเขาเนาะเพราะฉะนั้นไอการที่เราจะเห็นในวัดน่ะจะมีปิดหูใช่ไหมคะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนให้เราสอนใจเราอ่ะให้ปิดหูปิดตาปิดปากนะจมูกไม่ต้องปิดเดี๋ยวหายใจไม่ออกก็คือ3อย่างเนี้ยถ้าเราทำได้มันก็ทำให้ก็คือกายวาจาใจนั่นแหละมันก็ให้ลดลงหน่อยลดลงหน่อยมันก็จะได้ทุกน้อยหน่อยเบาความทุกข์ลงไปได้บ้างนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็จับตนค้นตนพิจารณาตนอยู่กับตัวเองนี่แหละค้นหาตัวเองให้เจอเราจะได้รู้ว่าเราจะไปทิศทางไหนนะคะก็ขอให้กำลังใจกันกับทุกๆคนด้วยรวมทั้งให้กำลังใจตัวเองด้วยว่ามันต้องสู้ต่อไปนะสำหรับชีวิตที่ยังมีลมหายใจอยู่ทำหน้าที่ต่อไปค่ะใครที่มีหน้าที่อะไรทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่กับสิ่งที่เรารับผิดชอบตรงนั้นนะคะตัวเธอเองก็จะขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแนะนำเพลงกันสิคะแล้วจะได้เปิดให้ฟังกันในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะแนะนำที่022481366จะได้ฟังเพลง4เพลงต่อเนื่องกันนะคะในช่วงหน้าแต่ต้องไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันซะก่อนขอบคุณคุณมานิดว่าไงคะอย่าให้เขาหลอกสวัสดีจ้าพอแล้วเสียบเบี้ยมาสายนะวันนี้แล้วก็มีหลายๆคนนะคะพี่อู๊ดนะคะแล้วก็มีเชฟพงนะคะที่เข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็หลายคนที่นั่นเพลงมาด้วยทาง Facebook ก็ใจเย็นๆแต่ตอนนี้ไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันในพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 11:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ขณะนี้เวลา 11:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสภาถกร่างงบ70วันแรกเอกนิติแจงเพื่อประคองประชาชนเศรษฐกิจวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงการประชุมสภาที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวันแรกโดยการประชุมเริ่มขึ้นในเวลา 9:20 นาทีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบ.งบปี70ต่อสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศว่าร่างพรบ.งบ2570โดยมีจำนวนไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทเพื่อเป็นเงินคงคลัง 7.1 หมื่นล้านบาททั้งนี้เป็นกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี2570มีแนวโน้มขยายตัว 1.7% ถึง 2.7% แต่ยังคงมีผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกทำให้มีค่ากลางอัตราเงินเฟ้อซึ่งคาดว่าอยู่ในช่วง 0.5% ถึง 1.5%ในขณะที่หนี้สาธารณะเมื่อวันที่31มีนาคม2569มีจำนวน12ล้านบาทคิดเป็น 66.4% ของ GDP ส่วนฐานะเงินคงคลังมีจำนวน 3.4 แสนล้านบาทรัฐบาลบริหารเงินคงคลังในระดับที่เหมาะสม ศาลอาญาพิพากษาจำคุกแม่หลอกลูกวัย13ค้าประเวณีที่ญี่ปุ่นรวม7ปี6เดือนที่ห้องพิจารณาคดี905ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเมื่อเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาพนักงานอัยการในคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทนางสาวลักษณาเป็นจำเลยในความผิดฐานธุระจัดหาล่อหรือพาไปเพื่ออนาจารสนองความใคร่ของผู้อื่นแม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามอันเป็นการกระทำกับเด็กอายุไม่เกิน15ปีในข้อหาค้ามนุษย์จากกรณีจำเลยพาลูกสาววัย13ปีไปที่ประเทศญี่ปุ่นอ้างว่าจะพาไปเที่ยวแต่กลับพาไปค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในโตเกียวก่อนที่จำเลยจะเดินทางไปค้าประเวณีที่ไต้หวันแล้วถูกจับกุมส่วนเด็กหญิงผู้เสียหายวัย13ปีหลบหนีออกมาได้และเข้าขอความช่วยเหลือกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวโดยผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีโดยจำเลยให้การรับสารภาพก่อนอ่านคำพิพากษาศาลได้อ่านผลการสืบสอบประวัติของจำเลยโดยไม่พบการกระทำความผิดอาญามาก่อนและมีประวัติในการทำงานนวดที่ต่างประเทศครั้งละประมาณ 14-19 วันมีรายได้ครั้งละประมาณ 50,000 ถึง 80,000 บาทศาลพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักสุดตามประมวลกฎหมายอาญา

0: ตรา91ลงโทษฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปสหรัฐอิหร่านเตรียมเจรจาสำนักข่าวของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงจะระงับการโจมตีตอบโต้กันไว้เป็นการชั่วคราวและจัดการเจรจาขึ้นในวันอังคารนี้ณกรุงโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับข้อพิพาทที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งระหว่างนี้เรือต่างๆจะสามารถสัญจรได้อย่างเสรีเดิมทีการเจรจาที่จะเกิดขึ้นจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มุ่งเน้นไปที่ประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตึงเครียดกลับมาปะทุอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ต้องย้ายสถานการณ์การจัดเจรจาไปยังกรุงโดฮาและเปลี่ยนประเด็นไปที่ความปลอดภัยการเดินเรือในเส้นทางยุทธศาสตร์สายนี้แทน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
3: าค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคแนะนำเพลงอะไรนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: อ้าวเสียงนี้ที่ดังเฮ้ยพี่ตายเฮ้ยจงขอพี่ตายสวัสดีค่ะ
4: หายไปนานเลยค่ะไม่ได้คุยหน้าใหม
3: ่
4: แต่
3: ฟัง
4: อยู่นะคะ
3: แล้วพี่ตาย
4: งานยุ่ง
3: งานยุ่งแล้ววันนี้ล่ะคะยุ่งไหมคะ
4: วันนี้ก็ยุ่งนิดหน่อย
3: แล้วเขามายุ่ง
4: อยากคุยมาก
3: ไม่แล้วเขามายุ่งอะไรกับเรา
4: เขามายุ่งกับเราง
3: านเขามายุ่งกับเราเนี่ยเหรอพี
4: ่
3: เออแล้วมายุ่ง
4: กับเรา
3: ทำไมเขาไม่ยุ่งกับเราทำไมมาวุ่นวายอะไรกับเรานักหนา
4: เออใช่สิ
3: เนาะงานเนอะให้มีงานอ่ะพี่ตายนะเงินคืองานคือเงินคืองานบันดาลสุข
4: ใช่ใช่ยังไงเราก็ต้องอาศัยเขาก่อน
3: ใช่ไม่มีงานนี่เหงาเลยนะ
4: แก่แล้วไงแก่แล้ว
3: ใช่ใช่พี่ตอนนี้ต้องระมัดระวังมากเลยพออายุมันมากขึ้นโอกาสเราน้อยลงแน่นอนตัดไปเป็นธรรมชาติ
4: ใช่
3: มันเลยมันผกผันกับอายุมันไม่แปรตามเลยอายุเยอะไม่ใช่งานเยอะนะอายุเยอะงานน้
4: อ
3: ยสังขารมันก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้เราก็เอาเท่าที่ทำได้แล้วก็ให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำเนาะพี่ตายเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ใช่ค่ะคุณตา

0: ันนี้สำคัญเลยถ้าหากว่าเราทำแล้วไม่มีความสุขมันทำได้ไม่นานมันก็เลยเกิดความอึดอัดมันเกิดขึ้นแล้วคนเราใจมันเป็นใหญ่อยู่แล้วใช่ปะ
1: ใช่
0: ธรรมดาเลยพอโอ้ยไม่ได้ฉันไม่ไหวฉันไม่ยอมฉันเหนื่อยอะไรมันก็จะไม่ยอมสู้
1: ถูกต้องค่ะ

0: เลยว่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวว่างั้น
1: เขาว่าไงก็ต้องทนเราหน่อย
0: เออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ผ่านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วพี่อย่าคิดอะไรเยอะ
1: ใช่
0: แล้วนี่พี่ต่ายฟังเพลงอะไรดีพี่ต่าย
1: ต่อไม้สไตล์แล้วค่ะ
0: นึกถึงพี่หนุ่มรังสีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคิดถึงหายหน้าหายตานาน
0: หายไปเลยนี่เขาออกเพลงใหม่มาแล้วเพลงอะไรสักอย่างเนี่ย
1: ยังไม่เห็นดอกหน้าใหม่
0: ยังไม่ได้มาจอดเดี๋ยวจะไปลากมาจอดหน่อยได้เลยพี่ต่ายมอบให้ใครบ้างเพลงนี
1: ้ก็ให้ทุกๆเสียงทุกสายของ FT 95แล้วให้คุณศิรินทราแล้วให้ทุกๆคนเลยค่ะ
0: เฮ้ยแต่ตอนนี้ใครมาทักก็รับหมดนะเราชาชินแล้วทําไม่โกรธไม่โกรธแต่สําหรับผู้ชายคนนี้ไม่ไหวแล้วคือเธอไม่ไหวแล้วใช่มั้ยสําหรับแล้วเคยเจอการนี้มั้ยพี่ต่าย
1: ไม่เคยเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่เคยมีใครมาแบบไปแล้วกลับมาเลยไม่มีนะ
1: ไม่มีเลยค่ะไปแล้วหายเงียบเลยค่ะ
0: อ๋อไปแล้วไปเลยไปแล้วไปรับประมาณนั้น
1: เพราะเราคงจะขึ้นคานไปแล้วล่ะคงไม่มีแล้วแก่แล้ว
0: เนาะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล
1: ้
0: วเอาเป
1: ็
0: นว่ามีชีวิตอยู่ในวันนี้มีลมหายใจอยู่แบบสุขภาพแข็งแรง
1: ใช่ค่ะ
0: นะทั้งใจและกาย
1: ทำความสุขให้มันมีความสุขกับชีวิตก็พอแล้ว
0: นั่นแหละถูกต้องพี่ต่ายมาเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อยเนี่ยทำให้เราได้มีความสุขแบบเนี้ย
1: ได้ค่ะ
0: พูดตามทานนะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่างชาบู
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหน
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยราอาฮ่า
1: และไอ้อัยราอาฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่าย
1: ทานง่าย
0: ชุ่มคอ
1: ชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยรา
1: อาฮ่าน
0: ี่ถ้าเป็นถ้าไปอัยราต้องมีอาฮ่าเพราะว่ามันชุ่มคอไงเสียงดีแจ่มแจ๋วแบบนี้แหละต้องซื้อติดบ้านไว้เลยอัยระ
1: โอ้โหมีติดบ้านอยู่แล้วค่ะไว้ทำกินตอนเสาร์อาทิตย
0: ์ใช่ส่วนพันท้ายนี่โอ้โหสารพัดหลาย
1: อร่อยนะ
0: น้ำจิ้มสุดๆได้เลยได้เลยค่ะแบบพูดถึงแล้วน้ำลายไหลเลยอ่ะพี่ต่าย
1: ใช่ใช่
0: นะจิ้มน้ำจิ้มอร่อยอร่อยนะ
1: ค่ะใช่ทำกินทุกวันนะคะวันเสาร์ที่อยู่บ้านไม่ออกไปไหน
0: ใช่แต่ตอนนี้เราไปฟังเพลงกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวอาหารนี่เดี๋ยวตอนเที่ยงค่อยไปว่ากัน
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณพี่ต่ายมากนะคะมีความสุข
1: สวัสดีค่ะ
0: สุขภาพแข็งแร
1: ง
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไปค่ะขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยระอาฮ่าเราเริ่มกันตั้งแต่เพลงต่อไม้ที่ต่ายแล้วพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยตามคำแนะนำค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่เพลงที่ส่งไปก็เรื่องราวของการที่เลิกกันแล้วแหละนะคะแต่ว่าบางคนก็ยังมีอะไรอาวรณ์หรือว่ามีความรู้สึกห่วงใยคนที่เขาเคยรักคนที่เขารักเราประมาณนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผูกพันกันคล้องกรรมกันไปก็เรียกไม่จบไม่สิ้นนะคะแต่ด้วยเหตุผลใดๆที่จะต้องเลิกรากันมันก็มีของแต่ละคนอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเลิกแล้วมันก็ให้จบไหมอะไรประมาณนี้เหมือนตอนมาที่ตายแล้วพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยก็ตามไปด้วยกลับมาทำไมเอกราชสุวรรณภูมินะคะแล้วก็กลับมาทำไมเหมือนกันเสียงร้องของทาเองหลายคนงงเอ้ยใช่เสียงสิรินทร์ทาเปล่าตอนนั้นยังเด็กมากงานเพลงครูลพบุรีรัตน์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่น้อยพงงามชอบมากตอนนั้นทาไปแสดงที่ออสเตรเลียแล้วก็เพลงนี้ไปร้องแกชอบมากแกบอกชอบน้องคือด้วยความที่เป็นดนตรีเก๋ๆใช้อังกะลุงนะคะโดยการทำดนตรีของครูอเนกรุ่งเรืองนะคะก็ทำให้มีเสน่ห์กับบทเพลงนี้ปิดท้ายด้วยเพลงก็เลิกกันแล้วไง ก็เลิกกันแล้วพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไทยค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอเยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: วันนี้จอคิวฮิตเพลงที่ชื่อว่าเฮาบ่ฮักกันตอนใดนะคะอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองอาร์มชุติมาเรียงโดยอ่านว่าโอนัทใช่ไหม O-N-U-T แซดแม่สะกดโอนัทแม่อ่านตามภาษาเขานะอ่านผิดขออภัยเขาบางทีเป็นชื่อเฉพาะอ่านผิดบ้างถูกบ้างขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: มาสู่โหมดของความเบาสบายบ้างดีกว่านะคะทำไมเครียดกับเรื่องราวของความผิดหวังเพราะฉะนั้นในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตเดี๋ยวจะให้ฟังที่มันเกี่ยวกับความรักกันบ้างดีกว่าเพราะเรามีความรักแล้วมันดูโลกเป็นสีชมพูประมาณนี้หรือเริ่มจะมีความรักมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นความหวังอะเพราะฉะนั้นทาจะให้ฟังแก้บนน้องก้านตองนะคะแล้วก็ตามมาด้วยหม้อหุงข้าวนะคะโจอี้ภูสิทธิ์แล้วก็พันวรการซึ่งตอนนี้แก้บนก็อยู่ในฮิตที่10นะคะแล้วก็หม้อหุงข้าวนั้นยังอยู่ในฮิตที่1ขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11ค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: สิรินทรานิยากร
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่น New Tower
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับบทเพลงในช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะพวงรักค่ะพี่สรวณีโพธิเทศพวงเรื่องของความรักไม่เท่าไหร่แต่ถ้าพวงเรื่องหนี้โอ้ไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐแต่ถ้าว่ามันมีหนี้แล้วก็ต้องใช้หนี้มั้ยแต่มันจะทำยังไงให้มันหมดหนี้เขามีโครงการปิดหนี้ไวไปได้ต่อออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปได้ต่อได้เปิดระบบSmart Self Service นะคะบน LINE Ad นะคะแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือกันเลยทีเดียวนะคะบางคนเนี่ยหลายคนอยากจะแก้หนี้เสียแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีตอนนี้บอกแล้วว่ามีตรงนี้ขึ้นมาแล้วจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็บางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนมากมายตอนนี้โครงการนี้ค่ะที่จะช่วยได้เลยปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะเป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมค่ะ SAM แซมบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินค่ะเปิดระบบ Smart Self Service นะคะให้คุณแก้หนี้เสียได้เองผ่าน LINE ทางการ @samsocialamc นะคะไปที่ LINE ทางการเธอ @sam sam แล้วก็ social sos social แล้วก็ amc นะคะทำครบทุกขั้นตอนได้ใน LINE ค่ะสะดวกง่ายจบในที่เดียวเลยขั้นตอนเป็นยังไงมาฟังดูค่ะ1ตรวจสอบสิทธิ์หากเช็คสิทธิ์ผ่านถือว่าลงทะเบียนแล้วนะคะก็คือเข้าไปที่ @line sam social amc นั่นเองนะคะจากนั้น2ค่ะยืนยันตัวตน3เลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณนะคะซึ่งมี2แผนนั่นก็คือ1จ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือ2ผ่อนชำระค่ะลดเงินต้นสูงสุด 30% นะคะผ่อนให้นานสูงสุด36งวดเลยไม่มีดอกเบี้ยนะคะแล้วก็4ค่ะลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์นะคะและก็5ชำระเงินตามแผนที่เลือกเลยเห็นไหมคะเป็นวิธีการใช้หนี้แบบง่ายมากแล้วก็มีการให้โอกาสเราในการที่จะลดเรื่องของต้นด้วยนะคะต้องเงินต้นที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยก็ตามขั้นตอนนั้นเลยมี2แผนคุณผู้ฟังก็เลือกเอาและที่สำคัญยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะคะเพราะปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยเป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่านะคะค่างวดต่อเดือนต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นพอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรเนี่ยก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อใหม่ในอนาคตเพราะถ้าหากว่ามีเครดิตบูโรแล้วก็คือจะไปกู้หนี้อีกไม่ได้แล้วแต่จริงแล้วก็ไม่ควรจะไปมีหนี้อีกแล้วมันเหนื่อยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนได้มันก็คือจะโล่งนั่นแหละเขาบอกว่าไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะพอหมดหนี้ปุ๊บมันจะแบบโล่งโปร่งสบายเลยแต่ละคนนะคะในแต่ละวันเนี่ยตอนนี้เป็นหนี้ มันเป็นแบบมันเหมือนกับเหมือนไปยืนอยู่บนกองไฟกองฟืนบนกองไฟแบบเพลงทานนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆค่ะให้สมัครกันเลย

ยนะคะเร็วยิ่งดีจะมีประโยชน์สำหรับเรานะคะเพราะอย่างที่บอกเขามีโครงการนี้แค่3ปีดังนั้นเราเข้าไปเร็วเราก็จะมีโอกาสที่จะผ่อนได้มากขึ้นนะคะได้เร็วขึ้นได้เยอะขึ้นว่างั้นนะคะสมัครเลยค่ะมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะคะกับตรงนี้นะคะโครงการอะไรอ่ะปิดหนี้ไวไปต่อได้นะปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเอาล่ะก็ให้โอกาสคนที่เป็นหนี้ได้หมดหนี้เร็วๆนะคะแล้วก็ได้ลดเงินต้นด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่จะช่วยทำให้เราได้เบาลงแน่นอนนะคะเอาลองไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ดูนะคะใครที่มีหนี้ก็เข้าไปได้ที่ LINE ทางการเลย @samsocialAMC นะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนตามที่ทาบอกไปค่ะนั่นคือเรื่องของก็เรียกว่าพวงเรื่องของหนี้มาถึงเรื่องนี้ค่ะก็ยังเป็นเรื่องราวของความรักอยู่ดีแหละมันเป็นเรื่องของคนที่เริ่มมีความรักเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยลองใครที่อาจจะผ่านมานานแล้วลองย้อนกลับไปสิคะว่ามีอารมณ์แบบนี้ไหมหรือใครที่กำลังจะมีก็ลองดูนะว่ามันจะเป็นไหมเราจะได้ตั้งตัวได้เราจะได้แบบมีเหมือนรู้แล้วอะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เราได้ใช้ชีวิตเรียกว่าไปได้แบบไม่ประมาทนั่นเองนะคะเพราะเรารู้ก่อนแล้วนะคะตอนนี้รู้หรือยังล่ะนอกจากบทเพลงเรื่องของคนเริ่มมีความรักที่จะเปิดให้ฟังเสียงร้องแคทรียาแล้วรู้หรือยังคะอาหารมื้อเที่ยงมีอะไรเตรียมไว้หรือยังไปทานกันสิหลังจากจบเพลงนี้นะคะทานให้อิ่มให้อร่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอทากับเพลงที่คิดถึงบอกว่าอยากฟังเพลงในช่วงเหมือนวันเสาร์อ่ะติดตามนะคะเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงหน้าหลังจากที่ไปพักครึ่งชั่วโมงทานให้ข้าวให้อิ่มให้อร่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ขณะที่เวลา12นาฬิกาชายชุดดำลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3แห่งที่ปัตตานีและยะลาไฟลุกท่วมหัวใจชาวบ้านเจ็บ2คนคนร้ายวางตะปูระบายถ่วงเวลาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาตกร่างงบ70วันแรกเอกนิติแจงเพื่อประคองประชาชนเศรษฐกิจวางรากฐานให้ประเทศเข้มแข็งชัดชาตินอนยาววันนี้ยังไม่มีภารกิจหลังนอนมานั่งผู้ว่ากทมสมัยที่2เร่งทำแผนยุทธศาสตร์100วันแรกยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาขยับเข้าใกล้ 1,500 รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่29มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีโลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีเรื่องของสถานการณ์ชายแดนภาคใต้นะครับเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น2จังหวัดเมื่อคืนนี้นะครับทั้งที่ปัตตานีและจังหวัดยะลาไปดูที่ปัตตานีกันก่อนเลยนะครับเกิดเหตุ2จุดครับเป็นปั๊มน้ำมัน PT ทั้งคู่จุดแรกเป็นปั๊มน้ำมัน PT สาขาปาวาสายบุรีจุดที่2ก็คือปั๊มน้ำมัน PT สาขาบ่อม่วงอำเภอยะริงครับเหตุเกิดประมาณ5ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้แรงระเบิดทำให้เกิดไฟไหม้ปั๊มได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้ง2แห่งชาวบ้านในพื้นที่เห็นเปลวเพลิงจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามากันดับไฟแล้วก็มีรายงานว่าที่ปั๊มน้ำมัน PT สาขาปาวาอำเภอสายบุรีมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อจากแรงระเบิดครับส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานหาความเชื่อมโยงกลุ่มคนร้ายพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยจากการตรวจสอบเหตุที่สาขาบ่อม่วงอำเภอยะริงเป็นช่วงที่ปั๊มน้ำมันปิดให้บริการแล้วมีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของปั๊มน้ำมันเพียงคนเดียวครับคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธปืนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในปั๊มพร้อมทั้งไล่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของปั๊มน้ำมันออกไปจากนั้นได้กระจายกำลังออกเป็น2ชุดชุดแรกคอยเฝ้าระวังอีกชุดนำระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกไปวางไว้ที่หัวจ่ายน้ำมันครับแล้วก็วางน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใกล้กันก่อนที่คนร้ายจะล่าถอยออกไปจากนั้นไม่นานระเบิดลูกแรกก็ทำงานแรงระเบิดทำให้หัวใจน้ำมันได้รับความเสียหายและเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงห่างกัน5นาทีระเบิดลูกที่2ก็ระเบิดขึ้นแรงระเบิดเพิ่มความรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายให้หัวใจน้ำมันและอาคารเสียหายอย่างหนักโชคดีจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับส่วนที่สาขาปาวาอำเภอสายบุรีพฤติกรรมของคนร้ายก็มีลักษณะก่อเหตุเหมือนกันเลยครับทั้งหมดแต่งกายชุดดำมีการใช้ระเบิดแสวงเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงในการก่อเหตุทำให้อาคารและหัวใจน้ำมันได้รับความเสียหายจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนเป็นพนักงานของปั๊มน้ำมัน1คนอีก1คนเป็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทั้งคู่มีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกตอนนี้อาการทั้งคู่นั้นปลอดภัยแล้วครับ
5: เหตุการณ์ที่จังหวัดยะลานะคะก็มีคนร้ายบุกเข้าไปที่ปั๊มน้ำมัน3แห่งค่ะวางระเบิดจนเกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรงมีการยิงไล่คนก่อนที่จะวางระเบิดปั๊มน้ำมันด้วยนะคะมีเหตุการณ์ที่ปั๊มน้ำมันบนถนนสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองพบเปลวเพลิงตอนที่เกิดเหตุนะคะเปลวเพลิงลุกไหม้กลุ่มควันลอยขึ้นสู่

0: ท้องฟ้าค่ะเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการส่งชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบพื้นที่ค่ะหลังเกิดเหตุนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมฝ่ายปกครองตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยกู้ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เร่งตรวจสอบนะคะแต่ว่าก็ไม่พบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุมีชายแต่งกายด้วยชุดดำประมาณ6คนใช้รถจักรยานยนต์2คันขับขี่เข้ามาในปั๊มน้ำมันค่ะแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า 1-2 นัดแล้วก็สั่งให้พนักงานในปั๊มและประชาชนออกไปจากบริเวณดังกล่าวหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นตามมาด้วยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะเช้าวันนี้ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะก็พบระเบิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลบรรจุในถังดับเพลิง1ลูกที่ไม่ทำงานน้ำหนัก20กิโลกรัมค่ะอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดสัญญาณตัดวงจรภายในแล้วก็อีกระเบิดอีกลูกหนึ่งนั้นทำงานโดยสมบูรณ์ค่ะชุด EOD จึงเก็บกู้และทำลายทิ้งและส่งมอบให้กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์นะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความหวาดกลัวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ทำลายความสงบสุขและระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนขยายผลจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็สั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนอย่างเข้มงวดค่ะ
1: ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้นะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ทุบสถิติเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนนะครับวันนี้ยังไม่มีภารกิจก็จะเร่งนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์ร้อยวันแรกครับผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ทุบสถิติเดิมเมื่อ22พฤษภาคม2565ตอนนั้นได้ 1,386,233 คะแนนผลยังไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ครับ28มิถุนายนนับแล้ว 95% นายชัชชาติสิทธิพันธ์มาเป็นอันดับ1ครับได้คะแนนไปถึง 1,444,914 คะแนนหรือ 65.6% อันดับ2นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข 288,171 คะแนน 13.1% อันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 176,934 คะแนนหรือว่า 8% อันดับ4นายอนุชาบุรพะชัยศรี 101,819 คะแนนหรือว่า 4.6% อันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 45,598 คะแนนหรือ 2.1% ครับและเมื่อคืนนี้หลังจากมีการนับคะแนนเกิน 50% ไปแล้วนะครับนายชัชชาติได้ขึ้นมาแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่ได้โหวตให้ครับเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะเราทุกคนไม่ใช่เพราะว่านายชัชชาติแต่เป็นเราทุกคนต้องจับมือกันแล้วก็เดินต่อไป4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.จะต้องเป็นเมืองชั้นนำแล้วก็สามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้สิ่งแรกที่จะทำก็คือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์100วันแรกจะทำสิ่งใดอาทิเรื่องของกฎหมายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งโครงการต่างๆนั่นคือพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนนายชัชชาติยอมรับว่าหนักใจครับเพราะว่าประชาชนคาดหวังมากจะต้องทำงานหนักขึ้นเป็น 3-4 เท่าส่วนทีมงานเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมไม่ได้หวังตำแหน่งวาสนาแต่ว่าเอาปัญหาเอาปัญญามาแก้ไขพร้อมให้ความมั่นใจว่าจะสามารถทำงานร่วมกับสก.ทุกคนได้บนเวทีนักข่าวถามถึงน้องแสนดีลูกชายว่าอยากจะบอกอะไรกับพ่อบ้างได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2แล้วแสนดีก็ตอบว่ารักพ่อครับภูมิใจในตัวพ่อมากไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วเพราะรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้ขอให้นายชัชชาติกระโดดทำท่าประจำตัวนะครับซึ่งก็ทำให้โดยเต็มใจแล้วก็ทำไปหลายรอบด้วยเพื่อให้สื่อได้ภาพที่ดีที่สุดครับ
0: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาค่ะผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยายังไม่เป็นทางการนับคะแนนครบ113หน่วยเลือกตั้งก็ปรากฏว่านายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครหมายเลข2จากกลุ่มเรารักพัทยาเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดคว้าชัยชนะนะคะทิ้งห่าง

แข่งอันดับ2 8,600 คะแนนค่ะนายปรเมศได้ 21,184 คะแนนคิดเป็น 60.6% ค่ะตามมาด้วยผู้สมัครจากพรรคประชาชนนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรได้ 11,566 คะแนนคิดเป็น 34.8% นายศักชัยแตงห้อเป็นอันดับที่3นะคะ 1,077 คะแนนค่ะแล้วก็นายสุไอนีเจริญสุขนะคะ200

0: 14คนยกทีมค่ะซึ่งการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 81,196 คนออกมาใช้สิทธิ์ 34,677 คนหรือคิดเป็น 43.24% ค่ะก็มีบัตรเสีย 1.7% ค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีบรรยากาศการประชุมสภาพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี70ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจื่อมผจญองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศจึงมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอร่างพรบงบประมาณปี70แทนครับโดยนายเอกนิติได้กล่าวเสนอร่างช่วงหนึ่งครับว่ารัฐบาลยืนยันงบประมาณปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายงบขาดดุลกู้ชดเชย 788,000 ล้านบาทเพื่อรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจพร้อมทั้งตั้งเป้าลดการขาดดุลให้ต่ำกว่า 3% ของ GDP ภายในปี2572ขณะนี้ครับหนี้สาธารณะยังอยู่ในกรอบวินัยการคลังเน้นการลงทุนยกระดับประเทศด้วยเทคโนโลยีและ AI ควบคู่การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพสำหรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสูงสุดคืองบกลางครับวงเงิน 6.93 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี69จำนวน 5.99 หมื่นล้านบาทอันดับ2กระทรวงการคลัง 4.40 แสนล้านบาทขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการจัดงบปีนี้ดูผิวเผินเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่ว่าเป็นงบประมาณที่ใช้แก้ปัญหาในอดีตขาดงบเรื่องของการลงทุนที่จำเป็นในภาคการเกษตรรวมถึงงดจัดการภัยพิบัติอีกทั้งงบลงทุนจำนวนมากก็ถูกปรับลดลงแต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นกลับเป็นงบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เกือบ 30% ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับคำว่า AI จากเดิม30โครงการเป็น100โครงการขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเผยว่าได้วางตัวผู้อภิปรายไว้30คนได้มองว่าการจัดสรรงบปี70สะท้อนถึงปัญหาและก็แผลที่เรื้อรังมานานรัฐบาลไม่มีแนวทางที่จะออกในวังวนนี้ครับเหมือนอาการฝีแตกก็คือรายจ่ายประจำพุ่งขึ้นขณะที่รายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงไม่กังวลว่าจะถูกองคลักษณ์พิทักษ์รัฐมนตรีประท้วงโดยเฉพาะประเด็น THAI Passport ยืนยันทำงานตรวจสอบเข้มข้นเต็มที่ส่วนกรอบเวลาในการอภิปรายงบ70วาระแรกนะครับแบ่งเป็นรัฐบาล20ชั่วโมงฝ่ายค้าน20ชั่วโมงประธาน1ชั่วโมงรวมทั้งหมด41ชั่วโมงครับ
0: ค่ะก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะประเด็นที่ทางมาเลเซียเขาแบนกุ้ง

0: ไทยค่ะวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็พูดถึงการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียที่มีการห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับกลับมาอย่างทางคุณสุริยะเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการพูดคุยกันค่ะวันที่1กรกฎาคมนี้ที่มาเลเซียค่ะให้หน่วยงานต่างๆได้เตรียมความพร้อมข้อมูลเพื่อจะได้เจรจาให้ได้ข้อยุติค่ะมั่นใจว่าการเจรจาครั้งนี้จะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายจะสามารถส่งกุ้งไปมาเลเซียซึ่งก็จะทำให้ทางชาวมาเลเซียเองก็จะได้บริโภคกุ้งในราคาถูกนะคะเช่นเดียวกับไทยที่นำเข้าปลากระพงค่ะผู้บริโภคไทยก็จะสามารถรับประทานปลากระพงได้ในราคาถูกก็เป็นเรื่องวินวินทั้งสองฝ่ายนะคะย้ำว่าถ้าปลดล็อกได้เร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายค่ะ
1: มท.3 เจเศษสั่งการกปภ.บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนลดค่าติดตั้งประปา 15% ครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.3 เปิดเผยว่าได้สั่งการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย 15% เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ต้นทุนพลังงานยังมีความผันผวนจากสถานการณ์โลกด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศโดยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมีผู้ยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าวแล้ว 8,065 รายคิดเป็นมูลค่าติดตั้งรวม 24.68 ล้านบาทครับรวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 4.35 ล้านบาทสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและกปภ.จะยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการควบคู่กับการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทางนี้ประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการลดค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำประเภทที่อยู่อาศัย 15% ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569ณกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศหรือผ่านช่องทางออนไลน์ครับก็ได้แก่เว็บไซต์กปภ.แอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeและ LINE Official @PWA Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
0: อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของค่าไฟสาธารณะค่ะที่ไปมีส่วนอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนนะคะวันนี้ทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงค่ะพูดถึงการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบิลค่าไฟประชาชนค่ะโดยบอกว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีข้อสรุป 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือ FT ออกจากภาระของประชาชนวันนี้หลังนำเสนองบประมาณปี2570เสร็จสิ้นจะหารือกับนายเอก

0: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าจำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือออกกฎกระทรวงหรือไม่นายพลพีบอกว่าค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะภาพรวมทั้งของท้องถิ่นและทางหลวงประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีแบ่งเป็นค่าไฟท้องถิ่น 6,000 ล้านบาทต่อปีก็ต้องไปดูกลไกการจ่ายภาษีของทั้ง3การไฟฟ้าปรับโครงสร้างภายในรวมถึงอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างภายในของแต่ละหน่วยงานต้องดูการจ่ายไฟของกฟผ.ฉะนั้นก็ต้องรื้อทั้งระบบค่ะเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าไฟนอกเหนือจากที่ใช้อยู่แล้วทั้งนี้หากต้องแก้กฎกระทรวงก็ต้องนำเสนอครม.เพื่อให้สามารถบังคับใช้ในทันทีส่วนจะใช้เวลานานหรือไม่ในพลพีบอกว่าจะทำให้เร็วที่สุดค่ะเพราะรอมา30ปีแล้วที่ประชาชนรู้สึกว่ามีภาระที่ต้องแบกค่ะจะเอางบประมาณมาดูแลส่วนนี้หรือไม่ในพลพีบอกว่ารัฐบาลไม่อยากนำภาษีมาดูแลในส่วนนี้เพราะจะทำให้ประชาชนก็ต้องไปแบกรับค่าใช้จ่ายอีกย้ำว่าเรื่องนี้ต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันของ3การไฟฟ้ารวมถึงรายได้ต่างๆก็ต้องนำมาช่วยในส่วนนี้ด้วยค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับก่อติดทุจริตสอบท้องถิ่นครับฝ่ายกฎหมายให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจ่อแจ้งข้อหาหนักอดีตปลัดภูเก็ตเรียกรับผลประโยชน์โรงแรมและรีสอร์ทลุ้นขยายผลไปถึงบิ๊กข้าราชการด้วยครับเมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่นิติกรฝ่ายกฎหมายกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อให้รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตสอบอีกรอบหนึ่งพบหลักฐานมัดอดีตปลัดภูเก็ตพ่วงสวยโรงแรมหลังจากที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ครับได้ทำการจับกลุ่มและก็เข้าตรวจค้นบ้านพักของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่ปูพรมหาพยานหลักฐานในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องตลอด2วันที่ผ่านมารายงานข่าวล่าสุดบอกว่าการลงพื้นที่ภูเก็ตครั้งนี้ไม่เพียงแต่พบหลักฐานเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบเท่านั้นแต่ยังพบพฤติกรรมฉาวซ้ำซ้อนโดยชุดสืบสวนพบหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าอดีตปลัดรายนี้ครับมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าสวยจากผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วยจากพยานหลักฐานที่สาวถึงขบวนการดังกล่าวพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.อยู่ระหว่างเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับอดีตปลัดภูเก็ตในความผิดฐานทุจริตเรียกรับผลประโยชน์นอกจากนี้จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการซึ่งเบื้องต้นพบว่าเป็นคนสนิทของอดีตปลัดรายนี้อย่างน้อย2คนครับแหล่งข่าวความมั่นคงบอกว่าคดีนี้อาจไม่หยุดอยู่แค่ระดับปฏิบัติการแต่อาจจะมีข้าราชการที่มีตำแหน่งสูงกว่าปลัดคอยบงการหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในขบวนการนี้ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าวันพรุ่งนี้ครับ30มิถุนายนเวลา 14:00 นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมเปิดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและเผยโฉมหน้าขบวนการทุจริตทั้งหมดต่อสื่อมวลชนครับ
1: มีข่าวดีนะคะไทยก็ติดอันดับที่27ของโลกอันดับ7ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนค่ะเรื่องนี้เปิดเผยโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนาค่ะบอกว่าไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Countries 2026นะคะให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับ7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดหรือ best countries ค่ะได้รับการยอมรับนะคะว่าไทยนั้นมีความโดดเด่นด้านการเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนค่ะการจัดอันดับดังกล่าวก็ประเมินจากหลายปัจจัยด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนจุดแข็งของไทยก็คือฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตค่ะซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวก็สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนของรัฐบาลนะคะมุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายจะผลักดันประเทศไทยให้เข้า

0: เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2028ค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่แล้วครับขยับเข้าใกล้ 1,500 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติยังไม่ยอมแพ้เดินหน้าค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องหลังจากพบผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังอย่างน้อย33รายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเด็กชายอายุ11ปี2คนได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากซากปรักหักพังอย่างปาฏิหาริย์คนหนึ่งถูกช่วยเหลือจากซากตึกลึกลงไปกว่า3เมตรโดยทีมกู้ภัยจากโคลอมเบียส่วนเด็กชายอีกคนได้รับการช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยเม็กซิโกในเมืองคาราบันเลดาโฆษกรัฐบาลรักษาการเวเนซุเอลาบอกว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมแล้วอย่างน้อย33คนในช่วงสุดสัปดาห์ครับซึ่งรวมถึงทารกเพศหญิงชราวัย60ปีที่รอดชีวิตมาได้หลังติดอยู่นานกว่า86ชั่วโมงและพ่อลูกคู่หนึ่งครับที่ได้รับการช่วยเหลือจากโดรนทีมกู้ภัยฝรั่งเศสและอเมริกันจากเมืองคาราบันเดล่าเช่นกันหลังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนานถึง4วันแม้จะมีความคืบหน้าในการกู้ภัยนะครับแต่ว่าสถานการณ์ยังคงน่ากังวลอย่างยิ่งเนื่องจากยังมีผู้สูญหายแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเกือบ 50,000 คนท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อย 1,450 รายและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 3,150 คนอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างพังถล่มและเสียหายมากกว่า775หลังแล้วก็มีแรงงานลงกลั่นน้ำมันเอมวยโรงกลั่นใหญ่ที่สุดในประเทศต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวเนื่องจากปัญหาไฟดับในพื้นที่ภาคตะวันตกครับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทีมกู้ภัยนานาชาติกว่า 2,200 คนจากประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอาณาจักรสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและเม็กซิโกรวมถึงหลายประเทศเพื่อนบ้านในลาตินอเมริกามีการนำสุนัขดมกลิ่นยุทโธปกรณ์หนักโดนขนาดเล็กเข้ามาช่วยค้นหาในรัฐลาเกวร่าและก็เขตชันกรุงคาราคัสซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดอย่างก็ตามทีมกู้ภัยกำลังเผชิญข้อจำกัดด้านเวลาครับเนื่องจากได้พ้นช่วง72ชั่วโมงซึ่งเป็นโอกาสสูงสุดที่จะพบผู้รอดชีวิตไปแล้วอีกทั้งยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเกี่ยวกับความล่าช้าในการปิดกั้นเส้นทางลำเลียงของรัฐบาลเวเนซุเอลาในบางพื้นที่ครับ
0: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปนะคะคือร้อนถึงขนาดว่าทำให้มีคนเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอากาศร้อนนี้ถึง 1,300 คนค่ะนายเทดรอสอัดฮานอมเกเบรเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกแจ้งว่าตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอากาศร้อนในยุโรปแล้วกว่า 1,300 คนค่ะคือความร้อนนี่ก็ส่งผลกระทบมากเลยนะคะเพราะว่าอาคารบ้านเรือนสำนักงานโรงเรียนในยุโรปเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อรองรับอุณหภูมิร้อนขนาดนี้ค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตที่สูงเช่นนี้ส่วนใหญ่อยู่ในฝรั่งเศสค่ะเมื่อวานรัฐบาลประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คนในช่วง5วันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปค่ะโรงพยาบาลหลายแห่งมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจากภาวะขาดน้ำลมแดดจำนวนมากจนถึงขั้นต้องเปิดใช้แผนฉุกเฉินระดับชาติส่วนชาวยุโรปอีกหลายล้านคนในหลายประเทศก็ผจญกับอากาศร้อนจัดกระทบการใช้ชีวิตการทำงานและการเรียนอย่างรุนแรงค่ะเมื่อวานนี้อุณหภูมิในหลายประเทศพุ่งสูงทำสถิติใหม่ขณะที่คลื่นความร้อนได้เคลื่อนจากทางตะวันตกไปทางตะวันออกเช่นในเยอรมนีอุณหภูมิทะลุเกิน40องศาเซลเซียสเป็นเวลา3วันติดต่อกันมีสถิติใหม่ที่แคว้นบรันเดนบวร์กค่ะอุณหภูมิสูงถึง 41.7 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งสภาพเช่นนี้ทำให้ทางหลวงออโตบานหลายสายนั้นเสียหายจากคอนกรีตที่ขยายตัวจากความร้อนและต้องปิดการจราจรหลายจุดส่วนที่สาธารณรัฐเช็กและโปแลนด์วัดอุณหภูมิได้เกิน40องศาเซลเซียสทำสถิติสูงสุดเช่นกันผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกย้ำด้วยว่าสาเหตุหลักของภัยร้อนก็คือภาวะโลกร้อนที่มนุษย์ก่อขึ้นมานั่นเอง

0: แผนด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นดีอีกจำนวนมากค่ะ
1: ครับและทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดผู้วังคดีหลกและผมดรงจันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 1สถานทุกต้นชั่วโมง
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยหอมน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569

0: สิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มหานครออนไลน์ฮิต
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มอง

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มหานครออนไลน์ฮิตนะคะบอกอยากฟังเพลงของพี่แอลขอบคุณแฟนเพลงนะคะก็จัดให้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยเพลงเสรีขอพรค่ะพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างฟังกันไปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครออนไลน์ฮิตค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะ
0: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: เป็นเพลงฮิตสตอรี่ค่ะเรื่องราวของความรักความผูกพันก็เลยกำลังใจจากคนรักอะไรเงี้ยโอ้ยมันเนาะมันหัวใจพองโตเวลาที่เราได้เจอคนที่รักเราแล้วเรารักเขาแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันจะเป็นความสวยงามมากๆสำหรับการใช้ชีวิตและการดำเนินชีวิตต่อไปก็เริ่มกันตั้งแต่แรงใจรายวันนะคะเสียงร้องของพี่นางศิริพรอำไพพงศ์คุณหนูจากต่างแนะนำมาขอบคุณจากคุณนันท์เพชรบูรณ์นะคะไม่ได้ฟังไม่โกรธกันเนาะคุณย่าใบพลูจากประจวบค่ะคุณกุลจากสมุทรปราการคุณแหน่งบึงกลุ่มนะคะหลายๆท่านที่แนะนำเพลงมาแล้วก็ไม่ได้ฟังไม่โกรธสิเดี๋ยวถ้าจะมอบให้น้องหมีดูแลต่อนะคะก็แนะนำกันมาเรื่อยๆก็จัดไปตามเวลานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นก็จัดให้มากที่สุดแล้วอย่างเพลงอะไรนะอยู่ในใจเสมอนะคะน้องต่ายอรทัยก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่รู้สึกดีมากสำหรับความรู้สึกที่มีต่อกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิสตอรี่ค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะสำหรับกิจกรรมมหานครเฟมิลี่ค่ะจะมีในเดือนสิงหาเนาะเห็นผอ.ว่าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวจะทำอะไรยังไงมีกิจกรรมตรงไหนให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะแล้วก็จะพบกับศิลปินพบกับนักจัดรายการกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะคะก็ติดตามกันนะคะขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้มีกิจกรรมตรงนี้ด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
2: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: มหานครสุปหิต
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: เพลงนี้ก็เป็นความรู้สึกดีๆเหมือนกันที่ส่งถึงคนรักนะคะผ่านท้องฟ้าดวงดาวพระจันทร์พระอาทิตย์อะไรก็ว่ากันไปแต่สำหรับน้องไรอันเขาส่งฝากอะไรไปนะคะกับเพลงกลางดาวเอ้าก็ต้องฝากดาวไปสิถูกไหมล่ะฟังเพลงนี้ในเพลงเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะมหานคร

ซูเปอร์ฮิตนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกัน10 โมงนะคะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่แท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงเฮงเงินทองเลยมันนะชาลิติค่ะแล้วอย่าลืมที่กลับมาเจอกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบา
2: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอภิสิทธิ์ซัดรัฐบาลจัดงบ70แบบไร้อนาคตมีเงินใช้แค่งบประจำและใช้หนี้ส่วนการลงทุนต้องกู้อย่าหวังเงินเพิ่มเบี้ยสวัสดิการนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายต่อที่ประชุมสภาวาระพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทในวันแรกว่าเป็นการจัดงบประมาณที่มองไม่เห็นอนาคตทางนี้ไม่ได้ตำหนิรัฐบาลเพราะโครงสร้างงบประมาณสะท้อนปัญหาที่สะสมแต่ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและภาวะวิกฤตเป็นความท้าทายและหน้าที่ของรัฐบาลเป็นพิเศษว่าจะสะสางปัญหาที่สะสมอย่างไรให้มีพื้นฐานแข็งแกร่งเดินไปข้างหน้าสิ่งที่ทำให้มองไม่เห็นอนาคตเพราะโครงสร้างงบประมาณที่พบการจัดเก็บรายได้ทั้งหมดเพียงพอกับงบประจำและการใช้หนี้เท่านั้นส่วนงบลงทุนมาจากการกู้แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันศักยภาพของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีอากรและหารายได้สามารถทำได้เพียงประคองสิ่งที่มีอยู่และชดใช้หนี้นายอภิสิทธิ์ระบุว่าตัวเลขนี้น่ากลัวเพราะเมื่อดูการจัดเก็บภาษีอากรจะพบว่าสัดส่วนภาษีอากรเทียบกับ GDP คงอยู่ 14.6% คือต่ำสุดในประวัติศาสตร์และดำรงอยู่ทั้งที่รู้ถึงความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในเรื่องสวัสดิการที่สูงขึ้นและไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ตั้งเป้าว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้เดือนละ1,000 บาทแต่ในงบปี2570ไม่สามารถเพิ่มได้รวมถึงไม่เพิ่มเบี้ยให้คนพิการไม่สามารถทำให้เงินอุดหนุนเด็กเป็นแบบทั่วหน้าแท้จริงตามเป้าหมายที่กำหนดมานานและเชื่อว่าไม่เฉพาะปีนี้แต่จะเป็นไปเรื่อยจนกว่าจะปฏิรูปภาษีทุเรียนยังครองแชมป์ส่งออกผ่านแดนหนุนการค้า5เดือนแรกทะลุ900,000 ล้านนางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 219,491 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสำหรับช่วง5เดือนแรกของปีนี้การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 909,534 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.1% การค้าผ่านแดนยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการค้ารวมของประเทศซึ่งการค้าผ่านแดนกับจีนยังมีมูลค่าสูงสุดรองลงมาคือสิงคโปร์และเวียดนามสำหรับสินค้าส่งออกผ่านแดนทุเรียนสดยังเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุดโดยเดือนพฤษภาคมส่งออกได้กว่า 300,000 ตันมูลค่า 39,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 30.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเกือบทั้งหมดส่งออกไปยังประเทศจีนสะท้อนว่าความต้องการทุเรียนไทยในตลาดจีนยังอยู่ในระดับสูงและยังเป็นสินค้าหลักที่ช่วยผลักดันการค้าผ่านแดนของไทยในช่วงฤดูกาลผลไม้ส่วนการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศในเดือนพฤษภาคมมีมูลค่า 74,000 ล้านบาทลดลง 13.5% โดยการค้ากับมาเลเซียมีมูลค่าสูงสุดรองลงมาคือสปป.ลาวและเมียนมาขณะที่การค้าชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นศูนย์จากการปิดชายแดนฝั่งกัมพูชาทั้ง18แห่งปูตินยอมรับรัสเซียขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียออกมายอมรับเป็นครั้งแรกว่ารัสเซียกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในบางส่วนอาจเป็นผลกระทบโดยตรงจากการที่ยูเครนยกระดับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันด้วยโดรนระยะไกลอย่างต่อเนื่องโดยปูตินระบุว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนสร้างปัญหาให้กับผู้ขับขี่และภาคธุรกิจในรัสเซียอย่างเห็นได้ชัดจนเกิดภาพผู้ขับขี่นำยวดยานไปต่อแถวยาวตามสถานีบริการน้ำมันในหลายภูมิภาคทั่วประเทศและน้ำมันเชื้อเพลิงบางเกรดก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยทางการภูมิภาคไครเมียที่รัสเซียยึดครองต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและการตัดไฟที่เกิดจากการโจมตีของยูเครนส่วนในภูมิภาคอีคูสแถบไซบีเรียซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนหลายพันกิโลเมตรได้สั่งจำกัดการเติมน้ำมันที่สถานีของบริษัทรอสเนฟให้ไม่เกิน50ลิตรต่อคันต่อวันอย่างไรก็ตามปูตินพยายามลดกระแสความรุนแรงโดยระบุว่าสถานการณ์นี้ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตเขาได้สั่งการให้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจด้านเชื้อเพลิงทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าอุปทานจะเพียงพอ
1: ข่าวต้นชั่วโมง

0: สำนักข่าวไทย
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยหมีคณัตชัยสนับสนุนโดย
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: 3เพลงนะครับนะโอ้โหวันนี้มาแบบหวานหวานนะครับเบิกบานใจนะครับในช่วงยามบ่ายนะครับมีนางรองฮะจากพี่เท่นะครับแล้วก็มีงานจากพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับเสียงขลุ่ยเรียกนางนะครับรวมถึงล่องเรือหารักนะจากพี่แอลยอดรักสลักใจนะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดย
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่านะครับอ้าวมาครับผมลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของมีคณะชัยนะครับนะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่29มิถุนายนนะครับชาวคณะที่รักตอนนี้ทำอะไรกันอยู่นะครับแม่แม่วันนี้ผมยังไม่เห็นแม่เลยครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวยาวนะครับแม่นะครับแม่ต้องรีบเข้ามาขอเพลงของลูกๆก่อนนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะครับรวมถึงพี่ๆนะครับที่ตอนนี้ทานข้าวอิ่มเรียบร้อยใช่ไหมฮะก็แวบเข้ามาจ้องตากันนะครับนะก็ขอ2นาทีก็พอนาที2นาทีนะฮะแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจนะครับหรือกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านนะครับนะลูกพี่ก็เข้ามาได้เลยตอนนี้ก็ปูเสือรออยู่ด้วยนะครับนะเอาเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะครับนะมาที่นี่เลยครับผม

มีพี่บุญหลายนะครับมีพี่มิตรนะครับมีคุณลูกแม่หลานะครับนะมีคุณหลางนะครับมีคุณทัชพลนะฮะมีพี่ประจวบนะครับพี่สิริพรพี่กุ้งนะครับพี่รัคนาพี่ประเสริฐพี่รัชนีพี่อุมาพรพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะครับพี่สุกัญญาพี่สายทองพี่ประภาพี่สัญญาพี่น้ำหวานนะครับแล้วก็มีพี่บัวทิพย์ก็มาเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็มีพี่สมบัตินะครับพี่ทองอยู่นะครับพี่ชูศรีพี่พันทองพี่ทิพาพรพี่เชนนะครับพี่พวงรัตน์นะฮะมีเอาน้ำเมย์นะครับน้ำเมย์อย่าแอบนะครับพี่พรชัยนะครับพี่ไพรงามนะพี่กันนิกาพี่สุจริตพี่ประจักษ์พี่พรพรมก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาทางคอมเมนต์กันบ้างนะฮะมีพี่กุลดามาแล้วนะครับพี่คำเตยพี่ประคองนะครับพี่ทองอยู่นะครับพี่กฤษชมนนะฮะพี่ขาวนะครับพี่สุจินนะครับพี่สมบัตินะครับนะเจเดซี่ก็มาแล้วพี่ขวัญเรือนนะครับนะโอ้นี่คือคึกคักมากเลยพี่เนยนะครับพี่ประคองนะครับพี่สิริพรนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับพี่กิมหลีพี่กับแก้วพี่ทัชพลนะครับนะส่วนหนึ่งก่อนละกันนะครับก็ยินดีต้อนรับนะวันนี้เริ่มต้นทำงานนะครับชาวคณะต้องมีพลังกันแบบเต็มที่เลยนะครับพักผ่อนสวยๆมาแล้ว2วันนะครับนะมาครับตอนนี้มากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าตอนนี้กวางน้อยปูเสือรออยู่นะครับหลังเพลงนี้นะจ้ากดเข้ามารัวๆ

ขออภัยครับตอนนี้ยังรออีกหนึ่งสายนะครับนะตอนนี้กดเข้ามาแล้วนะครับหลายจังหวัดเลยนะฮะแต่ขออนุญาตนะครับใครที่ไม่ค่อยได้คุยกับเรานะครับหรือนานๆจะคุยกันที

ะลูกพี่กดเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ022481366ย้ำ022481366จ้าเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงครับตอนนี้ลูกพี่กดเข้ามารัวๆนะจ๊ะก่อนหน้านี้รักสาวนครสวรรค์นะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ทัศน์นะครับ
2: ครับผม
1: อ้าวพี่ทัศน์ตอนนี้เราฟังอยู่จังหวัดไหนครับ
2: อยู่นครพนมครับผม
1: นครพนมอุ้ยตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับแถวนั้นครับพี
2: ่ครึ้มครับครึ้ม
1: ครึ้มครึ้มใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้มีฝนตกบ้างไหมครับแถวนครพนม
2: มีครับเมื่อคืนนี้ก็ตกครับ
1: โอ้ล่ะเย็นแบบเย็นฉ่ำเลยไหมครับพี่
2: ครับนอนสบายเลย
1: โอ้โหดีจังเลยนะครับขอบคุณที่มาแบ่งปันนะครับชอบมากเลยแล้ววันนี้เรามีภารกิจมีงานไหมครับหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนครับพี่
2: ช่วงพักผ่อนครับช่วงนี้ครับ
1: ช่วงนี้พักผ่อนอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ครับผม
1: อ้าวได้เลยครับลูกพี่วันนี้พี่ทัศน์อยากฟังเพลง
2: คิดฮอดทุกคนนะครับ
1: คิดฮอดทุกคนนะครับได้เลยครับอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครดีครับ
2: มอบให้แฟนเพลงของก้าวให้ทุกคนเลยครับ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ทัศน์มากเลยนะ
2: พิเศษเฮียหมีแล้วก็น้องหลังใหม่ด้วย
1: น้องกวางน้อยด้วยเนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะครับและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: หมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: หมีคณัฐชัย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณครับไม่อยากดึงฟ้ามาตกเหว
1: ครับผมนั่นคือชื่อเพลงเลยนะครับนะขอบคุณพี่หนวดสตอด้วยนะฮะก็เป็นงานปาร์ตี้นะครับมหานครคาราฟูปาร์ตี้นะครับนะวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567นะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับเอาลูกพี่ครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องของอากาศกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ดูท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยนะครับแต่พอผมมาส่องในเว็บของกรมอุตุนะครับโอ้โหความคิดเปลี่ยนครับชาวคณะเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะครับไปที่ภาคเหนือเลยอันนี้อัปเดตล่าสุดนะฮะตอน12นาฬิกานะครับภาคเหนือเนี่ยวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกสูงสุด 60% นะครับแล้วก็อากาศร้อนสุดเนี่ย36องศานะครับส่วนอีสานนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับแล้วก็ร้อนสุดวันนี้36องศานะครับไปที่ภาคกลางวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็อุณหภูมิร้อนสุด37องศานะครับภาคตะวันออกฮะวันนี้นะครับ 70% มีโอกาสฝนตกนะฮะแล้วก็ร้อนสุด36องศานะครับส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยวันนี้ก็ประมาณ 60% นะครับโอกาสฝนตกนะฮะแล้วก็ร้อนสุดประมาณ36องศานะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับวันนี้เปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็ร้อนสุด35องศานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้เปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับแล้วก็อากาศร้อนสุดอยู่ที่33องศานะจ๊ะ

เดี๋ยวก่อนนะครับแม่นะครับก่อนหน้านี้นะฮะก็คือจารึกไว้นะครับนะน้ำเตยฟิชเชอริ่งกับสยามโมนะครับนะไบตี้ก็รีบมากรี๊ดเลยนะครับแม้เขาเป็น FC ของสยามโมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับใครที่อยากคุยกันนะครับในช่วงของพาเรทตอนนี้กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้านะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเพื่อชีวิตนะก็ต้องขอบคุณด้วยนะขอบคุณยำยำฮอตพอตนะโคเรียนกิมจินะครับแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับผมย้ำเบอร์อีกครั้งนึงนะครับลูกพี่กดมารัวๆนะจ๊ะ022481366จ้าชั่วโมงนี้เล่นงานจากมาริโฮน่านะครับลืมจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีปภ.เดินหน้าเอาผิดคดีสวมสิทธิ์สอบบรรจุข้าราชการเตรียมขยายผลไปถึงตัวผู้จ้างเข้าสอบเผยพบเพียง1คนจากผู้เข้าสอบ 8,000 คนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้สัมภาษณ์ถึงการสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบบรรจุข้าราชการของปภ.ว่าได้วางมาตรการไว้ในการสอบทุกขั้นตอนและทุกมิติอยู่แล้วพร้อมกำชับกรรมการผู้คุมสอบและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้รับจ้างจัดการสอบครั้งนี้โดยได้ย้ำว่าให้ดูขั้นตอนให้ละเอียดอย่างไรก็ตามในระหว่างที่มีการสอบปรากฏว่าคณะกรรมการอำนวยการสอบได้พบกับผู้เข้าสอบที่มีลักษณะหน้าตาไม่ตรงกับบัตรประชาชนกรรมการจึงเข้าไปดูพร้อมกับสอบถามกับผู้เข้าสอบซึ่งทางผู้เข้าสอบชี้แจงว่าไปทำคีโมมาทำให้ใบหน้าเปลี่ยนกรรมการสอบจึงตรวจสอบอีกครั้งพร้อมบอกว่าจะต้องให้ตำรวจไปเฝ้าหน้าห้องสอบเพราะผู้เข้าสอบอยู่ในห้องแล้วเพราะถือเป็นกติกาจนกระทั่งหมดเวลาสอบก็ได้ออกมาจากห้องสอบและถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบถามและทางผู้สวมสิทธิ์ก็ยอมรับว่าเข้ามาสอบแทนนายธีรพัฒน์กล่าวว่าถ้าเจอลักษณะนี้ไม่รอดแน่นอนโดยวันนั้นมีผู้เข้าสอบจาก40รวมกว่า 8,000 คนซึ่งเจอกรณีสวมสิทธิ์เพียงแค่คนเดียวพบหลักฐานมัดอดีตปลัดภูเก็ตเอี่ยวสวยโรงแรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตสอบอีกรอบหลังจากตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มและตรวจค้นบ้านพักของอดีตปลัดภูเก็ตในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่ปูพรมหาพยานหลักฐานในจังหวัดภูเก็ตตลอด2วันที่ผ่านมาพบหลักฐานสำคัญชี้ว่าอดีตปลัดภูเก็ตมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดฐานทุจริตเรียกรับผลประโยชน์นอกจากนี้ยังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเบื้องต้นพบเป็นคนสนิทของอดีตปลัดรายนี้อย่างน้อย2คนปลัดมหาไทยแจ้งความเพจแพร่คลิปภรรยาระบุเป็นเท็จนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นิติกรสำนักกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดกรณีที่ได้มีคลิปวิดีโอปรากฏในสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage CSI LA กับพวกได้กระทำการโพสต์ข้อความว่าแชร์คลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นอันเป็นการใส่ความผู้อื่นในลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงต่อบุคคลที่3โดยมีเจตนาที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังชายผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาหลังผ่านมา4วันความคืบหน้าการค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาล่าสุดทีมกู้ภัยจากประเทศโบลิเวียสามารถนำร่างชายคนหนึ่งออกมาจากซากปรักหักพังได้สำเร็จหลังเกิดเหตุมาแล้ว4วันเขาเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตทั้งหมด33คนตามที่รัฐบาลเวเนซุเอลารายงานว่าได้รับการช่วยเหลือออกมาในช่วงสุดสัปดาห์อย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 1,500 คนโดยยังมีผู้สูญหายอยู่นับหมื่นคนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองลาเกเวราซึ่งเป็นจุดที่เสียหายหนักที่สุดจากแผ่นดินไหวรุนแรงถึง2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่แล้วขนาด 7.2 และ 7.5 ตามมาตรานริกเตอร
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: 990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
3: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่อีนะครับ
4: ค่ะ
3: อ้าวตอนนี้ทำอะไรอยู่
4: ดูมีจริการนี่แ
3: หละโอ้ดีจังเลยวันนี้ดูทั้งวันไหมครับพี่อี
4: ดูทั้งวันเลยดูตั้งคืนไม่ดูกลางคืน
3: โอ้ยกลางคืนก็ดูเหรอ
4: ค่ะ
3: โอ้นี่แสดงว่าดูทั้งวันเลยใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
3: โอ้ดีใจนะครับแล้วรถแถวปัตตานีตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างพี่อีตอนนี้
4: อากาศร้อนมาก
3: โอ้ช่วงนี้ร้อนเหรอครับเอ๊ะแต่เมื่อกี้ดูข่าวดูข่าวภาคใต้เดี๋ยวจะมีฝนฉ่ำเหมือนกันนะวันนี้นะพี่อีนะ
4: ค่ะ
3: โอ้เก็บผ้าหรือยัง
4: สุดท้ายจะปวดเร็ว
3: คือช่วงบ่ายนี้ก็ว่างแล้วเนาะพี่อีเนา
4: ะ
3: อ้าวดีแล้วก็ฟังเพลงสวยๆเนาะ
4: ค่ะ
3: ครับวันนี้พี่อีอยากฟังเพลง
4: เพลงผีบ้านไทย
3: กุ้งสุธิราชนะ
4: ค่ะ
3: อ้าวได้เลยครับงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตัดจุดไลฟ์สไตล์
3: ทุกไลฟ์สไตล์นะครับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจ
3: ิ
4: ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอยราอาห่า
4: และไอยราอาห่า
3: คุณต้องมีไอก่อนไอยราอาห่า
4: ไอเอราอาห่า
3: พี่ต้องพูดช้านิดนึงพี่ถ้าเร็วเดี๋ยวมันรวบคำนะจะช้านะรสชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอเอราอาห่า
4: ไอเอราอาห่า
3: โอ้เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่
4: มอบคนเมืองการค
3: ่
4: ะ
3: ทุกคนที่ฟังอยู่นะ
4: มีด้วยมอบคนที่โทรเมื่อกี้ด้วย
3: คนที่โทรมาเมื่อกี้เนาะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยครับขอบคุณนะพี่นะ
4: ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: 4เพลงนะครับชุดนี้มีชื่อว่างามดั่งเทพธิดานะครับผมนะเทพีบ้านไพรนะครับน้องกุ้งสุธิราชนะครับมีงามข้ามปีนะครับจากพี่แดงจิตตกรนะครับนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะครับนัทมาริสานะครับแล้วก็มีสวยจนล้นนะครับพี่กระต่ายขาวดาวรุ่งนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยวมาเติมความอร่อยนะครับสายปิ้งย่างสุกี้ชาบูนะครับชาวคณะต้องตั้งใจฟังเฮียนะครับตอนนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับไม่ว่าจะเปิดเตานะครับหรือเปิดตี้นะครับมาอร่อยด้วยกันได้นะครับทั้งสายปิ้งย่างนะครับหรือว่าสุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์นะเป็นสินค้าใหม่นะที่อร่อยเข้มข้นนะครับครบรสจบในขวดเดียวนะก็เลยเหมาะมากครับลูกพี่กับการหรือว่าสังสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้นะครับสายแคมปิ้งนะฮะกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นนะตอนนี้ก็หาซื้อได้แล้วนะครับลูกพี่ที่ Big C นะครับที่ Tops นะฮะ Foodland นะครับ The Mall นะหรือว่า Thai Food Fresh นะครับทุกสาขานะครับแล้วก็ตอนนี้ทางพันท้ายนะฮะก็เรียนเชิญชาวคณะนะครับมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมนะ2569นะฮะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใบ้คำหันสานะฮะจงทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องนะครับแค่นี้เองครับลูกพี่ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับนะของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลนะครับช่องทางละ5รางวัลนะครับซึ่งรางวัล1เซตนะฮะก็จะมีจานเมลามีนนะครับ1ใบนะฮะแล้วก็มีชาเมลามีน1ใบนะก็สามารถมาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้2569นะครับได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับแล้วก็ทาง Instagram นะครับพันท้ายนรสิงห์ .official นะครับทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official นะครับก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้มาคราวนี้นี่เพราะเลยนะครับนะปกติก็จะเป็นแนวอกหักนะครับหรือว่าตลกนะแต่คราวนี้น้องธัญญานี่แบบมาหวานเพราะเลยนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะครับธัญญาชัชยานะครับสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องนะครับทำนองคุณกันนะครับปรีชานะวุฒิคุณนะฮะแล้วก็เรียบเรียงคุณปริวัฒน์นะใครที่ฟังแล้วชอบนะกดเข้ามาขอได้แล้วนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อีกหนึ่งเพลงนะครับลูกพี่ที่โอ้โหมาแรงมากเลยนะครับปริญญาไก่ตีนะครับเมคอภิเษกฟิชเชอริ่งกับบุ๊กสุภการนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่2นะครับโอ้โหเรียกว่าแรงสุดๆนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันอนันต์นะครับผมเห็นบ้านน้องนันนะครับพี่สุวิมลนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาขอกันนะครับนะทางหลังไมค์ก็มีพี่พรรังสิตนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ก็มีโอ้หลายท่านเลยนะครับนะวันนี้อยากฟังเพลงไหนก็ทยอยขอเพลงกันเข้ามานะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนหลังไมค์นะครับนะมีพี่กุลสมุทรปราการนะครับพี่พลอยวัดอรุณนะครับป้ายาสมุทรปราการพี่นันเพชรบูรณ์พี่เน่งบึงกุ่มนะครับลุงต่อยจันทบุรีนะครับมีพี่เสกอุดรพี่พรรังสิตนะครับพี่แหม่มมีนบุรีนะครับพี่ชาติจังหวัดตากนะครับพี่อนันต์สุโขทัยนะครับมีป้าตุ๋ยนะฮะตลาดไทยแล้วก็มีพี่กบสุโขทัยนะจ๊ะโอ้แล้วก็อย่าลืมครับชาวคณะครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้าใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะครับตอนนี้เป็นช่วงเดียวนะที่ต้องรีบกดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอกวางน้อยจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆไม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: งานจากน้องซันนะครับนี่คือเป่าให้รักเสกให้หลงนะครับแล้วก็มีโปรดพิจารณาจากพี่ดำรงนะอันนี้ก็ขอมาทางหลังไมค์นะครับเราก็จัดให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษนะครับก็ต้องรีบจองสายให้ทันนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปชั่วโมงนี้ผมเลือกงานจากพอสนะฮะที่ว่างจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: มท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทรงศักดิ์โต้วิโรจน์เรื่องสีน้ำเงินระส่ำสองนอหนูขัดแย้งกันไม่จริงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ศึกในกระทรวงมหาดไทยที่เป็นความขัดแย้งระหว่างสองนอหนูคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าเป็นเพียงข่าวเท่าที่ตนดูไม่มีอะไรซึ่งนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตนก็ไม่มีอะไรขอพูดว่าความคิดเห็นของคนไม่ตรงกันหรือคิดไม่ตรงกันทุกเรื่องมีความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่ความขัดแย้งเพราะฉะนั้นการเอาความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วบอกว่าเป็นความขัดแย้งเริ่มไม่ลงรอยกันนั้นตนยืนยันว่าไม่มีเมื่อถามว่านายวิโรจน์ออกมาเตือนว่าอย่าให้ซ้ำรอยเหมือนลุงตู่และลุงป้อมนายทรงศักดิ์กล่าวว่าเพียงเปรียบเทียบเฉยๆจริงๆแล้วไม่ใช่คนละวัยกันเมื่อถามย้ำว่าเหมือนสีน้ำเงินจะขัดแย้งกันภายในใช่หรือไม่นายทรงศักดิ์ย้อมถามว่าสีน้ำเงินคืออะไรผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่าเป็นสีของพรรคก่อนยืนยันว่าไม่มีอะไรเรื่องการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาและกล่าวถึงวันนี้รัฐบาลกำลังเร่งรัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสดูว่างบประมาณที่ลงไปถึงประชาชนแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจะได้ติดตามสะท้อนให้เห็นประโยชน์ส่วนหนึ่งประชาชนส่วนหนึ่งก็ชื่นชมอยากให้มีเฟสต่อไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในภาพรวมและรากหญ้าเสรีพิสุทธิ์เจอสุภชัยเบรกหลังพาดพิงนายกไม่มาแถลงงบเองพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยกล่าวอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีไม่มาแถลงงบประมาณแต่มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาแทนหรือเพราะขณะนี้รัฐบาลมีงานมากทั้งข่าวการทุจริตการสอบท้องถิ่นต่างๆหรือแม้กระทั่งอุโมงค์ทางภาคเหนือถล่มแต่เชื่อว่าประธานในที่ประชุมสามารถคุมเกมการแถลงงบประมาณได้ท่านนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าการอภิปรายงบประมาณของตนในวันนี้เป็นเรื่องในอดีตที่จะชี้เจตนาในการบริหารประเทศได้เป็นอย่างดีถ้าคนเราบริสุทธิ์ซื่อตรงสุจริตก็บริหารประเทศชาติสุจริตแต่ถ้าทุจริตคดโกงจะบริหารประเทศชาติได้อย่างไรทำให้นายสุภชัยใจสมุทรลุกขึ้นประท้วงย้ำว่าสิ่งที่พูดไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายงบประมาณมองว่าผิดข้อบังคับที่69ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นและมีการใส่ร้ายนายกรัฐมนตรีพร้อมขอประธานควบคุมการประชุมด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าไม่ได้คิดอย่างที่นายสุภชัยพูดแต่เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏโจรใต้วางบึ้มรถอส.โกลกพลาดเป้าถูกรถมาเลเซียเจ็บ2คนเกิดเหตุระเบิดขึ้นบนถนนสายสะปอมตากใบบริเวณบ้านไพลวันหมู่7ตำบลไพลวันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและรถยนต์เก๋งความเสียหาย1คันที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งทะเบียนประเทศมาเลเซียจอดเสียหลักอยู่ริมถนนด้านเลนขวาติดกับเหล็กกั้นขอบทางโดยมีสภาพถูกอนุภาพของระเบิดที่บริเวณส่วนหน้าของรถทั้งฝากระโปรงกระจกหน้าแตกเสียหายยับเยินเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการช่วยเหลือนำตัวชาวมาเลเซีย2คนออกจากซากรถและนำตัวส่งโรงพยาบาลตากใบเป็นการเร่งด่วนและที่บริเวณผิวการจราจรเลนซ้ายซึ่งเป็นท่อลอดมีหลุมระเบิดลึก2เมตรกว้าง4เมตรพร้อมกับซากชิ้นส่วนของสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้มมาเลเซียสีแดงหนักไม่ต่ำกว่า70กิโลกรัมซึ่งจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถยนต์กระบะหุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนประจำที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกได้แล่นผ่านกลับจากส่งกำลังพลไปเข้ารับการฝึกที่ศูนย์ฝึกกำลังประจำถิ่นในพื้นที่ตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยนั่งโดยสารมาด้วยกัน4นายเพื่อมุ่งหน้ากลับที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกในระหว่างที่รถยนต์ของชาวมาเลเซียกำลังวิ่งอยู่ในเลนซ้ายเพื่อขับแซงรถยนต์ของอส.สุไหงโกลกคนร้ายที่แฝงตัวซุ่มอยู่ในละแวกจุดเกิดเหตุได้จุดชนวนระเบิดด้วยรีโมทจนเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัชชัย
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2เพลงนะครับวันนี้มีงานจากพี่เถิงนะฮะกลัวนะครับมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะฮะแล้วก็มีคำเตือนของแม่นะครับแมงปอชนทิชานะครับ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเอาผ่านไปนะครับออนไลน์ฮิตของเรานะตอนนี้ก็เรียนเชิญชาวคณะนะครับชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มีเวลาเล่นกันอีก45นาทีนะครับโอ้โหนี้เวลาผ่านไปไวมากเลยนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะพี่มานพนะครับมีน้องนับดาวนะครับพี่สันตยาเหรอครับนะครับยินดีต้อนรับนะครับนะมีพี่สิริพรสิริพรพี่ขวัญเรือนนะครับพี่ขาวดอนนะครับเสียเปียกพี่จุ๊บแจ้งนะครับชาวคณะของเราก็ยังอยู่กันครบเลยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับตอนนี้มาเล่นเกมกันดีกว่าจ้ะ
2: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะยามี
0: ครับสวัสดีครับพี่หนูนะครับ
4: ค
0: ่ะอ้าวพี่หนูวันนี้เราโทรมาเล่นมาแก้มือใช่ไหมพี่
4: ใช
0: ่
4: แล้ว
0: อ้าวนะครับวันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีโปรตอบได้2ครั้งนะพี่หนูนะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อ้าวมาครับผมอธิบายกติกาสั้นๆนะครับเดี๋ยวมีกล่องเขย่ามานะครับผมแล้วก็มีลูกบอลออกมานะครับแล้วก็ให้พี่หนูเนี่ยเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจเนาะ
4: ค่ะ
0: พี่หนูพร้อมหรือยังครับ
4: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับผมมาครับมาเขย่ากล่องเบาๆสวยๆ

0: ลูกที่1คือสีแดงลูกที่2คือสีเหลืองลูกที่3คือสีเขียวนะครับวันนี้เป็นแดงเหลืองเขียวนะครับลูกที่1สีอะไรดีครับพี่หนู
1: สีแดงค่ะ
0: สีแดงนะครับเทมทะละเลมเทมเทมเทมเทมสีแดงได้แก่เขย่าคลุกโรยยังไม่ใช่ครับพี่หนูครับผมมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับพี่หนูระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวครับ
1: เอาสีเหลืองค่ะ
0: สีเหลืองนะครับเทมทะละเลมเทมเทมเทมเทมเทมสีเหลืองได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องสุดยอดขออนุญาตเฉลยนะครับนะสีเขียวนะครับนะเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับเอาวันนี้พี่หนูเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะพี่นะขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับนะฮะอ้าวยิ่งโทรมานะครับยิ่งมีโปรพิเศษนะครับฉะนั้นใครที่พลาดครั้งแรกเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งแบบอุ๊ยพลาดไปแล้วไม่ใช่ครับโทรมาครั้งต่อไปเราจะมีโปรช่วยเหลือนะครับผมอ่ะมาครับนะแล้วก็สำหรับนะพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: คลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: History นะครับนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรอนะครับก็ยังคงรออยู่นะจ๊ะอ่ะ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะกันบ้างนะครับมีพี่หนูริงบอกว่าโอ้ยฝนมาอีกแล้วนะครับนะตอนนี้เริ่มทยอยมานะครับนะแล้วก็มีพี่สมใจนะครับมีพี่สุดเช็คนะครับมีพี่ดำรงนะครับมีพี่นีปราณีนะครับพี่สิริพรพี่มันธนานะครับพี่ชุลีรักนะฮะแล้วก็มีพี่บุญนำพี่หยุ่นนะครับพี่บรรจงพี่ชาตรีพี่นงลักษ์นะครับพี่อุไรพี่นวลในนะครับมีพี่นวลขจรนะครับพี่วงเดือนพี่มีหมี่มี่ก็มาแล้วนะครับนะมีพี่หนิงซีคอนพี่สุฮอลแลนด์พี่จุ๊บแจงพี่ทิพวรรณพี่นิสานาถนะครับนะพี่อีเกิลอายน้องกัญญาพี่วิมลนันนะครับพี่ฤดีนะฮะมีพี่ไพศีพี่กันสุดานะครับพี่สิริรักษ์นะครับพี่จิตาพรนะครับนะแล้วก็มีพี่จงรักพี่นึกนะครับพี่สุดเขตก็มาแล้วนะอันนี้ทางคอมเมนต์นะครับน้องนับดาวพี่ขาวดอนนะครับนะพี่ลิงนะครับพี่ประเชิญนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: ช้างเผือกนะครับ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับนะนุ่นเดี๋ยวฟอทเทลลิ่งจากสปป.ลาวนะครับนี่คือมาทีหลังแต่จริงกว่านะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้งานจากน้องป๊อปปี้นะครับขอโทษที่ทำให้รอนะครับรวมถึงงานจากน้องพันจักรพันธ์นะครับสถานีความระกำจ้าม
1: หานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนจ้าม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สองเพลงนะครับนี่คือก้อนเกลือยังหวานนะครับพี่บ่าววีกับน้องบิวกัลยาณีนะครับนะน้องปริตาก็บอกอุ้ยชอบมากเลยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับก้อนขี้ฟ้านะครับจากเต่าภูสินนะครับเพลงนี้เจเดซี่ก็ช่วยเฮียเลือกมานะครับ
1: มหานครสุปริน
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ขอบคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนนะฮะมีซัลเฟอร์ 2.5% นะครับช่วยลดแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับเดี๋ยวซุปเปอร์ฮิตวันนี้นะฮะก็จะเป็นงานจากน้องบอสนะกับตี3นะวันนี้ก็ถามถึงหลายท่านเลยนะครับแล้วก็อวยพรวันเกิดนะครับนะน้องบอสด้วยนะครับหลังจากที่พี่นะฮะอวยพรล่วงหน้าไปหลายเดือนแล้วนะครับก็ให้น้องบอสเนี่ยนะครับมีความสุขมากๆนะครับนะคิดหวังสิ่งใดก็มีความสุขนะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับ FC เยอะอยู่แล้วก็ FC มากขึ้นกว่าเดิมนะครับนะอ้าวมีความสุขมากๆนะครับ Happy Birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะครับน้องบอสนะฮะเดี๋ยวชาวคณะมาอวยพรได้นะครับเพราะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดของน้องบอสด้วยนะครับลาด้วยเพลงนี้นะครับตี3นะครับช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อฟังกันยาวๆรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบา
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปลัดมหาดไทยลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสะเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมให้กำลังใจเจ้าของกิจการและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายอาสิทธิ์กล่าวว่าจากเหตุการณ์กรณีกลุ่มชายชะกันแต่งกายชุดสีดำประมาณ4คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15เมื่อเวลา 23:00 นคืนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้ตนพร้อมแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวในขณะนี้ตำรวจชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดร่วมกับตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วพบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลแต่ระเบิดทำงานเพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปผู้ว่านราธิวาสกำชับแพทย์ดูแลรักษาเต็มที่กรณีคนร้ายลอบวางระเบิดท่อลอดตากใบทำนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเจ็บสาหัส2รายกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดบ้านไพลวันตำบลไพลวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย2คนภายหลังเกิดเหตุนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามอาการของผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดทันทีพร้อมออกคำสั่งกำชับสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างสุดความสามารถอำนวยความสะดวกประสานงานร่วมกับสถานกงสุลและญาติของผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเร่งรัดให้ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาดำเนินการชดเชยค่ารักษาพยาบาลฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตามหลักเกณฑ์ภาครัฐอย่างเต็มที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าควบคุมพื้นที่และอยู่ระหว่างการสืบสวนแกะรอยเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดนราธิวาสให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดการบินไทยชี้แจงกรณีแอร์โฮสเตสถูกจับขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงข่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนั้นโดยระบุว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการของกฎหมายบริษัทขอยืนยันว่าบริษัทมีระเบียบข้อบังคับและมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมถึงนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทางนี้บริษัทมีการสื่อสารและกำชับให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทรวมถึงกฎหมายของประเทศที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดก่อนการปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวบินหากกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดจากข้อมูลเบื้องต้นบริษัทเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดเหตุโดยบริษัทได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbalสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: วิทย์สตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สำนักงานเพลงนะครับที่ต้อนรับคุณฟังมากับพร้อมสายฝนแหมพอ4โมงปุ๊บน้องฝนก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแจ้งเตือนกันแล้วนะครับกรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลก็จะมีฝนเนี่ยครอบคลุมประมาณ70%ของพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับก็เฝ้าระวังและก็วางแผนการเดินทางกันสักนิดนึงนะต้นสัปดาห์แต่สำนักงานเพลงครับเมื่อต้นชั่วโมงที่เราเปิดมาต้อนรับคุณฟังเนี่ยนะฮะเปิดมาด้วยคืนคำครับงานจากนวกะจากใจกวีช่างโค้ดครับและต่อด้วยอย่าใจกระจอกเงินจากพี่หนูเล็กกาก้าเพลงนี้ก็เข้าสู่มหานครชาร์ตของเราสัปดาห์แรกเป็นที่เรียบร้อยและที่สำคัญทางหลังไมค์ขอมาหลายท่านเลยทีเดียวนะครับจัดเสิร์ฟให้ทันทีต่อเนื่องกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับฮิตมาราธอนคุณฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะวันนี้ก็เดินทางขับขี่โดยปลอดภัยแล้วกันนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเพิ่มเติมขอเพลงเนี่ยนะครับยังคงที่จะแนะนำเพลงที่อยากจะฟังอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษก็บอกกล่าวเข้ามาได้เช่นเดิมเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400มาเริ่มต้นด้วยสัญญาบ้านทุ่งก่อนนะครับมอบให้หนุ่มรอจากโชคชัย4ครับน้องแชมป์แนะนำเพลงนี้เข้ามาจากพี่วิระดาวงเทวัญ

0: ั้งครับเนี่ยจากพี่แจ็คธนพลมีน้องลูกลิงที่แปลว่าลูกตาลส่งบทกลอนมาด้วยนะฮะเขาแนะนำเพลงนี้เข้ามาสมมติกรบอกว่าเคยสัญญาบอกว่ารักเป็นหนักหนาการเวลาผ่านมาน้ำตาหล่นเธอเลือกรักฝากใจให้อีกคนสุดทานทนปรนเปรอให้ไม่เคยพอสร้อยที่ขอพี่เอาให้เป็นค่าจ้างหากถูกร้างขว้างทิ้งเขาดิ่งหายอย่ากลับมาให้พี่ช้ำนะดวงใจค่าจ้างควายให้ได้หายจมปรักเอ่ย
1: Thank you you die
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: แต่ตอนนี้สายชิวฮิวใจ1สายรออยู่แล้วเช่นกันนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าน้องโอ๊ตคณิต
0: ครับขอบพระคุณที่ถือสายรอด้วยนะพี่เน่งบึงกลุ่มนะครับผมฝนตกไหมฝั่งนั้น
3: ตกอยู่ค่ะแล้วลมแรงด้วยค่ะ
0: โอ้ลมแรงใช่ไหมครับแล้ววันนี้ต้นสัปดาห์อยากฟังเพลงอะไรครับพี
3: ่ความจนวัดใจของสิริพรค่ะ
0: มอบให้ใครเชิญเลย
3: ให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วให้น้องโอ๊ตคณิตแล้วน้องหลังใหม่น้องกวางค่ะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูก

0: มหานครค่ะ
1: ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับที่แวะมาฝากเพลงนะพี่หนึ่งนะยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม
0: เช่นกันนะคะ
1: ครับขอบพระคุณมากครับพี่หนึ่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่นะครับกับช่วงเวลาของสายชิวหิวใจขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: สายชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะครับเชฟพงษ์เจนีครับฝากเพลงคิดฮอตทุกคนของมนแคนนะฝากมอบให้ลุง935ลุงหนวดมีนบุรีน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงคุณผู้ฟังชาวลึกทุ่งมหานครด้วยมีพี่พิรุณแมวครับมาพร้อมกับคุณพิรุณบนฟากฟ้านะบอกว่า4โมงปุ๊บนี่พี่กดส่ง SMS ปั๊บเลยน้องโอ๊ตแล้วก็ทักทายน้องโอ๊ตแล้วกันวันนี้มาฝากเพลงหม้อหุงข้าวนะครับพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตนะส่วนไอพรอ่อนนุชบอกว่าอากาศแบบนี้เนี่ยฝากเพลงสักนิดนึงดีกว่ามันจะได้เข้ากับบรรยากาศนะฝากเพลงฝันว่าได้เป็นพระเอกน้องตรีชัยนรงค์เข้ามารวมไปถึงสวัสดีไปถึงพี่วิภาฝากเพลงกลางดาวนะครับทางหลังไมค์ก็เพิ่มเติมกันได้อยู่ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1366

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สำหรับช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับทางหลังไมค์นะครับแนะนำเพลงนี้เข้ามาจากพี่จอยรวมมิตรคุณผู้ฟังเต้ยก่อสร้าง
2: ฟังซิงเกิลต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผมเอามาฝากซึ่งเป็นเพลงแรกเนาะที่พี่จอยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฉบับพี่จอยมาลำฟ้อนให้พี่จอยดูหน่อย

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นทอดๆใหม่ยำยำทอดๆหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชยิ่งเดือด
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 10:54 นกันแล้วนะครับคุณฟังมาเน้นย้ำกิจกรรมกันสักหน่อยดีกว่าตอนนี้ทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรือบมจอสมทของเรานะครับก็อยากจะมาเชิญชวนคุณฟังกันนะครับมาร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะช่วงนี้กำลังดุเดือดเลยทีเดียวนะผ่านกิจกรรมครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลทุกท่านครับมาร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบเนี่ยแหละนะครับผ่านเว็บไซต์ cheer.mcot.net เพียงคุณครับเข้าไปลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะหลังจากนั้นก็ซื้อบัตร Mcot Super Fan ครับเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van ครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัลและมี Gold Gift Voucher อีก5รางวัลครับรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเลยคุณผู้ฟังติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับรวมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ถึงได้ช่วงนี้กับเสือตัวที่11กันมาเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับอยากเพิ่มเติมหรือพูดคุยสายหน้าไมค์ขอปุ๊บจัดให้ทันทีในช่วงพาเรตเพลงฮิต4ภาคโทรมาได้เลยนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองทัพเรือเตรียมชงปลัดกลาโหมลงนามอนุมัติบริษัทเอกชนต่อเรือฟริเกตลำแรกภายในกรกฎาคมนี้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกว่าเป็นไปตามไทม์ไลน์ยืนยันเรื่องความโปร่งใสพร้อมพยักหน้าตอบรับว่าได้ของดีโดยจะมีการส่งให้ปลัดกระทรวงกลาโหมอนุมัติภายในเดือนกรกฎาคมนี้ตามไทม์ไลน์ซึ่งรายละเอียดให้โฆษกกองทัพเรือเป็นผู้ชี้แจงขณะที่พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือชี้แจงเพิ่มเติมว่าภายหลังปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามอนุมัติผลการคัดเลือกทางกองทัพเรือจะชี้แจงทั้งหมดโดยอยู่ภายใต้กรอบที่สามารถเปิดเผยได้ยกเป็นเรื่องที่กระทบปฏิบัติการทางทหารไม่กระทบบริษัทเอกชนและไม่กระทบ OPSEC หรือกระบวนการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานพร้อมยืนยันความโปร่งใสของโครงการเชื่อว่าไม่มีคณะกรรมการคนใดอยากเอาตัวเองไปเสี่ยงถูกปปช.สอบที่สำคัญกองทัพเรือมีผู้สังเกตการตามข้อตกลงคุณธรรมกำกับอยู่ตลอดผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทัพเรือเตรียมเสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามอนุมัติภายในเดือนกรกฎาคมนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ชายแดนและสถานการณ์ฉุกเฉินงบประมาณและยุทโธปกรณ์มีเพียงพอประชาชนไม่ต้องกังวลพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้ว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพอากาศที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยเฉพาะในขณะนี้จะต้องเตรียมความพร้อมให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับกำลังพลสามารถรับมือกับวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีตามที่ได้เตรียมการไว้ส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนให้รวมถึงกระสุนและยุทโธปกรณ์ที่ต้องใช้ยืนยันว่ามีเพียงพออย่างแน่นอนนักวิชาการธรรมศาสตร์วิเคราะห์คนกรุงเทคะแนนให้ชัดชาติส่วนหนึ่งเพราะภาพลักษณ์ไม่ใหญ่โตไม่พิธีการไม่ทำการเมืองท่าแย่รองศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์พานแก้วอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าปรากฏการณ์ที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะของตัวผู้สมัครเท่านั้นแต่คือการยืนยันถึงความไว้ใจที่กลุ่นกทม.มอบให้นายชัชชาติอีกครั้งและถึงแม้ตลอดช่วงการหาเสียงคู่แข่งจะพยายามตั้งคำถามต่อการบริหารงานโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบหรือที่ถูกพูดถึงมากอย่างเรื่องระบบอากงแต่ผลเลือกตั้งในครั้งนี้สะท้อนว่าประเด็นเหล่านี้สร้างข่าวได้สร้างแรงกดดันได้แต่ยังไม่มากพอที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากได้นอกเหนือจากนโยบายแล้วเหตุผลสำคัญที่ทำให้นายชัชชาติชนะการเลือกตั้งคือภาพรวมของการเป็นผู้บริหารที่คนกรุงเทพรู้สึกคุ้นเคยเห็นและประเมินได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานายชัชชาติมีภาพลักษณ์ที่ง่ายไม่พิธีการเป็นมิตรเข้าถึงได้ไม่พูดซับซ้อนไม่ทำการเมืองแบบท่ายากและพยายามสื่อสารในแบบที่คนรู้สึกว่าเป็นคนทำงานมากกว่านักการเมืองแบบเดิมภาพลักษณ์แบบนี้สำคัญมากเพราะคนกรุงเทพจำนวนหนึ่งอาจไม่ได้มองหานักการเมืองที่พูดเก่งที่สุดหรือมีวาทกรรมทางการเมืองแรงที่สุดแต่มองหาคนที่ดูทำงานได้จริงอยู่กับปัญหาเมืองจริงและไม่สร้างความรู้สึกห่างเหินระหว่างผู้บริหารกับประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
6: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
7: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
9: เหนื่อยไหมที่ต้อง

0: แบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: เดินทางมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับผมพาเรทเพลงฮิตตอนนี้1สายรออยู่แล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
3: พี่อรุณจ้า
2: อืมพี่อรุณนะแม่เหมือนรู้เลยว่ารับสายเนี่ยนะฮะหน้าไมค์พาเรทเนาะโอ้โห ฟังจริงอะไรจริงนะดังนั้นแล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรพาเรทเพลงฮิตครับพี
3: ่กลางดาวของลูกชาย
2: กลางดาว น้องไรอันกาดบัณฑิตนะพี่นะ
3: จ้า
2: แล้วอุตรดิตฝนตกไหมพี่อรุณวันนี
3: ้ไม่ตกเลยเป็นอาทิตย์แล
2: ้
3: วอาทิตย์กว่าแล้วมันคือไปขึ้นมาบนพอมีลมหน่อยมันก็หายไปเนี่ยไม่ตกเลยไม่ตกเลย
2: เหมือนเป็นพื้นที่ที่แบบว่าพระพิรุณนี่ไม่เดินทางไปเลย
3: ไม่ ไม่ตกเลย
2: ครับพี่เพลงนี้ฝากเพลงกลางดาวมามอบให้ใครเชิญสักนิดนึงไหม
3: มอบทุกเสียงทุกสายเพราะมอบให้พวกแม่ๆที่ฟังอยู่แล้วก็ทั่วประเทศที่ฟังอยู่นะจ๊ะ
2: ครับได้เลยนะมาเดี๋ยวรบกวนพี่อรุณสักนิดนึงคนสวยคนงามของเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับผม
3: จ้า
2: ให้ผมพูดให้ผมพูดนำนะ
3: จ้า
2: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยราอาฮ่า
3: และไอ้ไอยราอาฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยรา
3: ไอยราอาฮ่า
2: สุดยอดขอบคุณด้วยนะครับพี่อรุณ
3: จ
2: ้
3: า
2: ครับดูแลสุขภาพมีความสุขด้วยพี
3: ่
2: พักผ่อนเยอะๆอีกนิดนึงอีกประโยคนึงพักผ่อนเยอะๆด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ
2: นี่สาวอุตรดิตถ์นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยคุณผู้ฟังที่โทรมาฝากเพลงทิ้งไว้นะทางหลังไมค์กับหมายเลขโทรศัพท์022481366เบอร์นี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรมาได้ทุกช่วงนักจัดรายการนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบว่าเปิดรับสายหน้าไมค์แต่ฝากไว้ทางหลังไมค์ได้เช่นกันนะน้องทีมงานก็พยายามดูแลเท่าที่จะดูแลทั่วถึงนะครับก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยนะฮะคุณกุลจากสมุทรปราการพี่นกสุพันธ์พี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์ยายแสงบางนามาแล้วพี่เล็กสิงห์บุรีก็แวะมาเช่นกันพี่นันเพชรบูรณ์พี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชปยาคนงามนะจากสมุทรปราการอ่ะมาฟังพาเรทกันเลยเริ่มต้นด้วยกัน

0: 4เพลงจบไปแล้วนะครับวันนี้มารวมมิตรเสิร์ฟให้เลยก็หวานๆแต่สุดท้ายนี่เขาบอกว่าหวานไม่เป็นแต่หวานมากเลยนะปยานี่แนะนำเข้ามาทุกวันเลยบอกว่าชอบมากชอบที่สุดในดวงใจแล้วเพลงนี้หัวขบวนพาเหรดครับเปิดมาด้วยกลางดาวไรอันการบัณฑิตโปรดพิจารณางานจากพี่ดำรงนะแล้วก็ต่อด้วยกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงงานจากน้องเป่าปาวลีพรพิมมนและปิดท้ายด้วยหวานไม่เป็นงานจากพี่สันติครับผมนี่ก็เป็น4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาฮารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮา
1: พาเรดเพลงฮิตฮิต
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้อายราอาห่ารสชาติ

0: านง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาหาร
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: มาเข้าสู่ช่วงจอคิวฮิตกันต่อนะครับในช่วงนี้ขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับสวัสดีไปถึงหนุ่มนครพนมด้วยนะพี่บูมของเรานี่ก็แนะนำโปรดพิจารณามานั่นแหละของพี่ดำรงวงทองจะเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยแล้วก็พี่บูมบอกว่าขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับส่วนพี่วิภารัตน์ครับบอกว่าสวัสดีค่ะน้องโอ๊ตวันนี้ฝากเพลงแฟนใครไม่รู้นะเพลงนี้อาจจะต้องขออภัยพี่วิภานิดนึงนะเพราะว่าเป็นเพลง AI แท้ๆเนาะก็ต้องขอสงวนนิดนึงนะฮะแล้วก็ถัดมามีฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตส่วนทางไลฟ์สดมาส่องกันหน่อยดีกว่าลูกพี่หลินแวะมาแล้วคุณสาวพัทยาดวงเดือนอ่อนบางพี่แอลผักสดบอกว่ากำลังเตรียมกับข้าวให้หลานอยู่แต่ก็คิดถึงน้องดีเจเฮียหมีจังเลยไม่รู้จะทำยังไงดีนี่คุณสุวิมลจากเพชรกษาบอกว่ารอดฝนไปฝนหยุดแล้วนะเสียเปียกบอกว่าคนรวยอย่างเสียเนี่ยหวานเป็นตนาย ขอบพระคุณด้วยนะที่คอมเมนต์เข้ามาส่วนเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บฉะเชิงเซาบอกว่าขนมเจ๊เล็กหวานหมดขึ้นนี่แอบไทยอินนะเจ๊เล็กนะแต่ไปอุดหนุนกันได้เฟซเขาทำส่งกันทุกวันเลยโอ้เพียบเลยนะแม่ค้าคนงามของเราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแล้วก็ทีมงานคุณระวิภานี่ฝากเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามาคุณกระแตสีสเกตเอ้ยแล้วก็คุณสุนีบอกว่าดีเจยิ้มหวานนะอะไรนะดีเจยิ้มหวานเป็นนะ FC อ๋อโอเคครับผมรวมไปถึงอีกหลากหลายท่านพี่อรุณเอ๋ยนะน้องกริตกิสกรน้องแวนเนาะคุณสาวครามก็บอกว่าสวัสดียามแรงเจ้าน้องโอ๊ตนะมีใครอีกเอ่ยอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันพี่หนูเพียนคุณสาสิสิตีเหรอบอกว่าคิดถึงเฮียหมีนะคะไม่ได้ฟังนานอ๋อนี่นะครับเฮียหมีเขาตอนนี้เดินทางกลับบ้านแล้วแน่เลยนะ5 โมงครึ่งแล้วปกติเฮียจะอยู่ในช่วงบ่ายโมงจนถึง4 โมงเองอลังนักจุ๊บๆเสียเปียกบอกว่าประกาศดังมากส่วนคนปูกัญญารัตน์นี่บอกว่าสวัสดีด้วยค่ะคิดถึงใครครับคุณหนูเพียรขอบพระคุณด้วยนะจ๊ะอ่ะฟังเพลงกันดีกว่าครับผมช่วงนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้เวลานี้นึกคำอยู่จะพูดอะไรต่อเพลงนี้ครับผมจากพี่อนัสสันลกยาเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่ายมิวสิกรูมคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าเพียงเธอหลับตาครับได้บังแฝกผ้าเขาเกาะยาวเป็นคนเขียนคำร้องทำนองนะก็มาฟังกันดีกว่าเพลงใหม่จากพี่อนัสครับ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เบรกต่อเนื่องครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตวันนี้เปิดมาด้วยหม้อหุงข้าวครับถูกแนะนำเข้ามาหลายท่านเลยทีเดียวนะเงินจากโจอี้ภูวศิษฐ์ครับได้ร่วมฟีเจอริงไว้กับพี่พันช์วรการเพลงนี้อยู่ภายใต้สังกัดจินนี่เรคคอร์ดนั้นคุณฟังมาสู่มหานครชาร์ตของเราเนี่ย4สัปดาห์แล้วแล้วก็ครองฮิตที่1ครับได้ถึง3สัปดาห์ต่อเนื่องกันไปเลยจริงๆนะซึ่งหม้อหุงข้าวยังคงที่กับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้ด้วยต่อด้วยเพลงที่2ครับโนราพลัดเทนงานใหม่นะครับจากเนตราเชนฟีเจอริงไว้กับกล้วยสแตมเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่าย JPS Record ครับผมเรคคอร์ดนะอยู่ในฮิตที่17ขึ้นมาจากฮิตที่20เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ2เพลงต่อเนื่องครับก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮปหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์
10: บบางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับทิ้งท้ายด้วยเงินจากพี่ยาย่าหญิงนะครับหรือว่าหญิงรัฐาเจ็บนิดๆครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง

0: วันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับก็มาพบกันช่วงเย็นนะครับคุณอัญ
3: ค่ะ
2: ยังไม่เห็นคุณอัญเลย
3: อ้าวโทษทีลืมเปิดกล้องมาแล้วค่ะมาแล้วค
2: ่
3: ะ
2: โอเคครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เมื่อตอนเช้านี่เราค้างเรื่องที่ท่านผู้ฟังของเรานะฮะท่านถามว่าทราบหรือยังว่ามีแอร์โฮสเตสไทยไปถูกจับลักลอบนำเข้าเฮโรอีนที่ออสเตรเลียเราก็ตรวจสอบข่าวทันทีก็ยังไม่มีข่าวเข้ามาแต่ว่าหลังจากนั้นนะเสร็จรายการก็ได้ทราบว่าเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าตำรวจออสเตรเลียก็ได้แถลงวันนี้เองว่าได้จับกุมหญิงสัญชาติไทยอายุ26ปีเขาก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือไงไม่ทราบนะเขาไม่เปิดเลยนะว่าเป็นสายการบินอะไรใช้คำว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเที่ยวบินระหว่างประเทศขนเฮโรอีนน้ำหนัก1กิโลกรัมเข้าออสเตรเลียที่ท่าอากาศยานเมลเบิร์นเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยที่ตำรวจบอกว่าราคาในตลาดมืดเนี่ยเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง500,000ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ11,500,000บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็ไม่ได้ประกันนะมีรายงานว่าจะได้ขึ้นศาลอีกทีหนึ่งก็เป็นนู่นเลยครับ
3: เดือนกันยา
2: เดือนกันยายนเลยก็หมายถึงว่ากรกฎาสิงหาแต่น้อยๆ2เดือนครึ่งเนี่ยยังถูกควบคุมตัวอยู่นะที่เมลเบิร์นนะครับ
3: ค่ะโดยถ้าเราไปดูข่าวเนี่ยเราจะเห็นภาพข่าวเนี่ยจะเห็นในตัวภาพเลยนะคะซึ่งเธอก็เกินป้ายจริงๆเลยนะคะพี่ไพศาลไอตัวผ้าที่เย็บเป็นถุงแล้วก็ติดแนบไว้กับตัวซับในของกระเป๋าเนี่ยเธอใช้ตราช้างและเขียนว่าไทยแลนด์อ่ะเหมือนกับกระเป๋าที่เวลาเราไปเดินแถวถนนเข้าสารแล้วจะเห็นที่เป็นซูเวเนียร์สมัยโบราณอ่ะซึ่งตอนนี้ก็คงยังมีอยู่ที่จะต้องมีรูปช้างแล้วมีคำว่าไทยแลนด์อยู่ในนั้นถ่ายมาปุ๊บก็รู้เลยว่าไทยแลนด์ product of Thailand เลยก็กระไร
2: นะก็จะเป็นของที่ระลึกเพราะว่าตำรวจบอกว่าตรวจคนตรวจพบทั้งหมด12ใบเลย
3: แล้วก็แต่ว่าเอาซ่อนไว้ในกระเป๋าค่ะคือถ้าจะเป็นของที่ระลึกเองก็แล้วแต่ก็มันก็ไม่ต้องไปอยู่ในซับในกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วถ้ามันอยู่ในซับในกระเป๋าคุณก็ไม่ต้องเนียนถึงขนาดที่ว่าเอาแบรนด์แบบไทยแลนด์รูปช้างไปแปะอยู่บนถุงยาเสพติดขนาดนั้นหรอกนี่ก็แบบทำร้ายประเทศซ้ำสองเกิดไปนะคะทำร้ายตัวเองทำร้ายบริษัทการบินไทยแล้วก็ทำร้ายประเทศไทยนี่ก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงอายุ26ที่มีหน้าที่การงานมีโอกาสดีมากในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับบนสายการบินแห่งชาติเนี่ยเธอคิดอะไรพี่ไพศาลคะทุกวันนี้เนี่ยการเข้าไปเป็นพนักงานต้อนรับในสายการบินยังเป็นอาชีพสุดยอดปรารถนาของผู้หญิงอยู่นะคะมาผู้ชายด้วยแล้วก็ยังเป็นการแข่งขันในอัตราที่สูงมากๆมากๆมากๆอยู่ค่ะถึงแม้จะบอกว่ามีอาชีพนู้นอาชีพนี้เยอะแยะมากมายแต่ก็ยังเป็นอาชีพที่ยังการสมัครเข้าทำงานการแข่งขันยังอยู่ในระดับสูงอาจจะมีความเปลี่ยนไปก็คือเขาไม่ได้ฝังกายจนอยู่เป็นคุณป้าแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยรอเกษียณทุกวันนี้ก็เป็นคอนแทคเขาก็ทำ5ปี10ปีอาจจะเปลี่ยนงานแต่ก็เข้ายากนะคะเข้าไปแล้วทำแบบนี้เรียนไม่รู้ว่าเส้นทางชีวิตยังไงนะคะที่

0: ให้คนคนหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถไปเจอกับพวกกวนแบบนี้แล้วก็มีคดีความแบบนี้ในที่สุดได้ค่ะ
1: อืมเข้าใจว่าถ้าอายุ26ก็ไม่น่าจะมีอายุงานมากนักนะ
0: ใช่ค่ะเพิ่งจะจบแล้วก็ทำงานนี่แหละ
1: คงจะเพิ่งจะเข้าทำงานการบินไทยก็ได้ออกแถลงการชี้แจงเลยนะครับบอกยืนยันว่าบริษัทได้รับทราบเรื่องและกำลังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่ย้ำชัดว่าบริษัทมีมาตรการขั้นเด็ดขาดที่สั่งห้ามพนักงานยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโดยระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นการกระทำส่วนบุคคลที่กำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียซึ่งการบินไทยจะดูแลให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายควบคู่ไปกับการยึดมั่นจุดยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและไม่สนับสนุนการฝ่าฝืนกฎหมายในทุกกรณี
0: คนก็คงไม่ได้คิดว่าทางบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนหรอกแต่ว่าที่เขาตั้งคำถามกันตอนนี้ก็คือว่าออกจากประเทศไทยได้ยังไงพอไปถึงที่นู่นเนี่ยสุนัขดมกลิ่นเจอก่อนพอสุนัขดมกลิ่นเจอปุ๊บออสเตรเลียนี่เป็นอะไรที่สุดยอดที่คุณไม่มีวันจะหลบเอาเม็ดถั่วเม็ดงาปลาเค็มเนื้อย่างอะไรเข้าไปได้อยู่แล้วสุดยอดของการลื้อค้นเลยกระเป๋าบางใบใหญ่มากเจ้าของเนี่ยหาลิปสติกแค่เล็กๆไม่เจอหายนะเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียค้นจนเจอได
1: ้
0: นะคะถ้ามันมีส่วนผสมของอะไรที่เขาไม่ให้เข้าประเทศก็ปรากฏว่าสุนัขดมกลิ่นเจอก่อนพอสุนัขดมกลิ่นเจอปุ๊บก็เอาไปเอ็กซเรย์หลังจากนั้นก็จบกันตั้งแต่เมื่อวันที่25ที่ผ่านมาเธอถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แล้วก็รอขึ้นศาลที่เมลเบิร์นค่ะ
1: 25คือวันพฤหัสนะก็เท่ากับเกิดมาแล้ว1 2 3 4 5วัน4วัน5วันผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณกิตติพงศ์กิตติยากร
0: กิตติขจรค
1: ่
0: ะ
1: กิตติขจรประธานโทษ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณกิตติพงศ์กิตติขจรนะบอกว่ายืนยันว่าทางท่าอากาศยานของไทยเนี่ยมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจค้นผู้โดยสารเดินผ่านเข้าออกโดยเป็นมาตรการที่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกพท.ส่วนกรณีที่มีคุณอัญชลีพรตั้งข้อสังเกตถึงการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายหรือวัตถ
0: ุในโซเชียลเนี่ยเขาตั้งคำถามนี้กันหมดอะค่ะ
1: ที่อาจจะสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับเครื่องบินหรือผู้โดยสารทอขอชี้แจงว่ามาตรฐานการตรวจค้นผู้โดยสารขาออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นไปตามมาตรฐานโลกโดยขาออกเมื่อผู้โดยสารไปเช็คอินเครื่องเอ็กซเรย์จะตรวจสิ่งแปลกปลอมที่เป็นวัตถุเหล็กหรือโลหะรวมถึงของเหลวที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับเที่ยวบินนั้นดังนั้นการตรวจเอ็กซเรย์อาจจะไม่สามารถแยกสารสิ่งเสพติดที่เป็นเฮโรอีนได้เพราะการแพ็คไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนแต่อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามหากมีการประสานงานมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็จะมีการตรวจค้นสารเสพติดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไป
0: หมายความว่ายาเสพติดขนออกได้ถ้ามันไม่มีโลหะผสมใช่ไหมคะ
1: คือมาตรการที่มาตรฐานโลกเนี่ยเขาให้ขาออกเนี่ยให้ควบคุมเข้มงวดที่สุดเลยก็คือสิ่งที่จะเป็นวัตถุระเบิด
0: ระเบิด
1: แล้วไปตรวจค้นสิ่งอื่นๆที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติดเนี่ยในขาออกก็คือขาเข้าทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะตรวจไม่เจอถ้าเป็นยาเสพติดแต่จะไปถูกสกัดจากช่วงตอนที่ถึงขาออกนะวันนี้เขาอธิบายว่าอย่างนั้นเหมือนกันกับของเราถ้าผ่านจากท่าอากาศยานต้นทางมาเนี่ยเข้ามาได้นะก็จะมาติดขาออกของเราอย่างเสร็จ
0: ก็คือหมายความว่าถ้าสมมติว่าจะมีใครสักคนหนึ่งขนเฮโรอีนจากออสเตรเลียมาที่ประเทศไทยขาออกจากออสเตรเลียอาจจะโอเคเลยล่ะเพราะว่าเขาจะไม่ตรวจเฮโรอีนที่มีลักษณะคล้ายแป้งเนี่ย

0: าก็จะตรวจอะไรนะฮะก็จะตรวจพวกโลหะเพื่อป้องกันไม่ให้มีระเบิดขึ้นแต่ว่าก็จะมาติดที่ตม.หรือว่าตำรวจที่เมืองไทยที่สกัดเฮโรอีนให้เข้าเมืองไทยแต่ตอนออกจากออสเตรเลียอาจจะแบบก็คล้ายๆกับที่
1: อาจจะรอดมาได้อาจจะรอดมาได้
0: ออกจากเมืองไทย
1: แต่จะมาติดที่ด่านถ้าสมมติมาเมืองไทยก็จะติดด่านขาเข้าของเรา
0: เป็นสากลใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นสากลใช่ไหมคะ
1: เขา

0: กเนี่ยที่สุวรรณภูมิเราเนี่ยเราตรวจเน้นไปที่เรื่องของสิ่งที่จะเป็นพวกวัตถุระเบิดพวกโลหะพวกของเหลวอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพวกสิ่งเสพติดเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เฉพาะยกเว้นแต่ว่ามันมีการข่าวมาแล้วระบุจะระบุกว้างระบุแคบแล้วแต่อันนั้นอ่ะเขาจะสกรีนเขาบอกยาเสพติดเนี่ยมันจะตรวจด้วยเครื่องมือทีเดียวเนี่ยไม่ได้เขาจะต้องใช้สุนัขดมก่อนเขาจะให้ถ้าสมมติว่ามันมีการแจ้งอะไรมามีเบาะแสนะเขาจะให้สุนัขเดินดมเลยของไทยเนี่ยที่ไปถูกเนี่ยก็ถูกสุนัขก่อนเจอเสียเลย
1: สุนัขก่อน
0: แล้วหลังจากที่เจอพิรุธแล้วเขาจึงขอกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยไปสแกนในเครื่องสแกนพิเศษเขาอีกทีนะฮะจะเป็นของหน่วยยาเสพติดโดยเฉพาะที่เขาจะสแกนกระเป๋าในทีนะ
1: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกตรงนี้นิดนึงค่ะ18:10 นเรามีข่าวพิเศษนะคะวันนี้
0: กับกฟผ.ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะกฟผ.ซึ่งวันนี้ที่ฉันเห็นแถลงการใหญ่ของรองผู้ว่าการกฟผ.นานๆจะเห็นกฟผ.เขาสู้ยิบตานะกฟผ.คว้ารางวัล Prime Minister Award มุ่งพัฒนาระบบนิเวศส่งเสริมสตาร์ทอัพเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยนวัตกรรมค่ะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Prime Minister Award ประจำปี2569โดยมีนายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่านเป็นโฆษกของกฟผ.ด้วยนะคะเป็นผู้เข้ารับมอบรางวัล Prime Minister Award National Startup 2026สาขา Best Brotherhood of the Year โดยนายวริศกล่าวว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของกฟผ.ในการสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการบ่มเพาะและพัฒนาสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยดำเนินการภายใต้บริษัทในกลุ่มกฟผ.หรือบริษัท InnoPower จำกัดและบริษัท InnoSpace ประเทศไทยจำกัดมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนสำหรับ InnoPower มุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมพลังงานสะอาดและความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วน InnoSpaceก่อตั้งจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการลงทุนยกระดับสตาร์ทอัพไทยในระยะเริ่มต้นโดยเฉพาะกลุ่มที่พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเดินหน้าสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมระดับภูมิภาคทั้งนี้กฟผ.และบริษัทในกลุ่มไม่ใช่แค่มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเท่านั้นยังเดินหน้าสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมและการยกระดับสตาร์ทอัพของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดนวัตกรรมที่สามารถเป็นอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในด้วยในนวัตกรรมด้วยค่ะ
0: ครับแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุม

0: 18:18 นนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอนครับ
1: พี่ไพศาลเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของเรื่องผู้หญิงที่ไปถูก
0: ขนยาเสพติด
1: หามีมุมอะไรเพิ่มเติมไหมพี่ไพศาลคะ
0: ก็มีแหล่งข่าวเขาบอกว่ามีคนฝากแอร์สาวคนนี้ไปทีนะแล้วก็เข้าไปฝากข้างในเลยหมายถึงว่าเขาไม่ได้เอา
1: ไ
0: ม่ได้ไม่ได้ผ่านอยู่ในกระเป๋าของแอร์คนนี้ตอนที่ไปผ่านคือที่เขาลากกระเป๋าแล้วก็ไปผ่านไอ้เครื่องเอ็กซเรย์ปกตินะตอนผ่านนะไม่มีแต่ว่าคนที่เอาเข้าไปเนี่ยสามารถเอาเข้าไปแล้วก็ไปส่งกันที่ภายใน
1: น่าเปิดดูคลิปวงจรปิดนะคะว่าเป็นการฝากแบบที่เรียกว่าฝากกระเป๋าทั้งใบไปหรือว่าหยิบของออกมาแล้วก็เปิดใส่กระเป๋าของผู้หญิงที่ปลากผ่านเข้ามาแล้ว
0: ควรจะสอด
1: คล้องเดี๋ยวก่อนไม่ได้ค่ะพี่เลยสารคะ
0: อาจจะเป็นคนที่สามารถที่จะเอาเข้าไปได้โดยที่เป็นเจ้าหน้าที่อะไรหรือเปล่า
1: แต่วันนี้ฉันเห็นแล้วมันไม่ใช่กระเป๋าที่ลากขึ้นเครื่องได้ค่ะมันเป็นกระเป๋าใบใหญ่ค่ะพี่ไพศาลมันไม่ใช่กระเป๋าที่กระเป๋าใบเล็กที่เราลากแล้วก็เอาไป
0: ต้องโหลดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้ากระเป๋ามันต้องโหลดเนี่ยมันเอาเข้าไปฝากข้างในไม่ได้นะคะ
0: ถ้าแอร์
1: เพราะว่ากระเป๋าที่ต้องโหลด
0: ถูกต้องค่ะที่นี่เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะกระเป๋าที่ต้องโหลดเนี่ยมันต้องผ่านการเอ็กซ์เรย์
0: แล้วก็แสดงว่าต้องฝากกันไปตั้งแต่ข้างนอกมาแล้วแล้วแอร์ก็ต้องเอากระเป๋าใบนี้ไปโหลด
1: หรือ
0: ไอ้ส่วนกระเป๋าลากก็ลากไป
1: หรือถ้าไปลากเข้าไปส่งให้ใหม่ทั้งใบสมมติถ้าเรียนดูผิดว่ามันเป็นใบเล็กไม่ใช่ใบใหญ่นะคะไปรับทั้งใบที่นั่นแล้วก็ลากขึ้นเครื่องปกติแอร์โฮสเตสเขาจะไม่ลากกระเป๋า2ใบ3ใบนะคะเขาจะมีสะพายใบหนึ่ง
0: แล้วก็มีเป็นไอ้ที่เป็นกระเป๋าลากแบบที่ขนาดที่ใส่ในไอ้ช่องนั่นในเครื่องได้ครับ
1: เป็นกระเป๋าของบริษัทค่ะต้องใช้เหมือนกันหมดไม่งั้นจะสีแดงสีชมพูหลากหลายเขามีกระเป๋าของเครื่องแบบเขากระเป๋าสะพายใบหนึ่งแล้วก็กระเป๋าลากและอาจจะมีถุงสูทถุงอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นจะไปรับกระเป๋าแยกต่างหากข้างในเพิ่มขึ้นหนึ่งใบไม่ได้แต่สามารถเอาของไปใส่เพิ่มได้
0: ไปใส่เพิ่มในกระเป๋าที่ลากน
1: ะแล้วถ้าเอาของไปใส่เพิ่มได้มันไปอยู่ในถุงซับในของกระเป๋าไม่ได้ค่ะพี่ไพศาล
0: ไม่เ
1: ข้า
0: อันนี้มันเป็นของมันเป็นถุงผ้าเนี่ย12ใบมันก็ลิกเดียวฮะ
1: แต่เขาว่าแอบเอาไปใส่ในซับในของ
0: เอา
1: ของกระเป๋าเลยนะ
0: ทำมาเรียบร้อยแล้ว
1: แสดงว่าเอาให้ทั้งกระเป๋าเลย
0: ถุงผ้าเนี่ยถุงผ้าเนี่ยมันมีซับในแล้วก็ยัดเข้าไปในซับในถุงผ้าแพ็คย่ามนึกออกไหมคุณอันเป็นย่ามไหมเป็นผ้าทอแล้วทา
1: หมายถึงซับในกระเป๋าไม่ใช่ซับในกระเป๋าเดินทาง
0: ไม่ซับใน
1: กระเป๋าของซูเวเนีย
0: ตาช้างช้างแล้วมีไทยแลนด์นี่แหละซูเวเนีย
1: โอเค
0: ยัดเข้าไปในนั้นน่ะทำมา12ใบเนี่ยคราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าใส่เฮโรอีนกระจายกันไปครบทั้ง12ใบหรือครบในใบใดใบหนึ่งหรือไม่กี่ใบแต่เขาต้องกรีดตำรวจออสเตรเลียกรีดเลยกรีดเห็นมีรอยกระเป๋าช้างเนี่ยกระเป๋าอันนี้มันไม่ใหญ่มากอะเป็นกระเป๋าเล็กๆเป็นของ
1: ฝ่ามือเนี่ย
0: เป็นของซูเวเนียเนี่ย
1: ก็ใบหนึ่งขีดหนึ่งสิบใบก็กิโลนึงแล้ว
0: ผมคิดว่าไม่น่าโหลดอ่ะผมคิดว่าน่าจะใส่ไอ้ที่เขาลากไปนั่นแหละแต่คราวนี้เขาใส่ไปก่อนที่จะเดินผ่านไอ้เครื่องตรวจหรือว่ามีคนเอาเข้าไปให้เขาข้างในอันเนี้ยตรวจดูจากกล้องวงจรปิดก็น่าจะพอทราบ
1: อินโนเซนต์ขนาดนั้นเลยเนี่ย
0: แต่เพราะว่ามีแหล่งข่าวเขาบอกว่ารับมีคนเนี่ยนำของเนี่ยมาฝากเป็นไปได้ว่าเธอก็ไม่รู้ว่าข้างในมีเฮโรอีนเพราะว่าวิธีการขนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนี้นะเพื่อไม่ให้มีพิรุธเขาจะให้คนขนเนี่ยไม่รู้เลยเพราะว่าถ้ารู้เนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างลุกลี้ลุกลนบ้างอะไรบ้างเขาจะไม่ให้รู้เลย
1: แสดงว่าคนที่เอามาฝากเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เธอไว้เนื้อเชื่อใจมาก
0: ใช่ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจ
1: หรือไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะคะพี่ไพศาลน่าเห็นใจมากค่ะ
0: ครับคือผมว่าถ้าเธอแม่โอกาสที่จะเสี่ยงทำเนี่ยนะมัน

0: ง่ายนะผมบอกได้เลยนะยกเว
1: ้
0: นแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าใช่ยกเว้นแต่ว่าเผลอๆผมเชื่อว่ามีความรู้ได้สูงที่ตกเป็นเหยื่อแต่จริงๆเขาก็มีระเบียบอยู่แล้วนะว่าไอ้เรื่องรับฝากเนี่ยถ้าอยู่ในธุรกิจแบบนี้มันยิ่งต้องสำนึกมากนะไอ้เรื่องการรับฝากของนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อย่างยิ่งเลย
1: ไม่ได้คิดอะไรฝากกระเป๋าลูกช้างฝากกระเป๋าช้างเอาไปให้เพื่อนเพื่อนฝรั่งที่นั่นโอ้โหเราก็ไม่รู้สตอรี่เป็นยังไงนะคะแต่คิดว่าคนที่เป็นทำงานด้วยกันมาแต่บนเครื่องอ่ะน่าจะรู้แหละคือถ้าคนรู้ตัวว่าขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียเนี่ยน่าจะลุกลี้ลุกลนตั้งแต่อยู่บนเครื่องแล้วทำงานน่าจะไม่ได้ปกติ
0: ผมก็คิดว่างั้นยิ่งอายุประมาณนี้ประสบการณ์ไม่น่าจะมากนะ
1: แต่ถ้าเกิดว่า
0: เธ
1: อไม่รู้เรื่องจริงๆนะ
0: ภาษายาเสพติดเขาเรียกอะไรเป็นใช้ถูกใช้เป็นม้าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เป็นม้าคอยลำเลียงของแบบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวนี่ก็เรื่องที่ก็คงจะเป็นข่าวใหญ่อยู่นะครับเพราะว่ามันก
1: ็ในระหว่าง
0: เสียหายชื่อเสียอันนี้คุณฮันก็นึกถึงนะว่าจากนี้ไปคนไทยที่จะเข้าออกประเทศต่างๆนะก็คงจะถูกสอดส่องมากโดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นกับเจ้าที่สายการบินอย่างนี้ก็สายการบินก็คงจะถูกคือมันช่วยไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องติวเขาก็ต้องเอาเข้มเลย
1: ก็ไม่เป็นไร
0: ถ้ารู้ว่าเป็นสายการบินแบรนด์นี้มาก็ต้องเข้มเป็นธรรมดาเพราะข่าวยังร้อนอยู
1: ่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกอะค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องของข่าวใหญ่ที่เกี่ยวกับการแฉคลิปเสียงโกงสอบท้องถิ่นวันนี้ปลัดมหาดไทย
1: ไปแจ้งความ
0: มีรายงานว่าไปแจ้งความเอาผิดซึ่งบางคนเขาก็สงสัยนะเป็นการไปแจ้งความเอาผิด CSILA
1: ซึ่งอยู่อเมริกา
0: ซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าไม่มีทางยาก
1: แล้วก็ข่าวของเขาก็ผิดถูกแตงโมเรื่องผ่าพันคอไปถึงไหนแล้วล่ะใช่ไหมคะเรื่องอะไรอีกอ่ะ
0: เรื่อง
1: ที่หนักมากก็คือเรื่องที่เกาะช้างเรื่องที่เกาะเต่าที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเสียชีวิตนะคะพี่ไพศาล
0: นานแล้วนี่นานมาก
1: นานแล้ว
0: ในตอนนั้นจากพม่าได้ใช่ไหม
1: ที่ไปมุ่งเป้าว่าเป็นคนไทย
0: วัยรุ่นไทย
1: งานนั้นดิฉันเคยพูดออกทีวีหลายครั้งแล้วว่าเขาฟ้องเขาเรียก10 ล้านนะคะแต่ตอนที่เขาฟ้องเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ไปฟ้อง CSILA เขาไปฟ้องสื่อสิ่งพิมพ์ใหญ่เจ้าหนึ่งเขาเรียก10 ล้านเลยถามว่าสื่อพวกเนี้ยที่เป็นตัวเปิดใครมารับผิดชอบค่ะ
0: ครับ
1: คือมันก็แต่โอเคบางอันมันก็ถูกบางอันมันก็ผิดคือถ้ามันผิดบทคงอยู่ไม่ได้หรอกมันก็ผิดถูกๆแบบเนี้ยค่ะก็ปรากฏว่าไปฟ้อง CSILA ทำไมเขาไม่ฟ้องนายกิจกับนางสาวส้มอะคะทั้งที่วันนี้ที่ฉันตามไปดูคุณนั่นน่ะคุณดนัยอะหมาแก่อะค่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เขาจัดส่วนตัวเขายังไม่ได้ไปลงสื่ออะไรที่เป็นสื่อหลักใช่ไหมคะ
0: เขาจะหมดสัญญาคุณนายก็จะหมดสัญญากับอสมทวันไหน
1: อ๋อยังอยู่อสมทอยู่ใช่ไหมตอนนี้
0: เข้าใจว่า
1: แสดงว่าเขาจัดที่อสก็จัดที่อสมทนั่นแหละโอ้โหนี่แกเต็มที่เลยเหรออยู่อสมทไหนๆแกจะไปแล้วแกเปิดหมดเลยค่ะพี่ไพศาลส้มเป็นใครกิจเป็นใครซึ่งก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลอะไรเลยอ่ะทำไมเขาไม่แจ้งข้อหาหรือไม่เอาส้มกับกิจมาคุยอะคะ
0: ก็เห็นคุณอะไรนะตอนนี้เป็นรองนายกอะเพื่อนร่วมรุ่นคุณเนวินว่าคุณอะไรนะทรงศักดิ์ทองศรีอะคุณทรงศักดิ์เขาบอกว่าให้ทนายฟ้องทั้งสองคนนี้ละผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอาแล้วรู้แล้วหรือว่าเป็นใครบอกว่าเท่าที่สืบทราบรู้แล้วว่าคือใครก็จะฟ้องตามชื่อจริงตัวจริงของทั้งสองคน
1: ก็เป็นด็อกเตอร์กันทั้งนั้นเลยนะคะจ่านั่นน่ะไม่ใช่จ่าสิบตำรวจนะคะเป็นจ่าสิบตรีพิชิต
0: เป็นทหารเป็นทหารใช่ไหม
1: นั่นก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะแล้วก็กิจเนี่ยชื่อจริงชื่ออะไรพลอะไรอะเสียพอพีตัวพีเนี่ยนี่ก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะพี่เป็นด็อกเตอร์กันหมดเลยนะคะประเทศไทยค่ะ
0: เดี๋ยวผมเห็นทางอะไรนะ Next News ครับ

0: เขาเปิดใช่ไหม
1: เขาเปิดกันหมดแล้ว
0: เอ
1: ไม
0: อ
1: ่อย
0: เข
1: าก
0: า
1: อ่า
0: เ
1: น
0: อาเราแค่ไม่อ่านชื่อแล้วกันแต่ว่าเขาเปิดว่าประวัติความเป็นมาอะไรยังไงนะ
1: ค่ะ
0: เออถ้าไป
1: ประว
0: ถ
1: ั
0: ้า
1: ติ
0: ไป
1: ความเป็นมาก็เคยเป็นนักการเมืองเคยลงสมัครรับเลือกตั้งสัง
0: ท
1: ก
0: ี
1: ั
0: ่
1: ด
0: ขอ
1: พ
0: น
1: รรค
0: แก่
1: ช
0: น
1: าติไทยพัฒนา
0: ชาติไทย
1: แล้ว
0: พั
1: ก
0: ฒ
1: ็
0: นาที่ขอน
1: เป็
0: แ
1: น
0: ก่น
1: คนที่มีความผูกพันลึกซึ้งกันกับคุณเอกราชช่างเหลาแล้วจากคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยเขาก็เอามาฝากให้ช่วยงานคุณธรรมนัสแต่ก็เออเพื่อนฝากก็ฝากไปแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกแล้วก็เคยไปช่วยงานลูกคุณเอกราชซึ่งอยู่ที่อบจ.ขอนแก่นแต่
0: ก็
1: สุ
0: เ
1: ด
0: ป็น
1: ท
0: น
1: ้
0: า
1: าย
0: กอ
1: ท
0: บ
1: ำงานได้เดือน2 เดือนเขาก็ไม่เอาเขาก็ออกให้ออกค่ะใช้คำนี้ก็แล้วกันเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้แล้วก็ทุกวันนี้เกี่ยวข้องอะไรกับกระทรวงเกษตรด้วยหรอคะ
0: ก็คุณธรรมนัสก็ไม่ได้อยู่กระทรวงเกษตรแล้วแต่อย่างนี้เขาบอกว่าข้อมูลในเฟซบุ๊กล่าสุดเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยก็แสดงตัวว่าเป็นที่ปรึกษาคุณธรรมนัสไปอยู่พรรคกล้าธรรมแต่หน้าเฟซบุ๊กเนี่ยขึ้นว่าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็เลยประหลาดแต่ผมก็คิดว่าพวกที่เขาเป็นพวก
1: แ
0: ล็
1: น
0: อบ
1: ว
0: บ
1: เ
0: ี
1: นี
0: ้
1: ้ย
0: ยสต์ล็อบบี้ยิสต์อะไรแบบนี้นะเขาก็จะต้องมาคุมกว้างๆอย่างเงี้ย
1: เข้าทางไหนก็ได้
0: ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าไม่จริงเลยสักอย่างนึงเดี๋ยวสาวไปลึกๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกล้าทําเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณธรรมนัสเขาเลยแต่ว่าเ
1: ต
0: กี
1: า
0: ่ย
1: ม
0: วค
1: ข
0: ุณ
1: ่าวว่าเอ
0: เ
1: า
0: อ
1: ม
0: ก
1: า
0: ล
1: ฝ
0: า
1: า
0: ช
1: กก็โอเคฝากก็ฝากแต่ก
0: จ
1: ็
0: ะ
1: ไม่
0: เ
1: ไ
0: ก
1: ด้
0: ี่ยว
1: ทำ
0: ค
1: อ
0: ุ
1: ะ
0: ณ
1: ไร
0: เอกลาชหรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวให้คุณเอกลาชกับลูกชายคุณเอกลาชเขาว่ากันไป
1: ส่วนคุณกันดาพรอะไรนั่นนะคะส้ม
0: ส่วนคุณส้มเนี่ยเห็นว่าเขาชื่ออะไรนะการดาพรใช่ไหม
1: กันดาพร
0: มี
1: เป็น
0: ค
1: ผู้
0: น
1: กว้างขวางในวงการศึกษาม
0: ี
1: มา20 กว่าปี
0: ไปคนไปขุดคุยว่ามันเคยมีเพจของสนามสอบธรรมศาสตร์ใช่ไหม
1: ธรรมศาสตร์จัดสอบ
0: สมาธเพจชื่อธรรมศาสตร์จัดสอบเนี่ยคุณอันได้เห็นใช่ไหม
1: ยังไม่เห็นเลยค่ะ
0: เขาบอกย้อนกลับไปตั้งแต่พวกปลายช่วงปลายปี68เนี่ยสนามสอบธรรมศาสตร์จัดสอบเลยเนี่ยนะเขาเคยโพสต์นะฮะส่งไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามันมีข้อมูลที่พูดกันในหมู่ผู้สมัครมากว่ามีหญิงสาวเนี่ยชื่อเขาก็เอ่ยชื่อเลยนะเนี่ยคือสุการดานามสกุลอะไรเนี่ยเลาะเลย
1: สุการดาหรือการดาพรก็ไม่แน่ใจ
0: อะไรการด
1: อ
0: า
1: าจ
0: พ
1: จะ
0: ร
1: เปล
0: อ
1: ี
0: ะไ
1: ่
0: ร
1: ยน
0: สักอย่างการดาพรเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าคือเนี่ยชื่อที่เขาเปิดเผยว่าส้มเนี่ยเขาชื่อเนี้ยชื่อจริงเขาชื่อเนี้ยนะได้ไปอ้างตัวกับบรรดาผู้ที่เข้าสอบทั้งหลายว่าให้จ่ายเงินสามารถที่จะดำเนินการให้สอบได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบด้วยว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างไรแล้วปรากฏว่าเขาบอกเพจอันนี้เขาพูดเขาโพสต์ล่าสุดว่าเขาสอบถามไปเนี่ยไม่เคยได้รับคำตอบจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเลยทั้งที่ให้เบาะแสจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคราวนี้รู้สึกเขาจะโพสต์ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเราก็เคยมีข้อสงสัยอยู่นะเราถามไปแต่ว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ให้ความสนใจในข้อมูลนี้เลย
1: เรียนถามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันละกันว่าแปลกใจหรือเปล่าที่เขาไม่สนใจให้พักกันก่อนเดี๋ยวมาดูคำตอบ
0: พักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำ

0: งานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: เมื่อเช้า
4: ค่ะคุยต่อครับ
3: ค่ะเมื่อเช้ารายการของเราเนี่ยที่มีท่านผู้ชมแฟนรายการประจำเราแจ้งเข้ามาเรื่องข่าวแอร์การบินไทยเนี่ยในนั้นเนี่ยที่แจ้งเข้ามาบอกว่าทำประจำมา15ครั้งแล้วทำม
4: าคนเนี้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะเมื่อกี้ดีก็เข้าไปดูความเห็นของท่านผู้ฟังนะคะเข้ามาในเฟซของเราเขียนว่าวงในบอกว่าทำมาหลายครั้งเป็น10ครั้งรับครั้งละล้าน
4: ต่อจากนั้นอาจารย์ก็ต้องรู้ดิ
3: เอาเป็นว่าฟังไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวความจริงก็จะปรากฏหนึ่งเธอทำมาประจำจนชำนาญหรือเธอเป็นเหยื่ออ ันไหนน่าสงสารกว่ากันฮะ
4: อันไหนน่าสงสารกว่ากันเหรออ๋อถ้าเป็นเหยื่อน่าสงสารถ้าโดนใช้เป็นม้าโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็
3: ใส่ไม่ทันเขา
4: อย่างเงี้ยอันเนี้ยน่าสงสาร
3: ใส่ไม่ทันเขา
4: ซึ่งมันก็คงจะมีเหตุผลอะไร108พันประการนะเช่นเป็นญาติเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรที่มันเกรงใจกันมากๆนะอันนั้นน่าสงสาร
3: ไม่คิดว่าจะพี่เขาจะทำไม่คิดพี่เขาจะเกี่ยวคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปิดเผยมาว่าเขาเป็นใครอย่างเงี้ยใครจะเชื่อว่าคนอย่างเขาจะเอายาเสพติดมาให้เราอันนั้นก็จะนิยายเรื่องนึง
4: ครับ
3: แต่ถ้าทำมาแล้วหลายครั้งตามที่มีคนพยายามพูดเนี่ยนี่ก็น่าคิดอีกเหมือนกันบางคนอายุ26มีหน้าที่การงานกล้ามายืนจุดนี้ได้ยังไงอะไรที่นี่ทำให้เธอเลือกเส้นนี
4: ้ใช
3: ่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ดีคิดว่าที่กำลังน่าสนใจอยู่ก็คือว่ามีประกาศของกองกำลังบุรพาค่ะประกาศเคอร์ฟิวบ้านหนองจานแล้วนะคะพี่ไพศาลข่าวออกมาทุกสื่อประมาณไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะโดยรายละเอียดก็บอกว่ากองหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงออกประกาศเรื่องมาตรการกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยอาศัยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก245780ปีที่แล้วโดยกองกำลังบุรพาเฉพาะกิจโคกสูงชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12โดยกองร้อยทหารพรานที่1205ได้จัดกำลังชุดช่างทำการเพิ่มเติมลวดหนามหีบเพลงปิดช่องทางในพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างจุดตรวจบ้านหนองจาน40ถึงจุดตรวจ41บ้านหนองจานโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วตามคำสั่งของผบ.เฉพาะกิจโคกสูงค่ะแล้วก็ได้แจ้งประชาชนที่ใช้เส้นทางและพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ยึดครองของทหารและได้แจ้งประชาชนที่ใช้เส้นทางและพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ยึดครองของทหารบริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47ด้านที่ตะวันออกของถนนสีเพ็ญหน้าจุดตรวจ40บ้านหนองจานห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ที่ทหารยึดครองเพื่อความเรียบร้อยค่ะคือประชาชนนี่เห็นฝนไม่ได้ค่ะไม่ได้ทำนามา40ปีดีใจได้คืนเข้าไปเลยค่ะและอีกอย่างนึงถ้าไม่เข้าจะมีคนอื่นเข้าไปยังเห็นยังบางจุดที่ยังทะเลาะกันอยู่เลยค่ะ
4: ก็ใจว่าที่คุณนันพูดเนี่ยเรื่องหลังเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ก็คือว่าแย่งกันคืออ้างว่าเป็นเจ้าของที่นั้นที่นี้อะไร
3: อะไรเมียกำนันอะไรเจ๊เนี่ย
4: ใช่ใช่
3: ก็ยังไม่ยอมนะคะ
4: คนที่
3: สู้ยิบตาอยู
4: ่มีคนที่เขาบอกอันนี้เขาเป็นมรดกมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขมรมายึดเขาไม่ได้ใช้พอไล่เขมรไปเนี่ยเขาก็ต้องการที่คืนแต่ก็มีเจ๊นู่นเจ๊นี่อะไรที่เขา
3: เมียกำนัน
4: ลีมาสามีเขาไปแล้วแต่ว่าตัว

0: ราก็เป็นคนไทยเขาก็ถือที่ของเขาอะ
1: แล้วทำไมถือว่าเป็นที่เขาได้ครับเขาไม่ได้มายังไงอะคะ
0: คือนาทีนี้
1: อ
0: ี
1: กคนนึงเขาบอกว่ามันเป็นมรดกตกทอดอะค่ะ
0: คือนาทีนี้มันยังไม่มีการพิสูจน์สิทธิ์ที่ 100% หรอกแล้วทางการเนี่ยก็ไม่พร้อมที่จะให้การให้เป็นพื้นที่ที่เข้าไปทำหากินแต่ว่าก็อย่างว่าก็ชาวบ้านแบบเอารถเอาอะไรเข้าไปเกรดที่ปรับที่อะไรกันไปแล้วก็มีปัญหากันนี่ทหารเขาก็ไม่ใช่ว่าต้องไปยืนคุม24ชั่วโมงใช
1: ่ไหมเพราะนั้นก็บอกไม่ต้องเข้ามาเลย
0: ก็ต้องมีคนมาร้องก็ทำดีที่สุดก็คือว่าประกาศเป็นเขตอย่างนี้ไปเพื่อที่จะควบคุมเรื่องการเข้าไปในพื้นที่แบบไม่ใช่เป็นเรื่องผมไอ้ถูกกดดันมาจากฝั่งตรงข้ามมาเลยเป็นปัญหาภายในนี่แหละ
1: ก็คือว่าบริเวณนี้นะคะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ที่ทหารยึดครองเพื่อความเรียบร้อยและป้องกันผู้ไม่หวังดีถ่ายภาพปฏิบัติการของทหารการทะเลาะวิวาทหรือการพกพาอาวุธนั่นแหละทะเลาะกันเองรวมถึงการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เข้าออกก็คือห้ามเข้าทุกกรณีตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้าอนุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อการเกษตรเฉพาะบุคคลค่ะตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นหลังจากนั้นกลับไปมาปลูกมาทำไร่มันมาปลูกข้าวโพดมาได้แต่ไม่ให้ปลูกบ้านที่เป็นสารคะเพราะถ้าอยู่ได้ตอน6โมงเย็นถึง6โมงถึง6โมงเช้าเนี่ยมันก็หมายความว่าไม่ออกสิคะนอนกันตรงนั้นได้เลยมาปลูกข้าวโพดมาปลูกมันแต่6โมงเย็นกลับไปแล้วมาทำไร่อีกทีหนึ่ง6โมงเช้าค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่มาจะต้องเอาบัตรประชาชนมาแสดงและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ในการขออนุญาตเข้าออกนี่เหมือนโบราณเลยสมัยก่อนที่ได้ทำข่าวนั่นแหละต้องขออนุญาตเป็นครั้งๆไปที่จะเข้าไปหนองจานนนท์มักมุ่น
0: ปัญหามันก็มีความซับซ้อนอยู่ครับ
1: ที่แย่งกันเนี่ยไม่ใช่แย่งที่นาหรอกใครจะไปอยากมีที่นาติดกับเขมรเลยยิงเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะยังไงใครจะไปอยากได้แปลงนี้สร้างบ้านยิงกันเมื่อไหร่ก็เราก่อนเพื่อนเลยแต่มันเป็นพื้นที่ที่มีค่ามากเพราะมันคือชายแดนที่สงบเมื่อไหร่ตรงนี้แหละค่ะพี
0: ่ต้องการเข้าออก
1: เป็นด่านหน้าในการเข้าออกเลยขายอะไรก็ได้
0: ทั้งคนทั้งของครับ
1: ถูกต้อง
0: เห็นด้วยเห็นด้วย
1: ทำเป็นกำแพงเฉยๆก็ได้ทำเป็นบ้านเราเฉยๆก็ได้แต่บ้านเราเปิดประตูออกฝั่งเขมรใครเข้าก็ได้ใครออกก็ได้
0: ก็มีไงปลูกอยู่ริมคลองเลยริมคลองสุดชายแดนเลย
1: ทำไมเข้าบ้าน
0: เขตไทยก็อยู่ครึ่งคลองใช่ไหมอีกฝั่งก็กัมพูชาก็ล่องเรือไปล่องเรือมา
1: เข้าบ้านหลังนี
0: ้แล้วก็ขึ้นมาก็ทะลุเข้าบ้านมาก็ออกจริงๆก็ไทยละเดินไปอีกหน่อยก็ประมาณนี้ก็ว่าประมาณกิโลครึ่งก็เข้าเมืองปอยเป็ด
1: ใช่ค่ะก็ไม่ได้ยึดไว้เพื่อทำมาหากินเลยหรอกยึดไว้เมื่อวันหนึ่งเมื่อสงบขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละคือพื้นที่ทำเลทองฝังเพชรเลยแหละค
0: ่
1: ะ
0: ย้อนมาที่เรื่องไอ้คดีทุจริตสอบนะครับที่เขาไปตรวจค้นในบริษัทที่บางกรวย
1: สามเมืองเจริญ
0: บาง
1: สามเมืองรุ่งเรือง
0: สามเมืองเจริญรุ่งเรือง
1: เจริญรุ่งเรืองด้วย
0: เจริญรุ่งเรืองกิจด้วย
1: ค่ะถ้ามันต้องสามเมืองก็ไม่รู้
0: เจริญรุ่งเรืองกิจคือเวลาบางทีบริษัทเนี่ยมันตั้งชื่อไปสั้นนักหรือว่าอะไรมักบางทีจะไปซ้ำสามเมืองเจริญโอ้ยซ้ำสามเมืองเจริญรุ่งเรืองแม่ยังซ้ำอ้าวสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจไม่ทำให้ซ้ำได
1: ้เกิดซ้ำขึ้นมาก็สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจริงๆนะจ๊ะ
0: สามเมืองเจริญ
1: ก็เปลี่ยนเป็น
0: สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจอี
1: ถ้าจริงๆนะคะซ้ำเอาเป็นจริงๆนะจ๊ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะมันเลยยาวเขาบอกว่าบริษัทเนี้ยมันมีกรรมการ3คนก็คือชื่อพิชิตทั้งพรมเนี่ยก็คือสิบตรีเนี่ยน
1: ะ
0: จ่าสิบตรี
1: ดร.พิชิต
0: จ่าสิบตรีดร.พิชิตเนี่ยนะแล้วก็มีชื่อสุภาวินีทั้งพรมเขาบอกเป็นภรรยาพิชิตแล้วอีกคนนึง
1: เป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทเลยค่ะ
0: อีกคนนึงชื่อนางสำเภาบุญเอี่ยม
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าสื่ออย่าง Next News ก็ไปขุดมานะเขาบอกว่าพิชิตเนี่ยเดิมเนี่ยรับราชการเป็นช่างอยู่ที่เทศบาลเมืองปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีพื้นเพเป็นคนอยู่พื้นเพเป็นคนอยู่ที่นี่แหละ

0: ี่
1: ยา
0: ครับ
1: ก็ยังอยู่ครับพี่
0: ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายที่แล้วก็ไปทำงานล่าสุดปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
1: ค่ะ
0: ผมเข้าใจว่าพื้นเพดั้งเดิมเขาอยู่ที่นั่น
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าน้องชายเขาถึงขึ้นเป็นนายกได้นะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าครอบครัวเขาต้องอยู่ที่นั่นพงศักดิ์ขณะที่นายพงศักดิ์อัจฉริยะประสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองปลายบางยืนยันข้อมูลส่วนตัวว่าเท่าที่รู้จักกันพิชิตเป็นคนน้ำใจดีใช้ได้ส่วนเขาจะไปทำอะไรนั้นไม่รู้เหมือนกันนะส่วนวิภาวินีทั้งพรมซึ่งก็ปรากฏชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยเป็นภรรยาพิชิตปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.บางขุนกลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งปรากฏว่าข้าราชการท้องถิ่นที่มาทำงานให้ที่บริษัทเนี้ยก็เป็นข้าราชการของสังกัดนี่แหละอบต.บางขุนกองนี่แหละซึ่งเป็นลูกน้องหรือว่าคนรู้จักของคุณสุภาวินีทั้งพรมนะที่ขนก็ไปทำงานนี่แหละพาร์ทไทม์เนี่ยนะสอบถามข้อมูลจากนายนำโชคกลีบบัวซึ่งเป็นรองนายกอบต.บางขุนกองให้การยืนยันว่านางสุภาวินีทั้งพรมรับราชการอยู่ที่อบต.บางขุนกองจริงและเป็นภรรยาของจ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมอย่างไรก็ดีภายหลังปรากฏข่าวเรื่องไปจับบุกจับไปเลยกันเนี่ยเรื่องทุจริตเนี่ยนะปรากฏว่านางสุภาวินีได้ยื่นใบลาป่วยและจนถึงล่าสุดยังไม่ได้กลับเข้ามาที่อบต.บางขุนกองลาป่วยยาวเลยนะเมื่อสอบถามได้มีการว่าได้มีการถามข้อมูลจากนางสุภาวินีถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ้างหรือยังนายนำโชคตอบว่ายังไม่ได้พูดคุยอะไรและก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าเขาทำธุรกิจอะไรบ้างนอกจากทำงานที่อบต.นี้ด้วยกันนายนำโชคบอกว่าตอนแรกๆตอนเห็นข่าวแรกๆผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่านอกจากทำงานที่อบต.เขาไปทำงานอะไรอีกจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันเพราะเขายื่นใบลาป่วยและก็ยังไม่ได้กลับเข้ามาทำงานซึ่งการลามันก็เป็นไปตามสิทธิ์ของเขาก็ต้องรอดูว่าเมื่อครบกำหนดลาแล้วเขาจะกลับมาได้ไหมแล้วบอกสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนางสุภาวินีก็เพิ่งเข้ามาทำงานที่อบต.ไม่กี่ปีแต่ทำงานในหน้าที่ราชการที่รับผิดชอบอยู่ก็ต้องบอกว่าเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรถามว่ารู้จักสามีก็คือนายพิชิตไหมนายนำโชคตอบว่าไม่รู้จักเคยเห็นกันแค่ช่วงแรกตอนที่นางสุภาวินีเข้ามาทำงานที่นี่ใหม่ๆซึ่งนายพิชิตก็มาส่งภรรยาของเขาจากนั้นก็ไม่เคยเห็นอีกเมื่อถามว่าแล้วมีข่าวว่านางสุภาวินีเนี่ยขับรถเบนซ์มาทำงานที่อบต.จริงหรือไม่นายนำโชคตอบว่าจริงเขาขับรถเบนซ์มาทำงานจริงแต่ผมไม่รู้รายละเอียดอะไรมากถามว่ามีเจ้าหน้าที่อบต.บางขุนกองไปรับจ้างแก้ไขกระดาษคำตอบด้วยรู้หรือไม่นายนำโชคตอบว่ามี2คนหลังจากเกิดเหตุก็ยังไม่ได้เข้ามาทำงานเหมือนกับนางสุภาวินีแต่ผมยืนยันได้เลยว่าเรื่องนี้อบต.บางขุนกองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเพิ่งรู้จากข่าวที่เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ล่าสุดปลัดอบต.ได้สั่งการมาแล้วให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงขึ้นถ้านางสุภาวินีและเจ้าหน้าที่อีก2คนกลับเข้ามาทำงานก็คงจะต้องสอบสวนข้อมูลเป็นทางการต่อไป
1: ไม่เข้ามาทำงานแล้วก็ไม่ได้ลาออกด้วย
0: ยังไม่ได้ลาออก
1: เพราะว่าตัวสามีนี่ลาออกไปแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็หายตัวไปด้วย
0: สามีนั้นถูกตั้งกรรมการสอบไปด้วย
1: แล้วตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างยังคะ
0: ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆนะครับคราวนี้มีอีกคนหนึ่งที่เขามีชื่อเป็นกรรมการด้วยชื่อนางสำเภาใช่ไหมนางสำเภาเนี่ยที่มีชื่อถือหุ้นอยู่ด้วยนะ

0: ข้อมูลนางสำเภาเนี่ยในเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามเมืองเจริญลูกเรืองกิจนางสำเภาบุญเอี่ยนแจ้งที่อยู่ที่ตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรระบุอาชีพว่ารับจ้างเมื่อปี59เนี่ยช่างจดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยนะช่วงจดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยแจ้งว่าอายุ56ปีเมื่อปี59นะเพราะฉะนั้นปัจจุบันน่าจะอายุ66ปีแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แหล่งข่าวจากอบต.กำแพงดินให้ข้อมูลว่านางสำเภาบุญเอี่ยมเนี่ยมีญาติเป็นกำนันในพื้นที่อบต.กำแพงดินที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะแต่เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ไหมเดี๋ยวกลับมาดูข้อมูลของนางสำเภากันต่อพักสักครู่ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับ
3: ค่ะเชิญค่ะพี่เอกสัย
2: มีข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าอบต.ที่กำแพงดินเนี่ยแหล่งข่าวอบต.กำแพงดินบอกว่านางสัมภาวุฒิเอี่ยมเนี่ยเท่าที่ทราบมีญาติเป็นกำนันในพื้นที่อบต.กำแพงดินนั่นแหละแล้วก็พอจะรู้ว่ามีอาชีพทำนานี่แหละนางสัมภาวุฒิเนี่ยนะแต่มีรายงานข่าวว่ามีลูกสาวได้แต่งงานโดยลูกเขยเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทมีฐานะดีเพราะฉะนั้นในช่วงหลังๆเนี่ยจึงปรากฏว่านางสัมภาวุฒิเนี่ยซื้อที่ดินเป็นจำนวนมากตลอดช่วง1และ2ปีที่ผ่านมาในเขต
3: จังหวั
2: ดพิจิตรเนี่ยอำเภอสามงามส่วนข้อมูลว่านางสัมภาวุฒิจะมีสถานะเป็นญาติหรือเป็นแม่ของนางสุภาวินีและเป็นแม่ยายของนายพิชิตหรือไม่แหล่งข่าวบอกว่าไม่ทราบคงต้องไปถามญาติเขาที่เป็นกำนันกับแผงดินแต่แสดงว่ามีละแคะละคายว่าสัมภาวุ
3: ฒิแม่ยายมา
2: แม่ของแม่ของคุณสุภาวินีก็เท่ากับเป็นแม่ยายคุณพิชิต
3: แล้วก็มีเงินไปซื้อที่เยอะเลยที่สำนัก
2: ก็ปรากฏว่าทางสำนักข่าว Next News เนี่ยเขาก็ไปติดต่อนายพงพลคงมั่นคนนี้เป็นกำนันตำบลกระแพงดินที่ถูกระบุว่าเป็นญาติกับนางสำเภานายพงพลยอมรับว่าเป็นญาติกับนางสำเภาจริงแต่ติดภารกิจอยู่ยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลใดๆก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราสืบค้นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้นะ
3: อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเนี่ยไปถ้าจะไปก็จะไปง่ายนะพี่ไพศาลคะเวลาไปเดินไป
2: มันติดทางไหนติดทางลพบุรีใช่ไหม
3: ออกทางอินบุรีไปอะค่ะคือแทนที่จะไปซ้ายออกพิษณุโลกใช่ไหมคะมันก็ไปขวาวิ่งเส้นในอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะเวลาน้ำท่วมก็ท่วมหนักเลยนะคะน่าจะเป็นแม่น้ำยมสามงามค่ะเคยไปวัดที่นั่นอยู่มีวัดดังวัดหนึ่งก็คือพระอาจารย์อำนาจโอภาโสที่ท่านเคยสร้างวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอะค่ะท่านก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วละคือท่านเป็นศิลปินใช่ไหมคะฝีมือในการสร้างพระเดชวิจิตรมากท่านก็มาสร้างวัดของท่านอยู่ริมแม่น้ำยมที่เคยไปวัดท่านอยู่ค่ะที่สามงามพิจิตร

0: นี่เป็นความคืบหน้านะเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องการทุจริต
1: ค่ะ
0: สอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ
1: คือความคืบหน้าเนี่ยก็จะได้จากสื่อเยอะเลยกิจเป็นใครส้มเป็นใครในบริษัทนั้นจ่าพิชิตภรรยาจ่าพิชิตแม่ยายจ่าพิชิตตามไปถึงสามงามตามไปดูถึงขนาดที่ว่าไปซื้อที่ซื้อทางแคมป์ญาติพี่น้องอะไรจะรู้หมดเลยค่ะไม่รู้อย่างเดียวแต่สิ่งเหล่านี้ออกมาจากสื่อแต่ไม่มีเลยที่จะออกจากเจ้าหน้าที่คนที่เดือดร้อนก็แจ้งความก็ไปแจ้งความสื่อซึ่งอยู่ไกลมากซึ่งเอาผิดอะไรไม่ได้ด้วยเพจอยู่อเมริกาอย่างเงี้ย CSILA แต่ตัวบุคคลที่เราแทบจะรู้ไส้รู้ภูมิกันหมดเนี่ยไม่มีใครกล้าแตะไม่กล้าไปแจ้งความเขากลัวเขาเปิดปากหรือไงก็ไม่แน่ใจเดียงสงสัยมากค่อนข้างสงสัยมากทั้งหมดเนี่ยคือผลการทำงานของสื่อนะแต่แล้วก็ถ้ามากไปกว่านั้นก็คือว่าเดียงก็คิดว่าท่านผู้ชมที่ดูเอ็มคอร์ดของเราอยู่อย่างฟังรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นั่นก็คง
0: ของคุณนาย
1: เขาพูดหมดเลยพี่เวสารเราได้แค่ผิวเขาพูดหมดแล้วใครทะเลาะกับใครไม่ได้เป็นเรื่องนั้นแต่ความสามัคคีอะไรกันยังไงจะเขย่าเก้าอี้ใครอะไรกันยังไงมันเป็นการเปิดขึ้นมาเพื่อที่
0: มันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมผมก็ฟังมาเหมือนกันว่าในวงน้ำเงินเขาระดับบิ๊กเขาดูจะแบบ
1: ทะเลาะกันแล้ว
0: ทะเลาะกันไปกันคนละกวนกันนะคนหนึ่งก็หนุนอีกคนหนึ่งก็หนุนอีกคนหนึ่งอันนี้เรื่องใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องขบกันอะเพราะว่ามัน
1: ชื่ออะไรนะรุ่งเรืองปลัดรุ่งเรืองอย่างเงี้ยโดนร้องเรียนมาตั้งนานใครก็รู้ไอ้ที่รับเงินแล้วก็อะไรต่อมีอะไรอ้าวอยู่ๆปล่อยให้รุ่งเรืองมาแฉอ้าวอยู่ๆรุ่งเรืองโดนจับรุ่งเรืองธรรมดาที่ไหน
0: เดินแล้วมาคดีผู้อ
1: ื่นเลยโอ้รุ่งเรืองธรรมดาที่ไหนอยู่ตรงนั้นได้ทำมาตั้งนานไม่เชื่อมันก็คือในเวลานี้เนี่ยที่เขาก็อยู่ของเขามานานตั้ง3ปีเข้าไปแล้วใช่ไหมคะที่ไปศาลเพราะฉะนั้นคนที่มาระดับนำทั้งหมดในกระทรวงเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกันหมดแหละแบบชนิดที่ว่ารู้กันอะพอตัวด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครหรอกที่เดียวๆแล้วขึ้นมาได้มันมีนายทั้งนั้นแหละเพราะนั้นศึกครั้งนี้เนี่ยก็คิดว่านายทะเลาะกันเหรอคะ
0: ก็มีบางทฤษฎีเขาพยายามจะโยงไปถึงตรงนั้นแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเลยนักว่ามันจะไปถึงตรงนั้นจริงหรือเปล่า
1: เพราะถ้าถึงตรงนั้นจริงไม่เหลืออะไรเลยนะคะกอดคอกันไว้ไม่ดีกว่าเรามีคดีกันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมีตัวเล่นที่ไหนอ่ะมันก็ไม่ได้มีตัวเล่นนะคะคนหนึ่งเขาก็มีจุดที่คนอื่นไม่มีนะเอาเขาลงแล้วถามว่าเอาใครมาเล่นแทนเขา
0: เออ
1: เด็กก็คิดอย่างนั้นมันอาจจะจบแบบนี้ก็ได้นะคะจบแบบตินกับฟารีดานะคะก็ช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงลูกไปค่ะ
0: คือถ้าทะเลาะกัน
1: ฝ่ายผู้หญิงไปหาว่าผู้ชายแบบทั้งปากผู้ยาวทั้งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผู้ชายก็ไม่มีเงินผู้หญิงก็โมแต่ก็ฟัดก็เฟียดทะเลาะเบาแว้งวันหนึ่งก็พูดแต่เรื่องนี้กระถีบใครจะจ้างไปออกงานก็ไม่มีเงินเลี้ยงลูกอีกปรากฏวันนี้เขาบอกไม่จริงเรื่องผู้ยาวก็ไม่จริงเรื่องยาเสพติดก็ไม่จริงเสียใจหนูก็ผิดครึ่งนึงเรื่องนู้นเรื่องนี้มีคนอบรมหนูก็เปลี่ยนตัวใหม่ห้างประจักษ์ชัยไหทองคำก็มารับไปเลยไปเป็นเล่น MV เรื่องอะไรล่ะแค่ได้กันชื่อเพลงว่าแค่ได้กันค่ะพี่นายจ้าง
0: เอาจ้างใครอ่ะ
1: จ้างเอติ๋นฟารีดาที่กำลังท้องอยู่เนี่ย
0: อ๋อ
1: ไปเล่น MV เลย
0: ชื่อเพลงติ๋นนี่เขาเป็นนักร้องของ
1: คุ
0: ณนั่นมีเหรอ
1: ใครอ่ะ
0: คุณอะไรคอมบุรีอ่ะ
1: ก๊อตเขาก็พากันเสียใจขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็เดือดร้อนไปหมดใช่ไหมคะเนี่ยนี่เขาก็แบบรับผิดกันคนละครึ่งแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ร่วมกันทำอาหารกิน ก็ดีด้วยกันทุกฝ่ายอะค่ะมันอาจจะจบแบบนี้ก็ได้นะคะ
0: ก็โอเคก็ร่วมกันทำมาหากินชาวบ้านก็โอเครอยินดีไปแล้วด้วย
1: เนี่ย
0: ไอตอนเขาทะเลาะกันก็พลอยเครียดแค้นคือหา
1: ตอนเขาทะเลาะกันแล้วก็แบบใช่ไหมคะแต่พอเขาดีกันเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยทุกคนก็ต้องไปทำงานเนี่ยต่างคนก็ต่างต้องไปรีวิวขายของการมีเด็กคนนึงมันต้องใช้เงินเยอะนะอะไรฮะแล้วก็พากันรับผิดสักคนละครึ่งสักก็จ
0: บ
1: ต่างคนต่างช่วยกันทำมาหากินทุกอย่างก็ดีนะคะ
0: เด็กๆผมตามยายไปดูลิเกนั่งดูเวลาแกโกรธตัวร้ายตะมันปากก็โกรธเปรี้ยวแหมตัวร้ายอินกับเขาแหละก็ยังนึกภาพยายได้ยังพอจำความได้นะผู้ใหญ่เขาชอบลิกงลิเกเขาก็อินไปกับลิเกนะ
1: ดิฉันเองเนี่ยยังจำได้เลยนะบาปกรรมมากเลยนะพวกลิเกพวกนั้นอะมันเล่นงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรก็ไม่รู้เด็กก็ไปดูเล่นแล้วก็แบบเราก็อินมากเราเป็นเด็กๆอ่ะแล้วมันก็จบแบบยังไม่จบแล้วให้เราไปตามต่อไปถ้าเราดูหนังสมัยก่อนละครช่อง7ช่อง9วันรุ่งขึ้นเลยยังไปดูได้ถูกไหมคะ
0: แต่ลิเกมันไ
1: ปรู้จักมันทำลายจิตใจเด็กมากเลยนะเด็กก็มันมีความฝันไปกับตรงนั้นแล้วอ่ะแล้วจะไปตามดูที่ไหนอะลิเกใครจะขึ้นบ้านใหม่อีกอะคะ
0: คือเวลาไม่พอเรื่องมันยืดเยื้อมากเขาบทนู่นบทนี่อะไรมัน
1: ทำบาปทำกันกับเด็กมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะเนี่ยก็เดี๋ยวว่ามันอาจจะจบแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบฟารีดากับตินตินนะคะ
0: โอเคหักมุมมาเรื่องฟารีดาตินตินเลยนะเอาเดี๋ยว
1: มันต้องจบแบบนั้นแหละไม่งั้นลำบากด้วยกันทั้งคู
0: ่ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับ
1: ค่ะเอาเรื่องดีๆมั่งดีกว่าเปิดบัญชีทรัพย์สินไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทรัพย์สิน183ล้านที่ดิน56แปลงมูลค่า73ล้านมีเงินฝากนะ54ล้านค่ะมีรายได้ปีละ2ล้าน9โดยมีรายได้จากการทำนา 50,000 บาทค่ะโสดค่ะโสดจริงๆเกือบ184ล้านนะ 183.96 อ่ะมีเงินสดอยู่ 300,000 เงินฝาก19บัญชี54ล้านเงินลงทุนก็เกือบ15ล้านนะคะ 14.9 ล้านแล้วก็มีเงินให้กู้ยืมด้วยค่ะ 12.9 ล้านแน่โอ้ธรรมดาที่ไหนพี่ดินแกมีทั้งศรีสะเกษอุบลนนทบุรี73ล้านโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง24หลังในอุบลศรีสะเกษนนทบุรี24ล้านค่ะมีรถ3คันนะคะแหวนกระเป๋านาฬิกาทะเบียนประมูลมูลค่าล้านหนึ่งมีหนี้สินอยู่18,000ค่ะได้ดอกเบี้ยเดือนละปีละ300,000ได้จากเงินจากการทำนาปีละ50,000ได้เงินปันผล540,000ค่าเช่า300,000ค่าตอบแทนที่ปรึกษาล้าน2เงินเดือน530,000

0: เบ็ดเสร็จก็สตรีสุภาพสตรีสาวสวยโสดเก่งคนนี้ก็มีทรัพย์สิน183 ล้านบาทค่ะนายกเล็กนะ
1: ก็ครอบครั
0: น
1: ว
0: าย
1: ก
0: ก
1: ็
0: เล็กเล
1: เข
0: ย
1: าก็มาจากครอบครั
0: คร
1: ว
0: อบครัวนักการเมืองค่ะ
1: นักการเมืองเนี้ย
0: เนี่ยลูกเทพรุ่นแรกเลยค่
1: ก
0: ะ
1: ็มี
0: เออไม่ใช่รุ่นแรกต้องพวกคุณท็อปเนาะ
1: ก็ไม่ได้ห่างกับคุณท็อปมากก็รุ่นหลังอ่ะแต่ว่าไม่ได้ห่างกันมากนะก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของพวกเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่คนโตของพวกลูกเทพทั้งหลายครับ
0: มีประสบการณ์มาก่อนตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่ว่างั้นเถอะค่ะแล้วก็เอาข่าวไม่ดีบ้างมีการออกหมายจับคุณอนันต์อัศวโพคินนะคะ
1: อันนี้เรื่องอะไรเรื่องธรรมกาย
0: วัดพระธรรมกายเรื่องวัดพระธรรมกายเดี๋ยวนะคะ
1: แกก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินบริจาควัด
0: มันนานแล้วนี่คะดิฉันยังสงสัยอยู่ว่าทำไมเพิ่งออกหมายจับ
1: ก็ผมว่าคงจะเป็นเรื่องเงื่อนเวลาของคดีอะไรเงี้ยเรื่องจะหมดกำลังจะหมดอายุความหรืออะไรยังไงทำนองนั้น
0: กรณีอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องนายอนันต์อัศวโพคินนะคะผู้ต้องหาฐานสมคบโดยการตกลงกันเพื่อทำความผิดฐานฟอกเงินก็แล้วกันหลักๆคือฟอกเงินนั่นแหละต่อมาทนายความในฐานะตัวแทนผู้เสียหายคดีฟอกเงินเข้ายื่นหนังสือต่อที่ DSI นะคะเพื่อยื่นข้อร้องเรียนให้พิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีแล้วก็รวมถึงพระธรรมชโยกับพวกด้วยนะคะแล้วก็มีรายงานว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งว่าพนักงานสอบสวนได้ขอหมายศาลออกหมายจับตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากไม่สามารถนำตัวไปฟ้องได้แล้วก็เขานัดแล้วก็ปรากฏว่าศาลอนุมัติหมายจับเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาคาดว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่พี่ไปศาลไหมคะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายการมาตลอดว่าเขาอยู่ในภาวะไตวายระยะสุดท้ายแล้วก็ไปเปลี่ยนไปที่ออสเตรเลียค่ะ
1: ลูกๆบริหารแล้วมั้งใช่ไหมรุ่นทายาทแล้วคุณนันท์ก็เป็นรุ่น
0: มีการเชิญหมอที่รักษาเนี่ยค่ะมาให้ปากคำเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยไตวายระยะสุดท้ายต้องฟอกเลือด1 ครั้งต่อสัปดาห์ไปตลอดชีวิตโอ้ถ้า1 ครั้งต่อสัปดาห์ถือว่าไม่มากนะคะค่ะ
1: ครับ
0: ไม่
1: ตอนหลังคุณอนันต์เขานอกจากทำไม่เรื่องไอ้บ้านจัดสรรแลนด์แอนด์เฮาส์แล้วเขาไปทำไม่เนี่ยนะศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นะดังมากนะ
0: เทอร์มินอลแล้วก็โรงแรมเขาเป็นคนมีเทสในเรื่องนี้มาก
1: แล้วก็ทำไม่นี่แฟชั่นเขาไปแฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์นี่ก็กลุ่มคุณอนันต์นะ
0: ดิ้นเคยเอากางเกงไปตัดขาที่แฟชั่นไอแลนด์เฉพาะตัดขาเกงแล้วจะ150มั้งจำได้แล้วก็ลูกค้าประจำคือคุณอนันต์
1: เหรอ
0: มาเอง
1: ครับคือ
0: มาเอง
1: คุณอันคิดว่าไอ้ห้างเนี่ย Terminal 21 Fashion Island อะไรเนี่ยจุดที่น่าจะเป็นจุดขายเขาอย่างยิ่งเลยคืออะไร
0: มันมีทุกอย่างจอดรถสะดวกที่สุดไม่มีที่คุณจะไม่มีที่จอดรถที่นั่นจอดรถสะดวกและห้องน้ำเลิศเลอมากห้องน้ำเลิศเลอที่สุด
1: ผมให้คะแนนเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เขาแบบแล้วกลายเป็นว่าห้างอื่นๆนะต้องทำตามแบบห้างของคุณอนันต์หมดเลยก็คือห้องน้ำ
0: ห้องน้ำเลิศเลอที่สุด
1: แล้ว
0: หนึ่งที่จอดรถ2ห้องน้ำ
1: ห้องน้ำเขาเนี่ยนะเป็นระบบอัตโนมัติหมดนะ2เขาให้แม่บ้านประจำตลอด24ก็ตลอดทำการนะพูดง่ายมีแม่บ้านดูตลอดไปล้างมงล้างมือน้ำหยดปั๊บตอนเดินออกปั๊บแม่บ้านตาม
0: ห้องน้ำผู้ชายเหรอคะ
1: ห้องน้ำผู้ชาย
0: มีนวดไหมมีทุบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่มีอันนั้นรู้สึกจะหมดสมัยแล้วอันนั้นต้องพวกเดือดพาเลสพวกเดือดพาเลส
0: ก็ไปดึงทุบปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี

0: าดวางไว้แล้วแต่จะให้เท่าไหร่ไม่มีนะฮะโอ้พี่สายทันเดอะพาเลสด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ไม่ใช่ต้องทันอยู่แล้วไม่ใช่เด็กวัยรุ่นนะด้วยตอนเดอะพาเลส
0: เราในห้องน้ำผู้ชายเดี๋ยวเขาใช้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะที่นวด
1: ไม่มีอ๋อหมายถึงว่า
0: หมายถึงว่
1: าหมายถึงว่าห้างของคุณนั่นเหรอ
0: หมายถึงสมัย
1: เด็กพาเลสสมัยก่อนเหรอเด็กผู้ชายเด็กผู้ชาย
0: อ๋อเด็กผู้ชายคอยทุบหลังให้ใช่ไหมคะ
1: เขาจะไม่มาทุบเลยเขาจะมีผ้าเย็นเขาจะเดินมาประกบข้างหลังแล้วเขาบอกขอโทษนะครับแล้วก็จะวางผ้าเย็นลงที่ต้นคอแล้วก็จะวางผ้าเย็นลงที่ต้นคอไง
0: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะผ้าเย็นวางเรียบร้อยแล้วก็เพิ่มจับ
0: ตั้งผ้าเย็นที่เป็นผ้าขนหนู
1: ผ้าขนหนูเล็กๆแล้วไปเอาไปใส่
0: โคโลน
1: ให้มันเย็นแล้วจะวางเขาจะคลี่มาแล้ววางตรงต้นคอเนี
0: ่
1: ย
0: แฟนรายการเราเป็นต้นตำรับผ้าขนหนูเย็นที่ขายตามตู้แช่เนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: มันเริ่มกำเนิดมาจากเขาอะรับงานกองถ่ายฝรั่งแล้วฝรั่งร้อนมากเขาเอาผ้าขนหนูเนี่ยค่ะแช่อดิโคโลนคลาสสิกอะ4711อะไรของเขานี่แหละแล้วก็ให้ฝรั่งใช้แล้วหลังจากนั้นเขาเป็นคนทำอันเนี้ยเข้าขายในปั๊มปตท.เจ้าแรก
1: อ๋อที่เป็นผ้าเย็นแช่เนี่ย
0: ใช่ค่ะเป็นเจ้าแรกที่ช่วงหนึ่งที่ต้องมีผ้าขนหนูเนี่ยเขาคือเจ้าแรกทำมาจากธุรกิจกองถ่ายต่างประเทศแต่รายการเรานี่แหละ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคเนี่ยคุณอนันต์อัศวโพคินเนี่ยเขาเป็นต้นตำรับเลยเขาทำห้องน้ำสะอาดดีใส่แอร์เข้าไปมองไปถึงเข้าไปในห้องน้ำแล้วโอ้โหบางคนเนี่ยนั่ง
0: มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะพี
1: ่มันมีพื้นที่ให้นั่งพอนะ
0: มันเป็นธีมค่ะอย่างเช่นทุกวันนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์เนี่ยธีมเซอร์คัสนะคะธีมสวนสนุกค่ะห้องน้ำผู้หญิงอะ
1: อ๋อ
0: เข้าไปเหมือนเข้าไปในสวนสนุกเลยค่ะ
1: ผม
0: แล้วเนี่ย
1: เข้าไปแล้วเราเข้าไม่ได้อยู่แล้วเราเข้าได้แต่ของผู้ชาย
0: ค่ะเป็นธีมสวนสน
1: ุ
0: ก
1: ก็เน้นเรื่องความสะอาดความสะอาดสะอาดไม่มีอะไร
0: สวยงาม
1: เข้าไปทุกครั้งก็สะอาดสะอาดนะแล้วกลิ่นเกินอะไรบรรยากาศแอร์ติดเย็นฉ่ำยิ่งเทอร์มินอล21นะตรงอโศกอ่ะโอ้โหห้องน้ำแบบ
0: เป็นธีมหนัง
1: เป็นไม่เขาปีเป็นที่นั่งแบบให้นั่งพักอะไรเงี้ยนะคือเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็มานั่งพักได้อะไรได้ในห้องบริเวณห้องน้ำนั่นแหละ
0: พี่ไปถ่ายรูปไปเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะในห้องน้ำเขาเนี่ยมันมีภาพดารา
1: ครับ
0: แล้วก็ร้านอาหารเขาก็ถูกมากก๋วยเตี๋ยวชามละ28 บาทไม่รู้เดี๋ยวนี้เท่าไหร่แล้วก็คืออะไรดีก็ดีอะค่ะแต่เสียดายว่ามันมีคดีแบบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: แม้แล้วคุณอนันต์เขาเคยเขียนเล่าเรื่องราวในชีวิตเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นครอบครัวคนจีนอยู่กันแบบกงสีในบ้านเนี่ยอยู่กันเป็น10 กว่าชีวิตเลยแล้วในบ้านซึ่งก็ไม่ได้ว่าใหญ่โตเลยมากมายนะพ่อแม่ก็เป็นนักธุรกิจอ่ะคุณแม่เขาเป็นเจ้าของโรงแรมแมนดารินเนี่ยโรงแรมแมนดารินที่แถว3 ย่าน
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ฝึกเขาเป็นนิสัยก็คือว่าเขาพวกเขาพี่น้องทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันขัดห้องน้ำทำความสะอาดห้องน้ำเกือบจะเรียกว่าทุกวันเลยเพราะว่ามันคือสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่หมดเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้สกปรกอะไรไม่ได้นะมันเลยติดเป็นนิสัย
0: ให้ความสำคัญกับห้องน้ำ
1: ติดเป็นนิสัยว่าจะต้องดูแลห้องน้ำให้สะอาดแห้งทำความสะอาดเสร็จแล้วให้แห้งไม่ให้มันชื้นหรือว่ามีอะไรที่มันดูแล้วมันไม่เจริญหูเจริญตาเนี่ยเขาบอกติดมาแล้วทำให้เขาในการทำธุรกิจมาเนี่ยก็ถึงมาเน้นในเรื่องนี้ก็เป็นหลักคิดของเขาแต่ว่าสรุปว่ามาที่ก็มีคดีเรื่อง
0: ออกหมายจับแล้ว
1: โอเคครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องอื่นๆ
1: มันมีข่าววันนี้มีข่าวรถไฟถึง2 เรื่องนะการรถไฟประเทศไทยนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องแรกเลยรถไฟบอกคุยจบแล้วกับ CP
0: อวสาน
1: ได้แจ้ง CP ให้ CP รับทราบแนวทางการเลิกสัญญากันชี้แก้สัญญาไปต่อยากหลังสถาบันการเงินประเมินโครงการไม่คุ้มค่าชี้ทั้งโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจกระทบคาดจะสรุปบอร์ด EC ชี้ขาดไม่ภาย

ไม่เกิน2เดือนส่วนจะไฮสปีดต่อหรือไม่ตอบไม่ได้ต้องรอนโยบายใหญ่ของ EC นะแต่ว่าก็อาจจะต้องดึงสัญญา4 4-1ช่วง

0: ากบอร์ด EC เห็นชอบให้แก้สัญญาได้ตามมติบอร์ด EC เดิมก็จะส่งร่างสัญญาฉบับใหม่ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดแล้วเสนอเรื่องไปยังครม.พิจารณาต่อหรือถ้าหากบอร์ด EEC ไม่เห็นชอบในการแก้ไขสัญญาก็จะนำไปสู่การสิ้นสุดสัญญาอันนี้แหละที่เป็นพาดหัวของอิสราว่าอวสานไฮสปีด3สนามบินค่ะนี่คืออวสานถ้าบอร์ด EEC ไม่เห็นชอบในการแก้สัญญาก็จะนำไปสู่การสิ้นสุดสัญญาหลังจากนั้นรฟท.จะเจรจากับเอกชนในรายละเอียดเพื่อสิ้นสุดสัญญาต่อไปค่ะแล้วก็เนี่ยผู้ว่าการรถไฟบอกมีความเป็นไปได้เนื่องจากเอกชนรับรู้แนวทางกรณีที่ต้องสิ้นสุดโดยต้องมีมติบอร์ด EC ที่ชัดเจนก่อนนะฮะแล้วก็อย่างที่พี่ไพศาลว่าก็คือว่าสถาบันการเงินไม่เชื่อมั่นไม่คุ้มค่
1: า
0: เป็นปัจจัยยากที่สุดนะฮะก็ราคาประมูลมาแพงกว่าเบอร์200,000 ล้านอะเบอร์สองที่เสนอถูกกว่า100,000 ล้านแล้ว7 ปีผ่านไปค่าก่อสร้างเพิ่มไปอีกเท่าไหร่แพงกว่าเบอร์200,000 ล้านเมื่อ7 ปีที่แล้วและทุกวันนี้ทั้งเหล็กทั้งปูนทั้งค่าแรงก็เพิ่มขึ้นจาก7 ปีที่แล้วเท่าไหร่และอย่างที่วิเคราะห์กันว่าตัวคนใช้บริการก็ไม่ได้เยอะเท่ากับที่คำนวณไว้เมื่อ7 ปีที่แล้วอีกต่างหากเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็ไม่อยากไปต่อแต่ทีนี้ประเทศชาติเสียโอกาสขนาด7 ปีเนี่ยใครจะรับผิดชอบครับพี่ในศาล
1: นั่นแหละมันคงจะต้องต่อรองกันตรงนั้น
0: ใคร
1: เอกชนก็คงจะอยากให้เขาเสียหายน้อยที่สุดอะ
0: รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม CP รับบริหารเดินรถนั้นแอร์พอร์ตเวลลิงก์นะคะรถไฟและ CP มี MOU ซึ่งกำหนดสิ้นสุดวันที่30 กันยายนปีนี้ต้องรอข้อสรุปสัญญาหลักให้จบก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามจะหาวิธีให้กระทบผู้โดยสารน้อยที่สุด
1: ยกเลิกสัญญาก็ต้องคืนรฟท.
0: แอร์พอร์ตเรียลลิงค์ที่ทุกวันนี้เข้าไปบริหาร
1: ใช่ต้องคืนแบกรฟท.ก็มีบริษัทลูกเดิมก็อยู
0: ่ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้พักกันใช่ไหมต้องพักก่อนสักครู่ใช่ไหมครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง2มุมข่าว
1: แล้วครับมาคุยกันต่อครับคุณอานครับ
0: ค่ะวันที่29ถึงวันที่1 กรกฎาคมก็คือวันนี้จะถึงวันพุธเนี่ยมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70นะคะ
1: ครับ
0: วงเงิน3,788,000 ล้านบาทเงิน 3.788 ล้านเนี่ยล้านเนี่ยปรากฏว่าเป็นงบใช้จ่ายภาครัฐเป็นบุคลากรรัฐถึง 1.43ล้านครับพี่ไพศาลเกือบครึ่งหนึ่ง
1: คือประมาณเกือบครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง
0: เป็นเงินเดือนอะไรพวกเนี้ย มันเพิ่มขึ้นเยอะนะพี่ไพศาลเพราะว่าลองนึกย้อนไป20 ปีแล้วเนี่ยเราไม่มีศาลปกครองศาลปกครองมีทั้งศาลปกครองกลางศาลปกครองสูงสุดเราไม่มีศาลรัฐธรรมนูญเราไม่มีศาลคดีทุจริตถูกไหมคะเราไม่มีอบต.คิดดูว่าทุกตำบลเนี่ยมีอบต.และข้าราชการเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่

0: ที่เพิ่มขึ้นชัดเลยเราเพิ่มศาลขึ้นมาเยอะมากเราเพิ่มเจ้าที่ท้องถิ่นขึ้นมาเยอะมากค่ะเพราะนั้นรายจ่ายพวกนี้มันจะสูงมากๆเลยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องว่าเราการรถไฟประเทศไทยเขามีเรื่องที่แถลงวันนี้สองเรื่องเรื่องแรกเมื่อสักครู่ที่เล่าไปแล้วนะคุณหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนะซึ่งกำลังจะเคาะกันว่าจะ
0: หยุดอยู่แล้ว
1: จะแก้สัญญาหรือว่าจะเลิกแนวโน้มก็น่าจะเลิกยกเลิกสัญญากันไปกับอีกเรื่องนึงครับผู้ว่าการรถไฟรฟท.คุณอนันต์โพนิ่มแดงบอกว่าจะไม่ฟ้องเพิ่มขับไล่เขากระโดงอีกแล้วนะโดยบอกว่าการดำเนินคดีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยหลังจากที่รฟท.ได้ยื่นฟ้องขับไล่ลายแปลงไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ในส่วนของรฟท.ถือว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายหมดแล้วรวมถึงการอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองกลางทั้งหมดอยู่ในกระบวนการประสานงานเรื่องการเข้าให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่และการส่งเอกสารหลักฐานต่างๆผู้สื่อข่าวถามว่ามีข้อวิจารณ์ว่าท่าทีของการรถไฟช่วงหลังเนี่ยเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เหมือนจะไม่เหมือนเดิมกรณีข้อพิพาทเขากระโดงคุณนันท์บอกว่าเรื่องอยู่ในกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาการรถไฟไม่อาจก้าวล่วงได้แต่ยืนยันว่าการรถไฟพร้อมให้ความร่วมมือในเรื่องข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยก่อนหน้านี้ในการรถไฟดำเนินการฟ้องต่อศาลบุรีรัมย์รวมทั้งสิ้น116แปลงจำนวน4ครั้งครั้งที่1วันที่14ตุลาคม68ยื่นฟ้องขับไล่2แปลงครั้งที่2วันที่17ตุลาคม68ยื่นฟ้องขับไล่9แปลงครั้งที่3วันที่24ตุลาคม68ยื่นฟ้องขับไล่15แปลงและครั้งที่4วันที่29ตุลาคม68ยื่นฟ้องขับไล่90แปลงซึ่งล่าสุดศาลจังหวัดบุรีรัมย์ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการรังวัดจัดทำแผนที่พิพาทในคดีเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประกอบการพิจารณาพิพาทและบังคับคดีของศาลใน24คดีแรกและขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์จัดส่งแผนที่พิพาทให้ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ทราบก่อนวันที่18พฤษภาคม69นั้นเนี่ยนายนันท์บอกว่าในส่วนของรฟท.ได้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายไปแล้วตอนนี้คดีความต่างๆอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วรอคอยคำพิพากษาจากศาลซึ่งเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานอัยการสูงสุดโดยยังไม่มีการฟ้องเพิ่มใดๆอีกเมื่อถามว่าการรอคอยคำพิพากษาที่อัยการสูงสุดแนะนำต้องให้คดีถึงชั้นศาลฎีกาทุกคดีก่อนหรือไม่ถึงจะพิจารณาฟ้องขับไล่เพิ่มเติมคุณอนันต์ก็บอกว่าไม่เชิงแบบนั้นเพียงแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมไปถึงชั้นศาลฎีกายังไงก็ต้องไปถึงชั้นศาลฎีกาอยู่แล้วผู้สื่อข่าวเขาถามย้ำว่าจะรอคำพิพากษาศาลฎีกาทั้ง24คดีแรกเลยหรือไม่คุณอนันต์ก็บอกว่าไม่ใช่ในหลักการเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาก็ย่อมต้องมีการยื่นอุทธรณ์ต่อและอาจไปถึงขั้นฎีกาดังนั้นจะต้องรอให้ทั้ง24คดีสิ้นสุดหรือไม่ยังตอบไม่ได้แต่ต้องรอให้มีคำพิพากษาออกมาก่อนจะกี่คดีก็ได้แต่ขอให้เห็นแนวทางก่อนก็ตอบแบบรับแบบสู้นะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องพี่ไพศาลตามเรื่องนี้ไหมคะที่คุณขิงกับคุณพลปีเขาจับมือกันที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟเนี่ยค่ะ
1: ก็เนี่ยเขาคือยังไงเขาจะต้องเอาไอ้ที่ไปซ่อนเอาไว้ในไอ้บินค่าไฟเนี่ยออกมาให้ได้10กว่าสตางค์ต่อครัวเรือนเนี่ยนะเพราะว่าคุณขิงเขาบอกว่าไอ้เงินส่วนที่เอาออกไปเนี่ยมันจะได้เอาไปช่วยผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยซึ่งจะช่วยได้สบายๆเลยประมาณ20,000กว่าล้านเนี่ยหมื่นกว่า20,000ล้านเนี่ยใช้ช่วยได้สบายเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเอาออกไปได้เรียบร้อยเมื่อไหร่ก็จะได้ประกาศไอ้เรื่องของค่าไฟไม่เกินครัวเรือนที่ไม่ใช้ไม่เกิน200เนี่ยก็จะเรียกเก็บหน่วยละไม่เกิน3บาท
0: ในขั้นตอนแรกเมื่อแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนจะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.และกพช.

0: ซึ่งก็สามารถเรียกประชุมได้ทันที
1: เห็นว่า
0: ขั้นตอนแรกไม่แยกค่าไฟนะส่วนขั้นตอนที่2ก็คือสามารถทําได้พร้อมกันก็คือเมื่อดึงค่าไฟออกมาแล้วเนี่ยก็เอาไปลดค่าไฟที่ชาร์จกับประชาชนได้1กับ2เนี่ยเรียกประชุมแล้วก็ดึงออกมาได้ทันทีเลยส่วนขั้นตอนที่3คือตัวรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีรายได้ลดลงแต่ในที่สุดการไฟฟ้าทั้ง3จะหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพว่าจะให้ทางหลวงชนบททางหลวงท้องถิ่นและกทม.มาร่วมกันรับผิดชอบอย่างไรซึ่งยังมีเวลาอยู่แต่สิ่งเร่งด่วนคือการดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบัตรประชาชนซึ่งทุกฝ่ายตกลงกันว่าจะดำเนินการตามนี้ค่ะก็คือแบบดึงออกมาลดเดี๋ยวนี้เอาแล้วไปเก็บที่ไหนยังไง
1: ให้ไปคุยกันเอง
0: จริงเหรอพี่
1: อ้าวก็ให้สามการไฟฟ้าไปคุยกันว่าจะทำยังไงไอ้ส่วนที่เป็นภาระอยู่ 20,000 30,000 ล้านอะไรนี่แหละอาจจะต้องทำยังไงจะต้องก็คือคุยกันเองแล้วก็มันก็จะมีพวกเลกูเลเตอร์อะไรต่างๆเขาก็จะสั่งการมาด้วยครับ
0: แล้วเขาไปคุยกันเองเขาจะทำยังไงอะคะ
1: ถ้าเขาคิดว่าเขาแบกรับภาระไม่ไหวไม่เป็นธรรมต่อเขาเขาก็ต้องส่งผ่านมาที่ผู้ใช้ไฟ
0: ซึ่งก
1: ็ไอ้ไฟสาธารณะมันก็มีเจ้าของงานแต่ละที่อยู่นี่ทั้งกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบททั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมนะเพราะว่าไม่เสียค่าไฟเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้มีเจ้าภาพนะมันมีเจ้าภาพอยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีเจ้าภาพเนี่ยไฟไม่ติดอะไรต่างๆมันไม่มีใครมาเปลี่ยนไฟมันต้องมีอย่างของอบต.นี้ของเทศบาลนี้อะไรต่างๆเขามีแต่ว่าเขาไม่ได้เสียค่าไฟแต่เขาก็ยังต้องดูแลอยู
0: ่เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วอะค่ะ Facebook กฟผจุดนะฮะแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยได้เขียนอย่างนี้ค่ะกฟผ.แจงวาทกรรมเสือนอนกินย้ำบทบาทรัฐวิสาหกิจดำเนินกิจการตามนโยบายรัฐมิได้มุ่งแสวงหากำไรคุณวริศรัตนชื่นเป็นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ในฐานะโฆษกกฟผ.เปิดเผยกรณีที่มีการกล่าวหาว่ากฟผ.เป็นเสือนอนกินผลิตไฟเอง 29%แต่เป็นคนกลางรับซื้อไฟเอกชน 71% มาขายต่อจะมีกำไรปีละนับหมื่นล้านเพราะฉะนั้นกฟผ.ควรลดราคาให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายควรที่ให้กฟผ.ไปลดราคาให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก็คือพวกภูมิภาคกับนครหลวงเนี่ยเพื่อจะได้ต้นทุนของประชาชนลดลงด้วยปรากฏกฟผ.เขาชี้แจงอย่างนี้นะคะกฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงพลังงานและคลังค่ะต้องดำเนินงานผลิตและรับซื้อไฟฟ้าตามนโยบายและการกำกับของหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจากการดำเนินงานเพียงแต่ให้มีรายได้เพียงพอต่อการลงทุนและดำเนินกิจการโดยไม่เป็นภาระต่อหนี้สาธารณะเท่านั้นอีกทั้งยังมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานควบคุมผลตอบแทนการลงทุนของกฟผ.อย่างเคร่งครัดหากพิจารณาองค์ประกอบค่าไฟฟ้าซึ่งกำหนดโดยกกพ.พบว่ารายได้ของกฟผ.มีเพียงค่าซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ากฟผ.ในอัตรา 0.22 บาทต่อหน่วยขายปลีกกำไรนะฮะหน่วยหนึ่งได้กำไร22สตางค์ค่าระบบส่งกฟผ.ใครใช้ไฟในระบบส่งของกฟผ.กฟผ.ได้หน่วยละ25สตางค์ค่ะซึ่งเป็นอัตราเดิมมาตั้งแต่ปี58 11ปีที่แล้วไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดส่วนการซื้อไฟฟ้าเอกชนและต่างประเทศรวมถึงค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของการรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดกฟผ.เป็นเพียงผู้รับซื้อไฟฟ้าตามราคาที่รัฐเป็นคนกำหนดและดำเนินการตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าเท่านั้นไม่มีการบวกกำไรเพิ่มและแถมกฟผ.ยังคงแบกรับภาระค่า FT สะสมนับแค่ปลายปีที่แล้วคือ31ธันวาคมอะค่า FT อ่ะเป็นหนี้กฟผ.อยู่ 35,928 ล้านนะคะพี่ในศาล
1: ก็หลายรัฐบาลก็ให้กฟผ.ช่วยรับไปสภาพรับหนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งส่งผ่านมาให้กับผู้
0: ประชาชนแล้วเวลาบอกว่ากฟผ.กำไรอ่ะถามว่ากำไรกฟผ.ได้จากอะไรเอาไปทำอะไรกำไรของกฟผ.ได้รับการจัดสรรตามระเบียบสคร.ก็คือ

0: รัฐวิสาหกิจใช่ไหมคะเพื่อนำไปใช้พัฒนาโดยแบ่งเป็นนำส่งคลังค่ะ10กว่าปีที่ผ่านมาเขาเนี่ยปีแล้วเขาเป็นท็อปเลยนะคะที่1เลยนะคะในการส่งเงินเข้าคลังเนี่ยเขาเป็น1ใน5หน่วยงานที่นำส่งรายได้เข้าแผ่นดินมากที่สุดมีกฟผ.มีกองสลากมีอะไรนะคะปตท5หน่วยงานอะกฟผ.และปีแล้วเขาจะเป็นที่1ด้วยแล้วเขาก็นำไปลงทุนในระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและส่งไฟฟ้าของประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้กฟผ.มีผลตอบแทนการลงทุนเขาเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนและได้กำไรสูงกว่าที่กกพ.กำหนดถึงได้มีเงิน call back ไปช่วยไงคะพี่ไพศาล CLAW call back DACK เนี่ยค่ะเขาไปลงทุนและได้
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: จามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์19:30 นครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิศแล้วครับชั่วโมงแรกใครฟังไปแล้วสวัสดีอีกครั้งหนึ่งส่วนพี่น้องต่างจังหวัดที่อาจจะเพิ่งเปิดขึ้นมานะครับเปิดควบคู่กันไปได้นะครับใน LTM FM 95จะได้เห็นเรา2คนด้วยนะคะ
2: ค่ะมีบางคนบอกเพิ่งเคยเห็นเรา2คนครั้งแรกเราก็มาอยู่นะ
1: ก็ต้องมาในเฟซบ่อยๆนะครับจะได้เจอนะฮะพี่จรูนบอกสรุปว่าพ่อมีพ่อเป็นของตัวเองแล้วหรืออ๋อผล DNA เขาออกแล้วนะครับพี่จรูนนะนะน้องตินตินเป็นพ่อแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ101ท่านโอ้โหนี้รอยเอ็ดนะครับใน Facebook แล้วก็อีกมากมายนะครับเราฟังเราทางวิทยุนะฮะทักทายทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับพี่กล้วยกับน้องด้งนะครับผม
2: ค่ะดีเจกล้วยกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะ
1: มาฟังข่าวกันต่อครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: วันก่อนที่ด้งบอกมีเจ้าอาวาสอ่ะที่พักสงฆ์ภูตาใช่ไหมที่แห่งหนึ่งเนี่ยที่ไปบังคับสี่สามเณร4รูปอ่ะให้อมไว้อวัยวะเพศ
1: ที่บอกว่าวันจันทร์มาคนวันอังคารมาคนเรียกมาวันละคนหมุนกันมา
2: ใช่นี่แหละนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตอนเนี้ย
1: ให้มาอมนกเขาอมนกเขาเจ้าวาด
2: ตำรวจเนี่ยได้รวบรวมหลักฐานแล้วออกหมายจับแล้วที่สงขลานะคะปรากฏว่านายอธิชาติคนนี้คือพระนะคะพระเนี่ยเขาก็ไปศึกนะไปลาสิกขาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่จังหวัดหลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดอะไรเนี่ย
1: คือยังไม่เจอเหรอพี่เหรอคือท่านหนีไปเลยใช่ไหม
2: หลบหนีไปลาสิกขา
1: ที
2: ่ไหนไกลมากเลยนะจากสงขลาเนี่ยขึ้นไปนู่นเลยอ่ะไปที่วัดศรีพุทธโคคมที่จังหวัดอุตรดิตถ์อ่ะแล้วก็ถูกจับตัวได้แล้ว
1: อ๋อครับผม
2: ใช่นะคะหลังจากที่เจ้าวาดคนนี้บังคับสี่สามเณรอมวัยวะเพศเนี่ยนะคะแล้วก่อนที่ทั้งเณรทั้งสี่รูปเนี่ยนะคะอายุ12-14อ่ะไปแจ้งความที่สภ.ทุ่งสงเอาไว้แล้วเนี่ยตำรวจก็ออกหมายจับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ยังหาไม่เจอปรากฏว่าสืบทราบมาว่าตาพระรูปนี้นะคะก็ได้ใช้รถยนต์ขับหนีจากสงขลาไปนครศรีธรรมราชไปพักที่รีสอร์ทแล้วก็เปลี่ยนไปใช้รถกระบะมาสด้านะคะอู้เป็นนู่นน่ะไปศึกที่นู่นเลยอ่ะภาคเหนือนะอุตรดิตถ์แล้วก็ถูกจับแหละถูกจับเรียบร้อยแล้วหลายวันเหมือนกันเนาะมันเริ่มมันเกิดตั้งแต่วันที่24จับได้วันที่27เมื่อวานนี
1: ้ครับผม
2: 27วัน
1: 27ก็วันเสาร์ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: พี่ปุญญวัฒน์บอกฟังทุกวันนะครับขอบพระคุณนะฮะ
2: พี่โจ
1: รามยองเนี่ยครับบอกว่าลาดพร้าวฝนตกเรียบด่วนลาดพร้าวฝนตก
2: ต้องผ่าแล้วเนี่ย
1: เช่นเดียวกับที่ระนองนะครับพี่สมคิดก็บอกว่าที่ระนองฝนเริ่มตกหนักแล้วหูขอให้รีบหยุดเนาะเดี๋ยวเผื่อคนใต้กรีดยางกันนะคืนนี้นะเดี๋ยวไม่ได้กรีดกันนะครับพี่สุ

0: น์เราเข้ามานะครับนะครับพี่ไอไอตินนะนะครับขอบพระคุณมากนะครับส่งมาพี่วันชัยด้วยนะครับพี่อเกนด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับพาไปดูหนูน้อยฮีโร่คนนี้หน่อยนะครับม.3ทำไมเก่งจังก็ไม่รู้นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับไปเจออุบัติเหตุคนขาขาดเลือดไหลเต็มเลยนะครับที่เพชรบูรณ์นะเจ้าตัวเนี่ยสติดีมากน้องม.3ผู้หญิงนะประการแรกโทรแจ้ง1669ให้กู้ภัยรีบมาม
1: าช่วยเลย
0: เออประการที่2ไปห้ามเลือด
1: โอ้
0: พี่คิดดูขาขาดเลือดมันต้องนะฮะแต่น้องเนี่ยไม่กลัวนะไม่กลัวเลยนะครับแล้วก็รีบเข้าไปปฐมพยาบาลนะครับน้องน้ำฝนนะครับเรียนอยู่ชั้นม.3นะฮะโรงเรียนบ้านนางั่วนะครับสำนักงานเขตพื้นที่ปฐมศึกษาของเพชรบูรณ์นะครับน้องอายุ17ปีแล้วล่ะนะฮะน้องบอกว่าตอนที่ขี่มอไซค์ไปเนี่ยนะเห็นแล้วนะครับว่ามีรถบรรทุกรถพ่วงเนี่ยนะฮะจอดอยู่ข้างทางนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านเนี่ยโบกมือให้ช่วยกันหน่อยว่าจอดพอเธอลงไปดูเนี่ยมีเศษเนื้อเนี่ยนะฮะเต็มอยู่ตามถนนเลยนะครับปรากฏว่าคนเจ็บเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นะครับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ถูกรถพ่วงเนี่ยเฉี่ยวนะเฉี่ยวชนจนขาเนี่ยนะฮะขาดขาขวาขาดขาซ้ายงอผิดรูปเธอเริ่มต้นจากเอาเสื้อคลุมนะฮะของคนเจ็บนะครับพันรอบขาห้ามเลือดไว้ก่อนแล้วก็พยายามพูดคุยนะครับกับคนเจ็บอยู่ตลอดเวลาอีกมือนึงก็กดโทรศัพท์นะครับ1669นะเสร็จ191ต่อโอ้โหรอบคอบมากชวนผู้บาดเจ็บคุยอยู่ประมาณ10นาทีรถกู้ภัยก็มาถึงในที่เกิดเหตุนะครับ
1: มีไหวพริบทีเดียว
0: จริงจนล่าสุดเนี่ยคนเจ็บนะครับพ้นขีดอันตรายแล้วนะเออเธอบอกว่าคือคุณหมอบอกนะว่ามีการช่วยเหลือเบื้องต้นมาก่อนนะครับทำให้คนไข้คนนี้รอดเธอเลยยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจนะครับถามว่าทำไมเธอถึงทำเป็นเธอบอกว่านะครับเธอเนี่ยนะจดจำมาจากการเข้าอบรมที่โรงเรียนครับโอ้โหชื่นชมโรงเรียนนะมีหลักสูตรแบบนี้ด้วยอ่ะคือถ้าเราไปเจอคนขาขาดย้อนอยู่เนี่ยเราก็คงได้แค่โทรนะ
1: ทำอะไรไม่เป็นทำอะไรต่อม
0: เราจะไปห้ามเลือดเราคงไม่เป็นนะพี่กล้วยพูดตรงๆเราคงได้แต่โทร1669ให้อ่ะแต่น้องคนนี้เขาบอกเพิ่งอบรมมาจากที่โรงเรียนนะครับแล้วพี่สาวเนี่ยเป็นอดีตพยาบาลก็เลยเนี่ยครูพักรักจำมาเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: นะฮะโอ้ก็ถือว่าช่วยชีวิตนะคนที่เกิดประสบอุบัติเหตุไปได้นะครับ
1: ปรบมือค่ะปรบมือ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8นะคะมีรถเก่งนะคะขับซิ่งแหกโค้งไปอัดในเต็นท์รถมือ2เลยตัวเองก็ตายเลยนะคะที่จังหวัดลำปางนะคะมีอุบัติเหตุรถยนต์เก่งเสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็พุ่งชนเต็นท์ขายรถมือ2นะคะที่ถนนจามเทวีนะคะสายเก่านะคะช่องทางออกเมืองลำปางตำบลบ่อแห้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะตัดทางออกแล้วแต่ว่าช่วยไม่ทันนะคะปรากฏว่าเกิดความเสียหายอย่างหนักนะคะทั้งเต็นท์เนี่ยถูกเสียหายเลยแล้วก็มีรถยนต์ที่อยู่ในเต็นท์นะคะโดนชนกระจัดกระจาย 4-5 คันนะคะแล้วก็ปรากฏว่าในเต็นท์เนี่ยนะคะมียาบ้า
0: โ
1: อ้ดูแล้วมียาบ้านะคะแล้วก็มียาเสพติดอยู่ด้วยนะคะ
0: โอ้ครับผม
1: ก็เขาไม่รู้เขาขับมาเร็วอะชาวบ้านที่เห็นบอกว่าตอนที่เขาเห็นรถคันนี้ขับมาอยู่เส้นทางก็เห็นว่ารถเก่งคันนี้ทำไมขับมาเร็วมากแล้วก็มีรถยนต์อีก2คันขับตามมาด้วยนะอย่างกระชั้นชิดเมื่อเห็นท่าไม่ดีเนี่ยตัวเองก็เลยตัดสินใจชะลอความเร็วลงข้างทางดีกว่าถ้าเกิดมีรถขับเร็วมาใกล้ๆดงเนี่ยพี่ก็หลบเหมือนกันพี
0: ่
1: พอถึงช่วงทางโค้งเนี่ยก็เห็นรถเก่งคันนี้เสียหลักแหกโค้งพุ่งเข้าชนเต็นท์เลยนะคะตัวคนขับก็ติดอยู่แล้วเขาใช้เครื่องตัดถ่างออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เป็นเสียชีวิตในโรงพยาบาลนะคะแต่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอยาบงยาบ้าด้วยก็เลยกำลังทางตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องหาทางตรวจสอบอย่างอื่นด้วยว่าไม่รู้คนนี้เขาเสพหรือเปล่านะคะ
0: ครับผม

0: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ที่โคราชวันนี้นะครับพี่นะฮะวัดแห่งเนี้ยไม่มีเจ้าอาวาสมา5ปีเขาก็เลยจัดให้มีการเลือกตั้งเจ้าอาวาสกันนี่แข่งกับผู้ว่ากทม.เลยนะนี่พี่กัวมีใบนับนี่เหมือนใบก็ขีดคะแนนแบบสสแบบผู้ว่าเลยนะ
2: การเลือกตั้งเจ้าอาวาสด้วยเหรอมันไม่มีแต่งตั้งมาจากทางเจ้าคณะจังหวัดอำเภออะไรไม่ใช่เหรอ
1: ก็เขากลัวเดี๋ยวไม่เป็นธรรมก็ให้ชาวบ้านเลือกอ่ะแต่สุดท้ายก็เป็นโมฆะอยู่ดีครับพี่นะครับวัดสอยดาวครับวัดดังที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็มีปัญหากันแล้วนะครับไม่มีเจ้าอาวาสปกครองมา5ปีแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับชาวบ้านก็จะแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะให้มีการคัดเลือกเจ้าอาวาสนะครับเพื่อมาเหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะให้กับคนในหมู่บ้านโดยการเลือกตั้งนะครับก็เสนอพระขึ้นมา2รูปโดยชาวบ้านเสนอนะครับนะก็มาติดประกาศเอาไว้นะครับแล้วก็มีการเปิดให้กับชาวบ้านนี่แหละมาเลือกตั้งมาลงคะแนนกันนะฮะมีพระปลัดทองเพชรเบอร์1แล้วก็พระสมนึกฐานวโรนะครับเบอร์2นะชาวบ้านหลายร้อยคนรวมไปถึงพระลูกวัดเนี่ยนะครับก็ออกมาใช้สิทธิ์แต่ก็มีชาวบ้านบางกลุ่มไม่เห็นด้วยอย่างที่พี่กวยว่านะครับมีกลุ่มคนที่ออกมารวมตัวประท้วงมองว่าการเลือกเจ้าอาวาสเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการตามระเบียบสงฆ์ไม่ใช่ชาวบ้านเนี่ยจะมาเลือกกันเอง
2: ใช่มันต้อง
1: ก็ทางธรรมเขาว่าอย่างนั้นกันใช่ไหมทางธรรมเขาว่าอย่างนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วรู้ตัวยิ่งเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเนี่ย260คะแนนนะฮะกับเบอร์สองเนี่ยได้แค่36คะแนนแสดงว่าชาวบ้านเนี่ยรักพระเบอร์หนึ่งมากกว่านะแต่ทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นโมฆะครับนะฮะ
2: ก็จ่ายขึ้นเองอ่ะ
1: ก็ยังตกลงกันไม่ได้นี่ทำไมครับวัดนี้มีทำไมไม่มีเจ้าว่ามา5ปีแล้วพอจะเลือกก็ไม่ได้ด้วยนะก็แสดงว่ามี2กลุ่ม
2: มันตั้งไม่ได้เจ้าอาวาสมันตั้งเองไม่ได้นะน้อง
1: เขาตั้งเองก็ไม่ได้ใช่ไหม
2: เออ
1: นะว่าเดี๋ยวต้องรอให้เป็นทางสงฆ์แต่งตั้งมาแล้วกันถ้าแต่งตั้งมาแล้วชาวบ้านไม่เอาก็ต้องยังไม่ได้อีกอ่ะใช่ไหมพี่ถ้าชาวบ้านเขาไม่เอาอ่ะ
2: เขาจะเอาพระรูปนี้
1: เขาจะเอาพระเบอร์หนึ่งคนนี้ที่เขาเคารพศรัทธา
2: เออ
1: นะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: โอ้อันดับ6น่าเสียใจนะคะเกิดเหตุคนที่ขับเจ็ตสกีอยู่ที่ชายทะเลหาดจอมเทียนนะคะขับเข้าไปในทะเลแล้วก็จมหายไปนะคะทางตำรวจเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามีเหตุผู้สูญหายอยู่กลางทะเลชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะทีมไลฟ์การ์ดเนี่ยคือเขาไลฟ์การ์ดที่อยู่ตามชายฝั่งเนี่ยนะแล้วผู้ประกอบการเจ็ตสกีก็ช่วยกันค้นหาแล้วนะหาร่างผู้สูญหายห่างจากฝั่งประมาณ100เมตรใช้เวลาประมาณ20นาทีร่างเนี่ยก็ลอยกลับเข้ามาใกล้ชายฝั่งนะคะก็พยายามช่วยกันทำ CPR แล้วก็ประสานทีมแพทย์ช่วยเหลือแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยื้อชีวิตไม่ได้นะคะผู้ที่เสียชีวิตเป็นชายอายุ18ปีบริเวณชายหาดพบเจ็ตสกีที่คาดว่าใช้ขับขี่ก่อนเกิดเหตุจอดลอยอยู่นะคะผู้ที่ร่วมงานบอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นเด็กเรือของผู้ประกอบการเจ็ตสกีและกำลังนำเจ็ตสกีเนี่ยไปส่งให้กับลูกค้าใช้บริการ
1: ก็แสดงว่าขี่เป็นนะ
2: ขี่เป็น
1: เด็กเรือต้องขี่เป็น
2: ใช่แล้วก็หายไปจากสายตาเลยกระทั่งพบเจ็ตสกีลอยอยู่กลางทะเลโดยไม่เห็นคนขับขี่ก็เลยช่วยกันออกตามหาก็เลย
1: บางทีเราไปเที่ยวพัทยาเราเห็นเขามาแบบว่าให้ขี่ได้นะเออแต่เราเป็นคนไม่เคยขี่อยู่ออกไปขี่นี่ก็แสดงว่ามันก็อันตรายเหมือนกันเนาะหรือว่าเดี๋ยวเขาจะมีคนเป็นนั่งไปด้วย
2: นั่งไปด้วย
1: อ๋อ
2: แต่เราไม่เอาหรอก
1: ใช่ไหมพี่
2: จมขึ้นลงขึ้นแล้ว
1: บุบบุบ
2: จ้ะทั้งพ่อทั้งลูกเลยเนี่ยคู่เนี้ย
1: อยากลองแต่พอเห็นอย่างนี้แล้วก็โอ้โหแสดงว่าคนที่เขาเป็นนี่เขายัง
2: ตายเลยยังไม่รอดเลยถ้าเราเจออะไรขึ้นมาเราจะแก้ปัญหายังไง
1: ครับผม
0: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์

0: กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: มหานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
8: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
9: พี่จานกรายงานตัวครับเข้าเวรรปภ.ฟังทุกวันครับพี่จานกครับมีข่าวเกี่ยวกับพี่รปภ.พอดีเลยฮะคงไม่ใช่พี่จานกนะฮะ
10: ไม่ใช่ พี่จานกเขาฟังเราอยู่เขาไม่
9: คือที่นนทบุรีนะครับบ้านหมู่บ้านเนี่ยถ้าราคา10ล้านเนี่ยนะฮะพี่กวยคาดหวังอะไรกับบ้านราคา10ล้านความปลอดภัยใช่ไหม
10: อันดับหนึ่ง
9: เนาะซื้อบ้านระดับ10ล้านได้เนี่ย
10: บ้านพี่ไม่ถึงแต่พี่ก็ถือว่าเรื่องของความปลอดภัยก็ค่อนข้างดี
9: ใช่ไหมถ้านิติดีหมู่บ้านดี
10: ถ้า10ล้านนี่ยิ่งต้องแบบการเข้าออกต้องยิ่งแบบโอ้ย
9: ต้องเลย
10: ดูกันแลกัน
9: ปรากฏว่ามันเกิดเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับหมู่บ้านระดับ10ล้านเนี่ยรปภ.นะครับบุกเข้าไปจะข่มขืนลูกบ้านโอ้โหยามวิกาลกลางดึกนะครับแล้วไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวมาถึง3ครั้ง
10: รปภ.เองเนี่ยนะ
9: รปภ.ของหมู่บ้านเนี่ยครับนะฮะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากป๋าชูวัดเสวตคนนี้เขาเป็นเหมือนพี่ชายคนสนิทของคุณบอลเชิญยิ้มอ่ะนะครับเขาก็เป็นคนดังอยู่นะครับบอกว่าหลานสาวของเขาชื่อว่าคุณนิ้งนะกันนะครับเป็นอินฟลูด้วยนะฮะถูกรปภ.ในโครงการหมู่บ้านชื่อดังย่านบางบัวทองงัดหน้าต่างบุกเข้ามาบ้านนะครับกลางดึกช่วงประมาณเกือบตีหนึ่งของวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาเธอเล่าว่าตอนนั้นเธอนอนอยู่ในห้องเสียงสัญญาณกันขโมยในบ้านเนี่ยมันดังขึ้นเธอก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูจากมือถือเห็นเลยครับรปภ.คนนี้ครับเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอแล้วในรั้วแล้วที่บริเวณชั้นหนึ่งไอ้การขโมยมันเลยดังนะครับเธอก็เลยตัดสินใจปีนออกมาที่หน้าต่างที่ชั้นสองนะครับตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าการขโมยมันดังมากนะครับยังไม่มีใครได้ยินเธอก็เลยโทรศัพท์ไปที่นิตินะครับบอกให้ตามรปภ.อีกคนนึงที่เข้าเวรมาช่วยหน่อยเพราะว่ารปภ.คนนี้อยู่ๆเนี่ยเข้ามาที่บ้านเขายามวิกาลอย่างเงี้ยไม่รู้เจตนาอะไรนะครับเธอบอกโหเธอตกใจมากนะฮะเธอตกใจมากนะครับมีเพื่อนบ้านหลังจากนั้นนะครับมาเตือนเธอนะเออนะคือพอรปภ.อีกคนมาไอ้รปภ.คนนี้มันก็เลยปีนแล้วก็หนีออกไปเหตุการณ์นั้นก็เลยยังจับอะไรใครไม่ได้นะครับแต่เช้ามาเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังนะฮะว่ารปภ.คนนี้มีพฤติกรรมแปลกๆนะครับเออชอบบุกเข้าไปภายในบ้านโดยเฉพาะจริงๆเนี่ยเขามาที่บ้านของเธอแล้วเนี่ยนะฮะ2-3 ครั้ง
10: อุ้ย
9: เออ
10: นี่เจตนาไม่ดีแล้วล่ะ
9: เจตนาไม่ดีเธอบอกว่า เท่านั้น

0: นะเท่านั้นเธอไม่ได้ปีนออกมาที่ระเบียงนะแล้วตะโกนนะเธอแบบเดินลงมาเพื่อกินน้ำแล้วโบ๊ะกันพอดีอ่ะเธอจะโดนอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาหวังอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปรอตามจับเขามาได้ก่อนแต่ที่แน่ๆบุกเข้าไปในบ้านลูกบ้านแบบนี้เนี่ยมันผิดวิสัยอยู่แล้วล่ะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขามีแต่ปั่นจักรยานอยู่หน้าหมู่บ้านหน้าบ้านใช่ไหมคอยสอดส่อง
1: ขนาดบางทีอ่ะบ้านพี่น่ะบางทีมันไม่ได้วันที่ไม่ได้เปิดแอร์เปิดมุ้งลวดอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้ปิดอ่ะเขายังไม่เข้าเลยเขาก็ถ่ายรูปลงอะไรแล้วประธานหมู่บ้านอ่ะเขาก็ส่งมาที่ทางส่วนตัวพี่นะเขาบอกพี่จะแรมครับอะไรเงี้ยลืมปิดบ้านหรือเปล่าคือ บอก
0: เจตนาเนี่ยมันต้องชัดเจนอยู่แล้ว
1: ใช่ป่ะ
0: รปภ.เนี่ยมีหน้าที่คอยสอดส่องอย่างน้อยคือถ้าคุณไม่ปั่นจักรยานอยู่บ้านคุณก็ต้องอยู่ที่ป้อมเพื่อกันไม่ให้คนแปลกหน้าอะไรเข้ามาแต่นี่คุณบุกเข้ามาในบ้านเขาเนี่ยนะครับโอ้
1: แต่ได้ๆนะคะในความปลอดภัยของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยคนในหมู่บ้านน่ะต้องช่วยกันหนูเป็นตาด้วยนะคะหมู่บ้านพี่ถือว่าแอคทีฟมากนิดหน่อยนะเขาก็พูดในไลน์กลุ่มกันอ่ะ
0: เขาก็ฝากด้วยนะครับฝากไปถึงทางโครงการว่าจะจ้างรปภ.เนี่ยควรจะต้องมีมาตรฐานมาก
1: พี่ว่าเนี่ยเขาต้องพิจารณาแล้วแหละคนเนี้ยอยู่ไม่ได้แล้ว
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อ้าวอันดับ4นะคะได้เลิกแก้ปัญหากุ้งแล้วนะคะกุ้งค่ะที่เขาบอกว่าทางมาเลเซียก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไม่รับนำเข้ากุ้งเนี่ยนะคะวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรนะก็บอกว่าในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยทางรัฐมนตรีเกษตรของทางมาเลเซียเนี่ยตอบรับมาแล้วว่าจะมีการหารือในการแก้ปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์แล้วนะคะจะมีการคุยกันแล้วมั่นใจว่าการเจรจาครั้งนี้จะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยทางคุณสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยบอกว่าทางคุณสุริยะเนี่ยจะเข้าหารือกับทางรัฐมนตรีเกษตรของทางมาเลเซียเพื่อจะแก้ไขปัญหาการระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะคะแล้วในวันเราก็จะพิจารณาหลักเกณฑ์นะหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียสู่ไทยด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางคุณสรวุฒิบอกว่าตัวเองเนี่ยพร้อมด้วยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็รองปลัดแล้วก็อธิบดีกรมประมงเนี่ยนะคะจะเดินทางไปล่วงหน้าไปมาเลเซียเพื่อเตรียมการเจรจาดังกล่าวคาดว่าการเจรจาในครั้งนี้จะสามารถได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรทั้งสองประเทศได้อย่างยั่งยืนหลายคนก็บอกเนี่ยกุ้งเขาไม่รับนำข้าวกุ้งไทยเนี่ยจะทำไปตามตลาดกุ้งก็ยังราคาไม่ลด
0: เขาก็ไม่ลดยังแพงอยู่ใช่ไหม
1: ยังแพงเรายังกินกุ้งแพงกันอยู่เลยแต่ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบอกโหโลนึงอ่ะตอนนี้ไม่ถึงร้อยรุ่นอย่างงี
0: ้ไม่รู้เป็นกลยุทธ์ป่ะนะผมไปตลาดเนี่ยเขาจะเขียนว่ากุ้งจากประจวบมันก็เลยดูแบบว่าคือราคามันไม่ลงเพราะว่าเขาไม่ได้เอามาจากใต้อะไรอย่างงี้ป่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: ไม่รู้เขาเขียนว่าราคาเท่านี้เท่านี้เนี่ยเขาบอกกุ้งจากประจวบ
1: คนแสดงว่าพี่ว่าต้องมีคนถามเขาเยอะอะว่า
0: หรือคนอาจจะกลัวว่าถ้ามาจากใต้เลยจะไม่สด
1: ไม่รู้
0: เขาเลยต้องเขียนหรืออีกในยะหนึ่งเขียนเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยของเขาก็มาเขารับมาจากคนละแรงมันเลยไม่ราคามันเลยไม่ลงอะไรเงี้ยไม่รู้ล่ะ
1: ก็ไหล
0: แต่นี่มันจะดีขึ้นใช่ไหม
1: กำลังจะคุยกันแต่มันรู้จะได้ผลว่าไงเพราะว่ามันก็คงยิ่งหนูยิ่งแมวกันอ่ะเนี่ยเขาไปคุยเรื่องของการนำข้าวกุ้งจากไทยไปนะเขาก็จะไปคุยเรื่องว่าจะเอาปลากระพงของมาเลเซียเข้ามาก็ขอให้มันยุติปัญหานี้ได้แล้วก็เปิดมาเหมือนเดิมก็แล้วกันก็ต่างฝ่ายต่างก็วินมันก็โอเคอยู
2: ่มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะข่าวนี้นะครับก็ที่บุรีรัมย์นะครับมีคุณป้าอายุ70นี่ขอญาติคุณป้าหรือคุณยายดี
1: คุณยาย
0: แล้วเหรอ เป็นอดีตอาจารย์มหาลัยเอาเรียกอาจารย์แล้วกัน นะฮะอาจารย์วัย70ปีนะครับซื้อที่มา20กว่าปีที่แล้ว6ไร่นะครับ6ไร่กับอีก2งานนะฮะผ่านมันระยะเวลาล่วงเลยมาเนี่ย20ปีล่าสุดโดนเพื่อนบ้านที่ข้างๆนะครับฟ้องให้รังวัดที่เธอลุกล้ำจะล้อมรั้วกันละที่เธอลุกล้ำที่ฉันนะครับมีการยื่นฟ้องนะฮะเห็นบอกว่าฟ้องร้องเรื่องบุกรุกที่ดินเนี่ยลุกลามยาวนานกันมา7เดือนนะครับล่าสุดให้เจ้าหน้าที่มารังวัดแล้วนะครับเห็นบอกรังวัดกันเนี่ย6รอบ

0: นะฮะสุดท้ายเรื่องไปถึงศาลศาลสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเธอได้ที่ดินเพิ่ม200ตารางวาเออเอาสินี่ขนาดเป็นคนที่อยู่เฉยๆนะฝั่งคู่กรณีฟ้องว่าเธอเนี่ยลุกล้ำแต่สุดท้ายมาวัดกันใหม่แล้ววัดไปวัดมาอ้าวฉันได้ที่เพิ่ม
1: เยอะนะไม่ใช่5วา10วาดง200
0: ตารางวาม
1: ันเยอะนะดง
0: 200ตารางวานี่ฮะศาลสั่งให้มีการวัดแล้วก็ต้องตามนั้นเพราะว่าก็เจ้าหน้าที่มาลังวัดก็ตามนั้นเลยแต่คู่กรณียังไม่ยอมครับนะฮะคู่กรณีนะครับเห็นบอกว่าจะอุทธรณ์ต่อนะครับคู่กรณีเนี่ยนะฮะบอกว่าเดี๋ยวต้องอุทธรณ์ยังไม่ยอมให้มีการล้อมรั้วป้าแกบอกจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากได้เพิ่มนะแต่ฉันไม่อยากจะสูญเสียที่ของฉันแต่ในเมื่อศาลสั่งเออมีก็มีนะ
1: คน
0: ไปฟ้องเพื่อขอรังวัดเนี่ยก็ใช่ว่าจะได้ที่เพิ่มเสมอไปนะพี่กลัวอย่างเงี้ย
1: อยู่เฉยกันดีแล้ว
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: พี่อารมณ์น่ารักมากเลยอ่ะฟังทางวิทยุแต่ว่ามาเม้นแนวในเฟซ
1: หลังสิทธิ์ฝนก็ตก
0: ครับผม
1: นะคะก็อดีตปลัดจังหวัดนะคะที่ว่าโดนในคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ไปเรียกเงินอส.ใช่ไห
0: ม
1: โอ้ยจะอ่วมอรไทยหรือเปล่านะตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เข้าสอบสวนนะแล้วก็ตรวจค้นบ้านพักของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะบอกว่ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมจะเชื่อมโยงบุคคลอีกหลายคนเลยแล้วก็อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดอย่างอื่นอีกนะนะคะเช่นบอกว่ามีข้อมูลบอกว่าอดีตปลัดภูเก็ตเนี่ยมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการแล้วก็โรงแรมแล้วก็รีสอร์ทในพื้นที่ภูเก็ตด้วยนะคะเดี๋ยวทางปปป.เนี่ยอยู่ระหว่างเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะในความผิดฐานทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ด้วยยังไงก็ตามเนี่ยใดๆพรุ่งนี้ดงได้ไปทำหรือเปล่า14นาฬิกาผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยจะแถลงข่าวเพื่อชี้แจงความคืบหน้าของคดี
0: ครับผมเดี๋ยวรอฟังอยู่เหมือนกัน
1: คุณผู้พันไปเยอะแยะมากมายเลยตอนเนี้ย
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: ส่วนความคืบหน้าเหตุรอบวางระเบิดนะครับปั๊มน้ำมันนะฮะ PT ที่จังหวัดยะลาเหตุบอกตอนนี้กำลังเร่งล่าตัว6ชายชุดดำนะครับที่เข้ามาก่อเหตุเริ่มตั้งแต่ยิงปืนข่มขู่นะครับไล่พนักงานไล่ประชาชนออกจากปั๊มก่อนที่จะวางระเบิด2ลูกนะครับเป็นระเบิดแสวงเครื่องหนัก20กิโลกรัมนะฮะเหตุเกิดกลางดึกที่ผ่านมานะครับนะปั๊ม PT สาย15ในตัวเมืองยะลานะฮะก็ไม่มีคนเจ็บนะครับแต่ว่าตัวปั๊มเนี่ยเสียหายอย่างหนักก็คาดว่าจะเป็นการก่อเหตุสร้างสถานการณ์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะฮะพอเมื่อเช้าเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับชุด EOD นะครับก็เขาบอกว่า2ลูกเนี่ยทำงานไป1ลูกอีกลูกนี่ยังไม่ทำงานนะมันยังบึ้มขนาดนี้นะครับถ้าทั้งคู่ทั้ง2ลูกระเบิดเนี่ยโอ้โหสงสัยหลังคานี่หายนะฮะนี่หายไปครึ่งเดียวนะลูกเดียวนะครับก็คนร้ายใส่ชุดดำนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มา2คัน6คนเข้ามาในปั๊มเริ่มจากยิงปืนนะครับขู่พนักงานขู่ประชาชนก่อนนะแล้วก็ลงมือวางระเบิดนะครับกำลังไล่ล่าตัวอยู่นะฮะเห็นทางจังหวัดตอนนี้ก็มีการระดมกำลังป้องกันอย่างเต็มที่นะครับมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งจุดตรวจตั้งจุดสกัดสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในค่ำคืนนี้ครับ
1: นอกจากที่ยะลาแล้วก็มีที่ปัตตานีด้วยเหมือนกันปั๊มเดียวปั๊มเกินเดียวกันสองแห่ง
0: โอ้ปั๊มเดียวกันเลยนะพีทีใช่ไหม
1: พีทีเหมือนกันเลือกปั๊มของคุณพิพัฒน์ราชกิจประการด้วยไม่ทำไมเป็นปั๊มพีทีหมดเลยเนี่ย
0: เออนะฮะไม่รู้สร้างสถานการณ์อะไร
1: เดี๋ยวเราดูเพราะว่าตอนนี้นะปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมแหละเพื่อจะออกมาตรการต่าง
0: ๆ
1: เพราะว่าก็ไม่หยุดนะช่วงนี้เกิดฉี่มากเลยรง
0: นะครับวันนี้ขอบคุณทุกความเห็นนะครับโอ้โหอยู่กันเกินร้อยมาถึงวันนี้ขอบพระคุณพรุ่งนี้ขอแบบนี้อีกนะครับพี่ๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุง

0: ในวันที่ช
1: มขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
6: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไป Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถปีนี้จัดเป็นครั้งที่48ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด AI with a human touch เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการทางการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณความร่วมมือระหว่างประเทศแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นสาขาวิชาการและบริหารสาขาส่งเสริมภาพลักษณ์และสาขาบริการวิชาชีพรวมทั้งผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันรวม7คนจากนั้นมีพระดำรัสเปิดประชุมถึงความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในงานมีการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขาหลักด้านเทคนิคการแพทย์อาทิเคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาพิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอนุชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำนิทรรศการแสดงเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทันสมัยอาทิเครื่องตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงต่อวัณโรคตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาได้รวดเร็วท่านนี้ผู้ร่วมงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้สร้างความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess at ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเขตจตุจักรเพื่อฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังให้นำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษโอกาสนี้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพด้านเบเกอรี่และขนมไทยนำมาวางจำหน่ายที่ร้าน Inspired by Princess ในราคาย่อมเยาสอนปลูกผักสลัดไร้ดินไฮโดรโปนิกท่านี้โครงการกำลังใจในพระดำริตั้งขึ้นเมื่อปี2549เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดน้อมนำแนวพระดำริเรื่องการพัฒนาอาชีพที่ไม่ต้องใช้เงินทุนมากเป็นแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อมคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีหนึ่งในภารกิจสำคัญคือส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่างๆสอดคล้องกับตลาดแรงงานอาทิการวาดภาพงานศิลปะการทำพวงหรีดที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปได้หลายรูปแบบสวยงามภายในแดนหนึ่งมีร้าน Chain and Chain Cafe ฝึกวิชาชีพเชฟและงานบริการเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปใช้วัตถุดิบคุณภาพดีสามารถจองโต๊ะเพื่อเข้ามารับประทานอาหารได้

0: ที่ห้องมุมราชทัณฑ์ปั่นโอกาสสร้างอาชีพสอนทักษะการไลฟ์ขายสินค้าการตัดต่อวิดีโอและช่างตัดผมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเป็นเรือนจำขนาดใหญ่มี12แดนนอกจากภารกิจบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดแล้วยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเปิดโอกาสการจ้างงานแก่ผู้พ้นโทษให้มีอาชีพสุจริตมีรายได้ลดการกระทำผิดซ้ำสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่ทรงเชื่อมั่นว่าทุกคนควรได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีคุณค่าได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองเมื่อกลับคืนสู่สังคม
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนอากอดบอสธีรพงศ์สวัสดีครับสวัสดีท่านด้วยนะจ๊ะโหยห่างหายไปนานพอสมควรเลยนะฮะน่าจะ1อาทิตย์ได้อยู่เนาะก็สัปดาห์ที่แล้วก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะที่ไม่ได้มาโหยกลายเป็นโฟนอินเอานะฮะพี่ๆก็ถามหากันสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะทางไลฟ์สดLTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่วีรวัตรด้วยนะครับผมแล้วก็พี่พิสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่อํานวยไอ้ขออภัยฮะพี่อําพรนะฮะสวัสดีพี่อําพรด้วยนะครับเห็นพี่อําพรบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจบอสสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยเนาะสําหรับขอบคุณที่เค้าเรียกยังไงอ่ะอวยพรวันเกิดเนาะเพิ่งผ่านวันเกิดผมมานะฮะเมื่อ2วันที่แล้วนะครับขอบคุณมากๆนะฮะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีสุขสุขคนเลยพี่น้องเด้อสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับสวัสดีจ้าพี่สายทองมาแล้วนี่ทักทายพี่สายทองด้วยนะครับผมพี่พิสิทธิ์บอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโหขอบคุณหลายๆครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ดาวด้วยนะสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะจ๊ะสวัสดีหลังไมค์ด้วยนี่พี่ดาวบอกเต้ยสังลาใช่แล้วพี่ดาวเพิ่งจบไปเนาะในช่วงของพาเลทเป็นฮิตนะฮะอ๋อขออภัยฮะฮิตมาราธอนนะครับผมสวัสดีพี่นางหนูวันนะคะพี่นางหนูวันบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันค่ะได้เลยนะเดี๋ยวจัดให้นะวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนนะฮะกับบอสธีรพงศ์นะครับจนถึง4 ทุ่มเลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะฮะก็เดี๋ยวดีเจเปิดให้ฟังแน่นอนครับอันนี้ฮะถ้าเวลาเหลือไม่ต้องห่วงเลยนะฮะผมจัดตามคำขออยู่แล้วสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่ดาวบอกว่าหายป่วยยังค่ะดีเจตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วฮะไม่เป็นหวัดอีกแล้วโอ้อากาศก็แปรปรวนบ่อยซะเหลือเกินนะฮะวันนี้ตอนขับรถมาจากบ้านฝนก็ตกนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้ฝนตกที่ไหนบ้างนะฮะจังหวัดไหนบ้างนะครับสวัสดีพี่จันเพ็ญนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสบายดีแม่น้อมแม่น้อมสวัสดีครับแม่น้อมสบายดีนะแม่น้อมนะโอ้ยแม่น้อมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับสวัสดีพี่หนูหลิงด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะขอบพระคุณพี่หนูหลิงด้วยนะฮะยายออดมาแล้วสวัสดียายออดครับสวัสดีนะครับผมโอ้ดีใจนะวันนี้กำลังใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะ

บนฝนตกอ้าวจริงปะเนี่ยฝนตกแห้งมาน้อครับอุบลน้อสวัสดีกิษฎกรด้วยนะฮะใช่ไหมผมอ่านชื่อถูกปะเนี่ยสวัสดีครับหวัดดีฟู่นี่ไงสุดหล่อของเรามาแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆเลยขอเพลงพันบรการสักเพลงได้ไหมคะได้เลยฮะถ้าเวลาเหลือวันนี้ผมจัดให้แน่นอนนะครับก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญนะฮะช่วงหน้าหนุ่มหน้ามนรอรับสายทุกคนอยู่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่จะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่เนาะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะเปิดให้ด้วยเลยนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามานะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะฮะ022481366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจเนาะตอนนี้นะครับสายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮีย
1: สวัสดีพี่อนันต์ครับผม
2: ครับสวัสดีครับสบายดีไหม
1: สบายดีครับพี่อนันต์ฮะอุ๊ยพี่อนันต์อันนี้เราคุยสายกันครั้งแรกป่ะฮะพี่อนันต์ครับ
2: อันนี้ครั้งที่2ครับเฮีย
1: ครั้งที่2ใช่มั้ยฮะโอ้พี่อนันต์จากโคราชเนาะอุ๊ยผม
2: ครับจากโคราชครับ
1: โอ้โหแต่ว่าไม่ได้คุยกันนานมากเลยนะพี่เนาะ
2: ครับนานนาที
1: นานแล้วฮะตอนนี้เป็นไงบ้างฮะฝนตกไปฮะที่โคราช
2: ฝนช่วงนี้ยังไม่ตกครับเฮีย
1: ยังไม่ตกใช่ไหมฮะมีแต่แดดทั้งนั้นเลย
2: มีแต่แดดและลมจ้ะ
1: มีแต่แดดและลมวันนี้ฮะพี่อนันต์โทรเข้ามาสายหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ฟ้าส่งให้รักของกระต่ายขาวดาวรุ่งครับเฮีย
1: อ๋อฟ้าสั่งให้รักของกระต่ายใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่อนันต์ครับ
2: ตัวพิเศษให้พิเศษเลยนะครับ
1: ครับผม
2: ให้เจ๊เมย์หลังไมค์
1: ครับ
2: แล้วก็อสมท
1: ครับผม
2: ลูกทุ่งมหานครครับ
1: อ๋อได้เลยฟ้าสั่งให้รักนะครับได้เดี๋ยวผมจัดให้นะพี่อนันต์นะ
2: ขอบคุณ
1: โอเคครับขอบพระคุณมากๆครับพี่อนันต์สวัสดีครับ
2: สบายดี
1: ครับผมแล้วครับผมสายหน้าไมค์จากพี่อนันต์นะฮะโคราชบ้านเองโอ้คนบ้านเดียวกับผมเลยนะแต่ว่าผมเป็นคนชัยภูมิเนาะครั้งที่2แล้วนะฮะวันนี้ก็โทรเข้ามาขอเพลงนะจากพี่อนันต์ขอเพลงเข้ามาฟ้าสั่งให้รักนะฮะของกระต่ายขาวดาวรุ่งนะฮะผลงานเพลงนี้ก็พิเศษให้เมย์หลังไมค์ด้วยนะฮะแล้วก็ FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าไมค์กันเลยครับฟ้าสั่งให้รักจ้า

0: จบไปแล้วนะครับผมผลงานเพลงฟ้าสั่งให้รักนะฮะจากกระต่ายขาวนะฮะจากสายน้ำไม้ด้วยของเรานะครับพี่อนันต์จากโคราชนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะฮะและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:40 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะขอบคุณมากๆเลยเนาะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับสวัสดีพี่สมนึกด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็เสียเปียกมาแล้วนี่น้องฟ้านี่แอดมินสุดสวยของบอสธีรพงศ์นะฮะสวัสดีด้วยนะน้องฟ้าขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่อวยพรวันเกิดให้ผมเนาะเพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่27เมื่อ2วันที่แล้วนะฮะขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องที่อวยพรมากนะครับแล้วก็สวัสดีผู้จัดการด้วยนะครับผู้จัดการบอสธีรพงศ์เองนะฮะพี่พัชรินนะฮะสวัสดีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะน้องบอสขอเพลงกลางดาวไรอันครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีค่ะขอเพลงคลำจากต้นอุดรฝนยังไม่หยุดเลยฮะโหแสดงว่าอุดรฝนน่าจะตกแรงมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็สวัสดีค่ะขอเพลงกลางดาวค่ะจากพี่วิภานะครับขอเพลงเพลงของอ๋อต้อมเรนโบอยากฟังเพราะว่าตอนนี้กำลังฝนตกอยู่เออช่วงนี้ฝนตกเนาะช่วงนี้ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างครับตอนนี้ฮะคือตอนนี้กทมเพิ่งตกไปหยุดเมื่อกี้เองนะฮะโอ้โหเห็นเมฆมานี่ก็แบบน่ากลัวเหมือนกันนะลมก็มาฝนก็มาโหยพร้อมเลยอะมาหมดเลยก็พอฝนตกแล้วก็โรคมาละก็จะมีแบบในเรื่องของเขาเรียกว่าโรคมาตามน้ำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะยิ่งคนที่แพ้อากาศง่ายๆเนี่ยโหยิ่งต้องแบบต้องดูแลแบบจริงๆจังๆเลยฮะคือปล่อยผ่านไม่ได้ฮะแค่ขนาดเปิดพัดลมเฉยๆหรือว่าแบบบางคนถ้าแพ้นี่ก็คือแบบต่อให้ไม่เปิดพัดลมก็ยังเป็นเนี่ยโดยเฉพาะผม ที่ผมเป็นหวัดตลอดนะฮะก็ช่วงนี้ก็พยายามกินยาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับพี่อัญชราพรนะฮะสวัสดีครับน้องบอสสุขสันต์วันเกิดนะครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณจากใจครับฝากติดตามนุ่นหนามนนั่มพี่น้องนะครับพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าขอเพลงไก่ตาฟางเดี๋ยวได้ฟังเดี๋ยวฟังเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังชั่วโมงที่2นั่นนะถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังแน่นอนนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
5: ผมจออี้

0: วสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
1: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์ครับผม20:46นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยสวัสดีพี่เกณฑ์ด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สมพรด้วยนะฮะพี่สมพรบอกว่าเพลงอะไรก็ได้ฟังได้ทั้งนั้นค่ะขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้เนาะแล้วก็สวัสดีพี่ดาด้าด้วยที่เข้ามานะครับเอาล่ะช่วงนี้ครับหนุ่มหน้ามนขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงเนาะหลายคนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าแฟนบอลช่วงนี้เป็นช่วงบอลโลก2026นะครับผมวันนี้ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมส่งภารกิจแรงเชียร์ทีมชาติหรือทีมโปรดนั่นเองครับหรือทีมชาติที่เราแบบชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนง่ายๆฮะไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวนะฮะก็อันดับแรกก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะฮะ2ซื้อบัตร mcot super fan นะฮะเพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่เราชื่นชอบครับรุ่นรับรางวัลต้องบอกว่ารางวัลนี้แบบอยากจะแบบเซอร์ไพรส์สุดๆเลยเนาะผมเชื่อว่าถ้าใครที่แบบเข้าร่วมนะฮะสมัครขั้นตอนง่ายๆอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ฮะผมรับประกันเลยว่ารางวัลเนี่ยแบบแจกไม่อั้นจริงๆแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะฮะรุ่นรับรางวัลนี่ฮะ1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาดิซอน MPV EV Superwagon นะฮะจำนวน1รางวัล นั่นเองฮะ2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นี่โอ้โหรางวัลที่2นี่ก็ใหญ่มากเลย5รางวัลด้วยนะ3ฮะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะครับผมและ4ฮะ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลครับโอ้โหรางวัลมูลค่ารวมตั้ง2,600,000 บาทนะฮะจริงๆผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ฟุตบอลก็แบบกำลังเตะด้วยผมเชื่อทุกคนแบบอาจจะดูบอลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชียร์ทีมโปรดเนาะอาจจะโหวตทีมที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเขาบอกว่ายิ่งเชียร์มันก็ยิ่งมันของรางวัลนี้แจกมากมายครับอีกอย่างเป็นรางวัลใหญ่ด้วยเนาะมูลค่ารวมตั้ง2,600,000 บาทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ก็มาด้วยนะฮะแล้วก็ตั๋วเครื่องบินด้วยBangkok Airways ฮะภายในประเทศสำหรับใครที่แบบอยากจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นี่ไม่ควรพลาดนะฮะยังไงก็ฝากติดตามรายละเอียดด้วยนะฮะและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับหรือว่าพิมพ์ cheer.mcot.net นั่นเองนะครับผมก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา1:45 นะฮะของวันที่20 กรกฎาคม 2569ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนั่นเองครับ
2: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
1: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งไปไหนทุกคนนะอยู่ฟังเพลงกันก่อนนะครับยาวๆเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้าหมดนะครับก็สำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนสามารถขอเพลงเข้ามาได้นะฮะอาจจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้

ครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะพิมพ์มาทางไลฟ์สดก็ได้นะครับถ้าเวลาเหลือผมจัดให้แน่นอนแล้วก็ให้ทุกเพลงที่ทุกคนขอเข้ามานะครับเพราะว่าวันนี้ดีเจใจดีฮะอยู่กันยาวๆนะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะเอาละฮะในชั่วโมงที่2ครับช่วงหน้าของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคหนุ่มหน้ามนขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์022481366ให้สิทธิ์สายแรกฮะโทรเข้ามาหน้าใหม่เปิดให้เลยนะครับผมอ่ะนะฮะท้ายชั่วโมงนี้ขออนุญาตเสิร์ฟงานเพลงเพราะๆเพื่อชีวิตให้กับพี่ๆทุกคนในค่ำคืนนี้กันแล้วกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยประสาน AFP ยืนยันแอร์โฮสเตสหญิงไทยถูกควบคุมตัวที่ออสเตรเลียอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าลูกเรือหญิงชาวไทยของสายการบินแห่งหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานงานไปยังสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับการยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวจริงและขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลียจากข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้น AFP แจ้งว่าไม่พบบุคคลดังกล่าวมีประวัติการกระทำความผิดในประเทศออสเตรเลียมาก่อนปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานควบคุมสำหรับผู้ต้องขังหญิงในรัฐวิกตอเรียระหว่างรอการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปสิริพงษ์เผยคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ Golf Top Up ให้คณะกรรมการกันกรองเงินกู้400,000,000 บาทช่วย7 กลุ่มรถโดยสารเปลี่ยนผ่านเป็นรถไฟฟ้าเล็งได้รถใหม่ไม่เพิ่มค่าโดยสารนายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกได้มีการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงกรณีที่กระทรวงคมนาคมจะขอให้รัฐบาลใช้งบประมาณในวงเงินกู้400,000,000 บาทในการเปลี่ยนผ่านใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคขนส่งโดยโครงการมุ่งเน้นช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในภาคขนส่งสาธารณะดังนั้นจึงมี7 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างทุกๆรถโดยสารไม่ประจำทางรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกและรถนักเรียนที่จะได้รับการช่วยเหลือเพราะถึงเกณฑ์ที่จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านรถจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานไฟฟ้าการออกมาตรการที่จะสนับสนุนเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าจะช่วยให้เพิ่มความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยเพราะผู้บริการจะมีรถใหม่มาให้บริการประชาชนได้ใช้เป็นการลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการเพื่อจะสามารถไปช่วยประชาชนโดยการไม่ขึ้นค่าโดยสารและเป็นการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาการใช้พลังงานน้ำมันเป็นไฟฟ้ากรมการขนส่งทางบกจึงมุ่งเน้นไป7 กลุ่มซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีทั้งหมด 80,000 คันใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทและจะสามารถลดปริมาณการปล่อยมลพิษได้ถึง 200,000 ตันต่อปีพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมพิจารณาพรบ งบปี70วาระ1จุลพันธ์กำชับสสสแตนบายเฝ้าสภา3วัน3คืนเพราะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนพรรคเพื่อไทยได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายประเสริฐจัตระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมนายจุลพันธ์กล่าวเปิดการประชุมว่าจะมีการประชุม3วัน3คืนซึ่งเป็นการประชุมที่ค่อนข้างหนักเป็นการประชุมงบประมาณในวาระที่1ซึ่งต้องขอขอบคุณนางมณพรเจริญศรีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลเพราะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องผู้ประสงค์จะอภิปรายโดยการจัดสรรเวลาค่อนข้างเหมาะสมไม่น้อยไปไม่มากเกินไปซึ่งมีการนำเสนอโดยเฉพาะในมิติของพรรคเพื่อไทยในเรื่องต่างๆเวลาที่มีเพื่อนอภิปรายขอให้ทุกคนไปนั่งเป็นกำลังใจและในวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยกำกับดูแลขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมและอยู่ในห้องประชุมตลอดเวลาซึ่งวาระนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นพรบ.ด้านการเงินอยากให้ทุกคนอยู่ในบริเวณรัฐสภาตลอดเวลาเพราะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนและขอให้รับฟังไว้ว่าสมาชิกแต่ละคนพูดอะไรถ้ามีอะไรที่จะเสริมไ

0: ก็ให้มาพูดคุยกับวิปในการทำงานในฐานะสสทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน่ะ
4: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามัมน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ21:07ฮะตอนนี้ก็สนุกยาวๆกันต่อเลยเนาะวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับเอาล่ะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่น้อยครับผม
4: ครับผม
3: พี่น้อยโทรมาจากจังหวัดไหนเน
4: าะบัวครับ
3: หนองบัวลำพูอำเภอใดเนาะครับ
4: ระวังครับ
3: อ๋อระวังฝนตกป่ะครับหนองหนองบัวลำพูครับมื้อนี
4: ้ตกควายลิ้นครับ
3: โอ้ตอนนี้ก็ลิ้นอยู่บ่ครับ
4: ครับผม
3: โอ้ลิ้นอยู่พี่น้อยมื้อนี้พี่น้อยโทษขอมาสายหน้าใหม่ขอเพลงอย่างน้อครับมื้อนี
4: ้หัวใจนักสู้ครับ
3: หัวใจนักสู้บ่าววีใช่มั้ยจ๊ะ
4: ครับผม
3: โอ้ยพิเศษให้ผู้ใดได้เนาะเพลงนี้ครับ
4: ก็พิเศษแท้เข้าหาทุกคนเหรอครับ
3: ครับผมได้เลยได้เลยนะฮะเดี๋ยวนุ่มหนามุ่นจัดให้เด้อพี่น้อยเด้อ
4: ครับแล้วก็พี่เสียที่สุดก็สยานะครับเสียสยาอยู่ลาดหลุมแก้ว
3: ครับผม
4: พร้อมเจ็ดสู่พร้อมครับ
3: ได้เลยครับพี่น้อยครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่น้อยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
4: ครับโอเคนับเลยครับ
3: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: ซุกี้ชาบู
4: พี่ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยาราอาห่า
4: และไอ้ไอยาราอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
4: บ้านต้องมีไอยาราอาห่า
3: ขอบพระคุณพี่น้อยหลายๆครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจะแทนด้วยครับเด้อ
4: ครับผม
3: ครับสวัสดีครับเอาละครับผมสายหน้าใหม่จากพี่น้อยนะครับโทษขอมาขอบเร่ง

ัวใจนักสู้บ่าวีนะฮะของพี่บ่าวีนั่นเองนะครับผมโอ้โหพี่น้อยก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับแล้วก็ให้พี่วันชัยเนาะอยู่ลาลุมแก้วนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคกันเลยดีกว่าครับ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอ่าฮะรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮะ
3: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงเสียดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายนะครับของพี่เบียร์พร้อมพงครับสังกัดแกรมมี่โกฮะคำร้องทำนองของอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์นะครับเรียบเรียงอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะของพี่เบียร์พร้อมพงนะสำหรับผลงานเพลงเสียดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและเซเว่นอีเลเว่นครับในช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตนั่นเองครับ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: ผ่าน
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ

ขณะนี้21:45เนาะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนเนาะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาในช่วงท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผลงานเพลงใดนะฮะที่หนุ่มหน้ามนบ่ได้เปิดให้ต้องขอโทษขอให้พี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันครับเพราะว่าเวลาบ่เหลือในพี่น้องนะฮะขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ที่กดติดตามรับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันและความบันเทิงนะฮะแล้วก็ติดตามพี่ๆดีเจทุกๆคนเลยนะครับมื้อนี้ขอบพระคุณพี่น้องหลายๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์วันจันทร์อังคารนะฮะเข้ามาสนุกด้วยกันเยอะๆนะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดอะไรกันประมาณนี้นะฮะผ่อนคลายเนาะฟังเพลงผ่อนคลายไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงหวานๆให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีนะจ๊ะคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆ FC ทุกคนด้วยนะฮะที่อวยพรวันเกิดให้หนุ่มหน้ามนนะฮะขอให้พี่ๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหีนะครับพี่น้องครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะเจอคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะนะคะ5วันต่อสัปดาห์เฉพาะวันนี้เฉพาะรายการนี้นะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ฟังค่ะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรจะบอกกลางดึกก็ก่อนนอนก็แล้วกันนะคะเป็นเวลาที่ทุกคนกำลังเคลิ้มนะคะกำลังจะหลับกำลังจะแบบอ่ะนะลืมตาขึ้นมาดูนิดนึงคือมาฟังเพลงก่อนนอนนิดนึงนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังบางท่านนะคะที่อาจจะกำลังทำงานนะคะอาจจะเข้ากะดึกบ้างหรือว่ากำลังขับรถนะคะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะคะจะเป็นต่างจังหวัดต่างอำเภอนะคะหรือว่าพี่ๆแท็กซี่นะคะที่ทำงานอยู่วิ่งกะกลางคืนด้วยนะคะทุกท่านเลยที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็สวัสดีทักทายนะคะทางวิทยุนะคะที่รับฟังอยู่ทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะหลายๆคนตอนนี้เนี่ยนะคะนอกจากฟังวิทยุแล้วก็ฟังออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าทางออนไลน์เนี่ยนอกจากได้ยินเสียงก็จะได้เห็นหน้าอันแจ่มจะแรมแจ่มของดีเจไปด้วยนะคะผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆด้วยนะคะเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะ mcot

กดแบบนี้ MCOT นะคะ mcot.net นะคะแล้วก็ฝากด้วยกับแอปพลิเคชันใหม่ของเรานะคะแอปพลิเคชันของอสมทนะคะที่จะรวมทุกคอนเทนต์นะคะไม่ว่าคุณฟังจะฟังเพลงรายการเพลงต่างๆเพลงลูกทุ่ง

ด้วยวันนี้ฝนตกฉ่ำอีกแล้วคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าที่บ้านไม่ตกเลยจ้ะนะคะมีที่ปทุมธานีนะน้องหนูดีบอกว่ามีหมอแม่แม่มาเหมือนกันนะพี่ลูกตาลอะไรเงี้ยแล้วก็แถวไหนนะที่เราไปมาเนาะมีสารยานครปฐมอะไรเงี้ยนะคะก็มีหมอแม่แม่แต่ว่าหลังจากนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าหนักไหมแต่อสมทนะคะน้ำเจิ่งนะคะทุกวี่วันนะคะในช่วงนี้นะคะสมุทรปราการหนักมากนะน้องไบบอกแล้วก็น้องโฟกัสบอกว่าหลังคาแทบหลุดเลยพี่ลูกตาลเอ็นดูอ่ะคือถ้ามันหลุดจริงมันไม่สนุกหรอกไม่ตลกแต่ว่าคือน้องอ่ะพูดแล้วก็พิมพ์เข้ามาแล้วคือพี่ตันก็ออยเอ็นดูนะคะก็วันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำช่วงนี้เลยแหละนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะในหลายๆพื้นที่ก็ฝนตกนะคะดูแลสุขภาพนะคะทางของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวด้วยกันละกันเนาะนะคะมาพูดถึงงานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้ก็เป็นเสียงหวานๆจากนักร้องสาวเช่นเดียวกันเนาะนะคะเช่นเดียวกับดีเจนะคะไม่ถึงหวานๆนะ เริ่มต้นมากับเฝ้ารอเฝ้าฝันนะคะงานจากพี่ดาวมยุรีนะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครนะคะเมื่อนานมากๆแหละนะคะแล้วก็ต่อด้วยดอกไม้ในป่าช้าค่ะพี่อมพรแหวนเพชรนะคะช่วงนี้เขาไปทัวร์คอนเสิร์ตกับแม่ฮายนะนะพี่อมพรนะคะแม้ว่าเพลงจะมันแค่ไหนนะเต้นเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยน่ารักนะคะคุณแม่แล้วก็แซวแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะขยับจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสาวนาหาคู่น้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไม้ทองคำนั่นเองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนวันนี้เนี่ยหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็นะคะมีแนะนำงานเพลงเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะสายแรกหน้าใหม่วันนี้จะเป็นใครเนาะจะเป็นใครคิดถึงกันนะบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เข้ามาฟังนะคะจริงๆดีเจลูกตามีเพิ่มมาอีก1รายการนะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์นะคะนะช่วง 5:00 นถึง 1:00 นนะคะก็รายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะจัดรายการร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์นะคะศิลปินแห่งชาติแล้วก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงเก่าๆนะคะเผื่อว่าวันอาทิตย์ว่างก็เข้ามาฟังได้แต่ว่าแน่นอนนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เวลาเดิม 4:00 จนถึงเที่ยงคืนนะคะเบอร์โทรศัพท์หน่อยละกันค่ะอีกสักครู่หนึ่งรับสายเนาะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจองสายหน้าไมค์อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ถูกต้อง เน้นย้ำนิดนึงที่ถูกต้องนะคะให้กับน้องหลังไมค์ของเราด้วยนะคะบางทีโทรไปแล้วก็อาจจะมีแบบผิดไปสักเลขนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะโทรไม่ติดก็อดคุยกันนะคะฝากด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคะนะสามารถพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยที่4689400นะคะ4689400นะคะแล้วก็สมาชิกของเราตอนนี้เข้ามาทักทายกันแล้วนะคะผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95นะคะฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้เพื่อนๆ เข้ามาฟังเพลงด้วยกันได้เลยนะแล้วก็ทักทายนะคะนะคะหลายๆคนเข้ามาทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะติดตามนะคะไม่ใช่ติดต่อติดตามไม่ใช่โรคติดต่อติดตามผลงานของ DJ ลูกตาลนะคะก็ฝากโซเชียลมีเดียของ DJ ด้วยนะคะ TikTok ก็คือหนึ่งในนั้นนะคะพิมพ์ลูกตาลชนิชาก็ได้ DJ ลูกตาลอันนี้นั่นก็จะหาเจอหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นลูกตาลแล้วก็ตามด้วยเลข19นะคะ LUKTARN แล้วก็19งี้โฆษณาช่องตัวเองอะไทยอินยังไงก่อนขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทุกช่องทางตอนนี้ที่ทักทายกันเข้ามานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่มารับสายหน้าไมค์กันแต่ว่าตอนนี้1งานเพลงนะคะของพี่กุ้งสุธิราชแล้วก็พี่วิวีรดาวงเทวันนะคะหลายคนคิดถึงเสียงพี่วิจัดให้เลยคุ้นเคยไม่เคยคุ้นค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะอ่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ออสนะ
2: ครับผม
1: ค่ะพี่ออสจากสงขลาถูกต้องไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะพี่ออสขาตอนนี้ไม่แน่ใจว่าพี่ออสเปิดวิทยุอยู่หรือเปล่า
2: ไม่ได้เปิดครับ
1: หรอเอาปิดแล้วนะโอเคค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงสะท้อนนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้ว

0: พอดีขับรถอยู่ครับทำงานอยู่
1: อ๋อแล้วสะดวกคุยไหมคะพี่ออส
0: ไม่ครับจอดแล้ว
1: อ๋อจอดแล้วนะโอเคเป็นห่วงอ๋อต้องกำลังขับรถจะไปไหนคะเนี่ย
0: ไม่ครับขับในโรงงานครับ
1: อะไรนะคะ
0: ขับรถในโรงงานเข้ากะดึกครับ
1: อ๋อเข้ากะดึกนะโอเคแล้วอยู่ยาวออกเช้าเลยใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ครับ2โมงเช้าครับ
1: โอเค2โมงเช้าคือ8โมงถูกต้องไหม
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคได้เลย พี่ออสกับตาเนี่ยเราเหมือนยังไม่เคยคุยกันเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ใช่ครับแต่ว่าติดตามฟังมานานแล้วตั้งแต่ว่าไอ้ป๊อป
1: โอ
0: ้
1: โห
0: แล้วก็ดีเจเอนภัสสรฟังมาเรื่อยครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูครับ
1: ขอบพระคุณมากๆดีเจไอ้ป๊อปเนี่ยก็คือเป็นอาจารย
0: ์
1: ใช่ค่ะคือเป็นอาจารย์ของหนูหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ว่าเห็นเป็นอาจารย์จริงๆเลยคือสอนที่มหาวิทยาลัยแล้วก็หนูเรียนกับอาจารย์ใช่ค่ะตอนเรียนมหาลัยแล้วก็คิดถึงมากเลยแล้วก็มีโอกาสวันหนึ่งที่ได้มานั่งอยู่ตรงที่อาจารย์เคยจัดรายการตรงนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจของหนูมาโดยตลอดเลยดีใจมากเลยนะคะที่พี่ออสก็เป็นแฟนรายการของไอ้ป๊อปเนี่ยเป็นอาจารย์ป๊อป
0: ผมฟังมานานแล้วครับ
1: โอ้
0: แล้วก็ชอบด้วยครับชอบชอบไอ้ป๊อปด้วยเขาเล่นดนตรีเขาร้อง
1: ใช่เขาเล่นกีตาร์เนาะแบบร้องด้วยเล่นด้วยนะคะโอเควันนี้มีโอกาสได้คุยกับลูกศิษย์ของไอ้ป๊อปเลยนะนะคะว
0: ัน นี้
1: ยินดีเหมือนกันค่ะวันนี้พี่ออสอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: สายโยกาซีเดโมครับ
1: ค่ะเป็นภาษายาวีถูกต้องไหม
0: ใช่ครับ
1: เนาะแปลว่าอะไรคะเนี่ยพี่ออสน่าจะทราบคำแปลแน่ๆเลย
0: ก็เป็นคนภาคใต้พอแปลได้บ้างครับแต่ว่าไม่ใช่อยู่ตารางนะครับเป็นไทย
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงดีกว่าเนาะเพราะเขาก็น่าจะบอกในนั้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับใช่ฟังจริงดีกว่าครับ
1: เออโอเคพี่ออสอยากมอบเพลงนี้เป็นพิเศษให้ใครด้วยไหมคะ
0: ก็ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็ดีเจทุกคนในอสมทครับ
1: โอเคได้เลยขอบคุณมากๆเลยวันนี้เป็นกำลังใจให้พี่ออสในการทำงานวันนี้ด้วยนะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ขอบคุณมากๆค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีค่ะโอ้โหน่ารักมากๆติดตาม FM 95มาอย่างยาวนานจริงๆแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้โทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะจัดให้เลยกับสายชิวฮิวใจของเราซายอกาเซเดมออานัทค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณนะคะสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งพี่ออสจากสงขลานะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามาเนาะเพลงนี้เนี่ย เข้าไปดูใน YouTube นะคะเป็นเพลงเมื่อ10ปีที่แล้วของอนัทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาดังอีกครั้งนะคะที่นำเพลงวันลมฝักรักมาทำในเวอร์ชั่นที่แบบโอ้น่ารักมากๆแล้วก็ยังมีสัลกยาแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่ตามมาด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะเหมือนพี่ออสนะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีเพลงไหนที่อยากจะฟังเพิ่มเติมนะคะฟังแบบพิเศษหน่อยคืนนี้อะไรเงี้ยนะคะก็แนะนำเข้ามาได้ที่022481366นะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็สมาชิกของเราด้วยนะคะผ่านทางเพจ LTM FM 95เดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะคะก่อนที่เราจะไปทักทายแล้วก็ฟังเพลงกันต่อนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะพิเศษมากๆนะคะสำหรับแฟนซีรีส์วายนะคะแฟนซีรีส์วายเนี่ยห้ามพลาดเลยงานนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026ค่ะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายค่ะซึ่งปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ Thai Silk Curtain and the Golden Lotus นะคะบุษบงกตม่านไหมลายสยามโอ้โหเชิญชวนแฟนๆนะคะหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีทั้ง5สาขารางวัลนะคะได้แก่Y Couple of the Year ค่ะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ค่ะ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมนะคะสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ Y Entertainsaward.mcot.net นะคะอีกครั้งนะคะ yentertainawards.mcot.net นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นั่นก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์วายนะมีศิลปินดารานะคะที่ชื่นชอบเนี่ยที่กำลังชิปอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็เสนอชื่อกันได้เลยนะคะ yentertainawards.mcot.net นะจ๊ะอ้าวทักทายกันอีกนิดนึงแล้วกันนะคะทางเพจของเราก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะสวัสดีพี่ไผ่ตะกั่วป่านะคะสวัสดีคุณบันสตาร์นะคะบอกทักทายจากเอสโตเนียด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พี่ไพโรจน์นะคะพี่นันทานะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีพี่กิตติกรพี่ณัฐพงษ์นะคะพี่ไตรรัตน์นะคะแล้วก็มีพี่วันเพ็ญบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลคนน่ารักนะคะ

ี่วิจิตพี่อัญชลีพี่เบเบดนะคะทักทายน้องลูกโหนดนะคะพี่หมวดป๊อกบอกสวัสดีครับอยากฟังแค่เคยรู้จักของพี่นกพรพนานะคะสวัสดีน้องคิตตี้พี่นักรบคุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะไม่รู้ลาดพร้าวฝนตกหรือเปล่าเนาะแล้วก็มีใครอีกพี่มงคลพี่นุเจริญนะคะพี่คิสนะบอกว่าชอบ95เนี่ยขอบคุณมากๆพี่สุนิสาพี่สุยตาด้วยนะคะประมาณนี้เนาะข้อความที่หนูเห็นถ้าเกิดว่าทักทายมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแต่ว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะเดี๋ยวส่งข้อความเข้ามาอีกทีเพราะว่าทาง Facebook เนาะมันจะเหมือนแบบมีตัวลิมิตนะคะของการอ่านเมสเซจด้วยเราอ่านข้อความด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆช่องทางเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะฝากมาทางหลังไมค์นี่แหละ022481366นะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิจัดให้เลยงานจะวงซูมค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากหมดใจวงซูมนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของน้องแอมชนทิชาให้ฟังดีกว่าคนที่ชื่อชนทิชาเขาจะหน้าตาดีอะไรเงี้ยน่ารักอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครเถียงไม่มีใครค้านใดๆทั้งสิ้นอ่ะงานจากน้องแอมชนิชานะคะครั้งหนึ่งเนาะก็ได้มาร่วมกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กับเราด้วยนะมาขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงให้แฟนรายการของเราได้ฟังกันแบบใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับเพลงนี้คำสัญญาที่ชานุมานกับมหานครไลฟ์ค่ะ
2: อีกหนึ่งผลงานเพลงจากน้องแอมชนิชาค่ะคำสัญญาที่ชานุมานค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: แผ่นดินไหวในใจอ้ายนะฮะต้าต่อจวอเนี่ยโหเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานนะคะจำได้ว่าช่วงหนึ่งเหมือนฟังทุกวันเลยอ่ะมาคิดถึงเหมือนกันนะเพลงนี้นะคะพี่เมย์จากนครพนมนะคะฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้เพลงเข้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมเนาะชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าว่ากันต่อ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะพี่แอมจากจันทบุรีนะคะฝากงานเพลงของพี่หลงลงลายเข้ามากับรอยจูบบนฝ่าเท้าเดี๋ยวจัดให้

คะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากฟังงานเพลินไหนเพิ่มเติมนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยแล้วก็ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวรับสายอีก1สายด้วยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เข้ามาได้เลยที่02 248 1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสาร

0: วาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิต95
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
5: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะตอนนี้23:03ค่ะชั่วโมงนี้นะคะเราเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าไมค์ของเรานะคะมารออยู่แล้วตอนเห็นชื่อเนี่ยก็รู้สึกเกรงๆนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่อนุทิน
6: ครับผมสวัสดีครับ
5: ตอนแรกเห็นชื่อพี่อนุทินหนูกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ท่านนายกเนี่ย
6: เป็น
5: แฟนคลับหนูเลยนะเนี่ย
6: เหรอไม่อยากจะคิดว่าผมเป็นนายก
5: แต่ชื่อเล่นไม่ได้ชื่อหนูใช่ไหมคะ
6: อ๋อไม่ใช่ครับ ใช่ครับ
5: เดี๋ยวนะ
6: พี่อนุทิน
5: จากเชียงรายอู้เหนือได้กว่านี
6: ้ไม่การลูกตาล
5: โอ้นอกจากเชียงไฮเลยวันนี้เชียงไฮฝนตกอ่ะเจ้าฝนตกกอง
6: หนูขอถามก่อนหนูเป็นคนเมืองน่านแหละ
5: บ่อเชียงใหม่
6: ชื่อใหม่ผมจะหายนะครับเนาะ
5: เจ้ายินดีจัดนักเจ้าวันนี้เชียงไฮ้ฝนตกก
6: อวุ้ยล้อไปล้อบอดเนี่ยมันหมอแห้งแรงที่พระรามบุรีลูก
5: มาไปเลยทั้งปุ้นหมอมีเลยกะเจ้า
6: ฝนมันมามันโอ้แทบจะบ่อไม้เจ้า
5: เออตั้งเพชรนักขนาดเลยตั้งกรุงเทพมีนักเลย
6: เอาใส่น้ำพุขวางตั้งเพชรของกา
5: อยู่เกิดเจียงใหม่เป็นคนเจียงใหม่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่เจียงใหม่จ้าอยู่อสมทนี่อยู่กรุงเทพเพเนอร
6: ์ครับ
5: จ้าก็เลยบอกว่าตังเพเนี่ยฝนตกอีกเจ้าเฮาบอกเกยเดเนอร์เฮาบอกเกยอู้กันเตื้อเลยแม่นก่อ
6: ยังวะ
5: ยังไม่เคยคุยหน้าไมค์กันเลยใช่ไหมคะ
6: บักเคยกันเตื้อครับหลังคุยครั้งแรกแต่กูเตียกเคยคุยกับคุณดงกับคุณอันยังกับผีไร
5: อ๋อตอน
6: อย่างเวลาคุณป๊อปอย่างสมัยนั้นนะ
5: ถ้าเป็นเดี๋ยวเนอพี่ด้งกับพี่ศิวิไลนี่ตีห้ากะ
6: ครับครับตีห้าแต่ตอนนั้นคุณป๊อปเลยนะคุณป๊อปเสียชีวิตไปแล้วเน
5: าะเจ้าแม่ลา
6: เจ๊พระก้ามาค
5: ุ
6: ณคิดแย่งสมัยก่อนนะผมฟังมาตั้งแต่47มาแล้ว
5: โอ้เมินขนาดเจ้าปีนี้ครบรอบ22ปีแล้วเนอ
6: ครับผม
5: สอสองปีแล้ว
6: คุณนี่คุณอันอย่างก็นี่แน่ที่ประจันรายการบัตรเจ้าแน่แน่อันอย่างนี้นี่แน่ครับคุณ
5: กัมพูรัชนี
6: คำพูดรัชนีที่ประจันประเจ้าสมัยก่อนนะ
5: เจ้าเจ้า
6: สมัยนั้นผมอยู่นครนายกเนาะ
5: อ๋อเจ้าวันนี้ประเดี๋ยวนี้อยู่เชียงไฮ้แล้วเน
6: า
5: ะ
6: ครับมาอยู่บ้านครับ

0: อันที่สาม
1: เจ้าย
0: ัดอันหัวใจเพรียหาจิมเมอร
1: ์ได้เลยได้เลย
0: ตอนนี้กำลังกระลักหาจะงอมงอม
1: อย่าอัน
0: เออวุ้นสาคอนมันเลย
1: อันแหละ
0: อันแหละ
1: แฟนแฟนเหรอคะแฟนเหรอค
0: ะ
1: แฟนเหรอ
0: แฟนครับ
1: เอ็นแหละโอเคเจ้าได้เลยเดี๋ยวจัดฮือเนาะแล้วผมว่าเพิ่นฟังอยู่ก่อตังสมุทรสาคร
0: ตะกี้โทรคุยกับรอดจะฟังอยู
1: ่โอเคเจ้าได้เลยได้เลยอ่ะ
0: ก็ลูกสาวมากๆเลยลุงเล
1: ยเจ้าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพูดตามเลยนะนะคะโอเคขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: ที่ยาคาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอ่ะฮะ
0: และไอ้ไอยราอ่ะฮะ
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอ่ะฮะ
0: ไอยราฮะถ้าใครไม่ลองก็ไม่รู
1: ้
0: ถ้าใครลองแล้วจะรู้ว่าอร่อยจริงๆ
1: อันแหม
0: อถ้าแถมเนื
1: ้อโอเคเจ้าวันนี้ขอบคุณจังนักเลยเนอะอ่ะเนอะ
0: สวัสดีลูกเนอะ
1: เจ้าสวัสดีเจ้าโอ้นอนในอู้กำเมือมก็แล้วแหละจะอีน่ะเจียงไฮกับเจียงใหม่เนี่ยจริงๆจริงๆแล้วสังเกตสำเนียงถ้าเราสังเกตดีๆนะคะจะมีความแบบแตกต่างกันนิดๆทำให้รู้เลยว่านี่เจียงใหม่อันนี้เจียงไฮนะเจ้าอ้าวพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะในช่วงนี้สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะฟังกันแบบเพลินๆเลยนะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะที่02 248 1366จัดให้เลยในช่วงนี้ค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: เสียงการเพลงต่อเนื่องนะคะเป็นเพลงแบบฟังสบายสบายเลยนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์ด้วยนะคะมาดูกันหน่อยเนาะว่ามีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับรอเดอร์คนดีนะคะงานจากพี่ไผ่พงศธรนะคะเพลงนี้ฝากมาจากพี่อานนท์น้องบัวลำพูนะคะแล้วก็มีก่อนหน้านั้นใครหนอหนอใครค่ะไม้พิรมพรจากพี่ติ๋มชลบุรีนะจ๊ะนี่ล่ะนะคะแล้วก็เบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีไหมนี่วัยรุ่นนะ ชวนอภิชาตินะคะจากแม่พรนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่นี่แหละนะคะแฟนประจำแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดนะคะหัวใจเพรียกหาก็จักรพันธ์นะคะจากพี่อนุทินเชียงรายขอบคุณจนักเจ้านะคะขอบคุณทุกสายเลยนะคะที่ฝากเพลงเข้ามานะคะยังมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทางเพจนะจ๊ะสวัสดีพี่เอกรินนะคะพี่สุรีด้วยคุณแม่ทันพิชาบอกว่าวันนี้เนี่ยอย่าลืมไหว้พระจันทร์กันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นฤกษ์ดีพระจันทร์ซ้อนพระจันทร์นะจันทร์ซ้อนจันทร์นะคะนานๆถึงจะมีทีนึงใช่มั้ยคะนะหลายๆคนก็มีแบบไปไหว้ขอพรนะคะสายมูอะไรอย่างงี้นะคะก็ขอให้เกิดความโชคดีนะคะนับแต่นี้ตลอดไปทุกท่านเลยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกท่านนะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีพี่ลาวันนะคะพี่ณัฐพลบอกจุกกรูสวัสดีครับเนี่ยทักทายเข้ามานะคะแล้วก็พี่สมบูรณ์ด้วยนะคะมาตอนดึกๆนะพี่เดียวจรัญระโนดพี่ไพโรจน์นะคะน้องหนูดีบอกยัมมี่อะไรอ่ะหิวอะไรหรือเปล่าเนี่ยดึกๆแล้วเด็กๆชอบชวนกินนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะหิวไปฟังเพลงดีกว่าคุณป้าจำปีจากจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามากับน้ำตาสาววารินจัดให้เลยนะคะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะกับงานเพลงของพี่โกนิพนธ์แนวมูฟังกับเพลงคนึงนิดนะคะจากสังกัดแทนเซียมมิวสิกค่ะคำร้องโดยหวาย Never Die แล้วก็พี่โกนิพนธ์เนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมในการแต่งคำร้องด้วยนะคะส่วนทำนองก็พี่หวาย Never Die ค่ะเรียบเรียงโดยกรพัฒน์นะคะคีฮันและ PART เดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันเลยนะคนึงนิดโกนิพนธ์กับจอคิวฮิตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: จากจอคิวฮิตนะคะมากันที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราค่ะในช่วงนี้มีเข้ามาใหม่ด้วยนะคะหลายเพลงเลยนะคะจัดให้เลยกับอย่าใจกระจอกนะคะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามาปุ๊บอยู่ในฮิตที่14นะคะงานใหม่ล่าสุดจากพี่หนูเล็กกากานะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้านะของพ่อใหญ่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะตอนนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่9นะคะเอาละ2เพลงนี้กับเพลง

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลาง

0: หรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569

0: โอ้โหเพลงนี้เพราะมากเลยต้องขอบคุณนะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชมากๆเลยที่แนะนำเพลงนี้เข้ามานะพระเอกชายเลนะคะพี่เอกนะเอกชัยศรีวิชัยนะสารรูปเลยแฮสารภาพเลยเ พิ่งเคยฟังครั้งแรกเลยนะคะตั้งใจเตรียมมาให้เลยเมื่อกี้แบบโอ้ยเพราะมากเลยอ่ะเนาะเป็นภาษาตายนะน้องลูกโหนดนี่ชอบมากจริงๆนะขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ฟังค่ะจริงๆวันนี้น่าจะติดค้างกันหลายเพลงจริงๆเพราะว่าสายหลังไมค์เนี่ยค่อนข้างเยอะวันนี้ก็เกือบ30นะคะเกือบ30เลยจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเพลงแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนดีเจนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราด้วยนะคะทางเพจ LTM FM 95นะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายให้กำลังใจดีเจตลอดชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันกับเพลงนี้ดีกว่าเพื่อนเพลงหวานจ้า
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะพี่วอนจากเมืองกาญจน์นะคะแนะนำงานเพลงของอัศนีวสันต์มากับเธอปั่นใจอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เนาะเวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
10: นะครับเดี๋ยวก็ได้ฟาวไปครับปาเกต้าขึ้นมาสูงมากครับทางด้านทาเกโรโตมิยาสุครับ
11: บอยาวมาขึ้นขวาของทางบราซิลที่ระยานแล้วครับระยานโยกโยกย้อนมาแล้วไหลมาได้ไหมบอดานิโลโดนดักนี่บอของญี่ปุ่นบ้างโดนแย่งคืนโอกาสระยานแล้วไปติดบอลซะก่อนครับทางบุโนกิมาไลส์ว่าเห็นแค่เตะมุม
10: เป็นลูกเตะมุมนะครับบราซิลเตะมุมครั้งแรกของเกมด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้เปิดเกมบุกนี่น่ากลัวครับครั้งแรกที่เข้ามาถึงหน้าบ้านของญี่ปุ่นนะครับ
11: เป็นบูโน่กิมาไลส์จะเป็นคนเปิดลูกเตะมุมครับของบราซิลเตะมุมด้านขวาของบราซิลนะครับครับดูว่าให้สัญญาณแล้วเลือกเสาแรกโดนดักไว้ได้แต่แค่ดักทิ้งยังสวนไม่ได้ก็ญี่ปุ่นบอลทุ่มของบราซิลก็เป็นงานที่อันเช่ต้องการสร้างชื่อแล้วครับ
10: ใน
11: ระดับทีมชาติเนี่ยบราซิลครองบอลแล้วครับที่มาคินยอสโดนบีบเร็วตรงนี้หลุดออกข้างเป็นญี่ปุ่นทุ่มนักบุระทุ่มมาตั้งข้างหลังครับที่อิโตะฮิโรกิอิโตะนะครับวางยาวมาคินยอสดักลงพื้นได้บอลจังหวะสองตรงนี้ชิงครับญี่ปุ่นชิงได้ชิงได้ของทางไมดะสุดท้ายไม่ผ่านมาคินยอส
10: ยังอยู่ในเหลี่ยมที่ดีกว่านะครับมาคินยอสครับเข้าไปขวางเข้าไปบังครับลูกนี้ก็เป็นลูกเตะจากประตูนะครับนี่ครับไม่มีทางถึงบอลนะครับมาคินยอสขวางได้ดีก็ถือว่าเป็นกุนซือที่พยายามจะสร้างวัฒนาให้ได้ครับฮาชิเมะโทมิ
11: บอยามาของบราซิลคงจะสุดดักก็ได้ครับตัว2เก็บได้เติมมาทางขวาของทางกิมาไลเอามาที่คุณย่าครับโดนดึงสินไม่ว่าอะไร
10: แม่เกรงตัวจะเอาฟาวนะครับทางคุณย่าครับบราซิลก็ขึ้นมาเพรสสูงเหมือนกันครับเข้ามาในแดงของญี่ปุ่นเหมือนกัน
11: โทยาสุวางยาครับของญี่ปุ่นข้างหน้าพักห่างตัวก็เสร็จคาสิมิโร่ตัวสองเป็นบราซิลได้แล้วครับมาคิยอสเอามาตั้งที่กาเบรียลบ่อซ้ายปาเกต้าเล็งมาที่วินิซิอุสยาวไปหน่อยซูกิตัวเรียกมาชกแล้วครับตัวออกมาได้ดีครับซูกิเนี
10: ่ยตัดสินใจดีนะครับใช้มือแขนยาวๆครับชกไว้ก่อนเลยก็จังหวะนี้ก็เกือบเข้าทางพิชุดเหมือนกันครับจ่อมาช้านี่อันตราย
11: บราซิลเดินหน้าต่อมาคินยอส เล่นสั่งคาเซมิโร่ที่กาเบรียลขึ้นทางซ้ายแล้วครับบราซิลคาเซมิโร่ถึงปาเกต้าหลายต่อทางซ้ายดักลาสซานโตสตรงนี้ทำลั่นนะครับปาเกต้าบอลทุ่งของญี่ปุ่น
10: ช่วงนี้ก็มีเริ่มมีข้อความมาครับเขาบอกว่าดีใจได้ได้ฟังพี่หันภาควิทยุนะครับฝันเป็นจริงแล้วครับ
11: ขอบคุณครับผมก็ฝันไม่จริงเหมือนกันเคยเป็นผู้ฟังอย่างเดียวไม่เคยเป็นผู้อยู่ในวิทยุเลยครับบอลของญี่ปุ่นแล้วครับที่เฮียวเกะอิโตะใช้บอลยาวดูต้นเกมญี่ปุ่นจะใช้วางบอลยาวเนื้อลึกมาก่อนนะครับบราซิลขึ้นเกมที่กาเบรียลมากันเยสนะครับปาเกต้ามีวิซิอุสมาประคองใกล้ๆจะโดนบังทางคาเซมิโร่มาคินยอสดูทางขวาไม่มีช่องไปซ้ายที่กาเบรียลครับกาเบรียลดูเลือกมองข้างในก่อนยังเร่งไม่ได้ดานิโลพอถึงลายานนะครับจังหวะนี้บอชิงของลายานให้กับทางบุโนกิมาไลส์เปิดก็โดนดักออกมาได้บอแถว2ดักได้ไหมเก็บได้ที่กาเบรียลบราซิลเติมใหม่ครับปาเกต้าวินิซิอุสยังพลิกไม่ได้ชิงกันใหม่วินิซิอุสโดนสกัดโดยทางซานโนแล้วครับฟรีคิกของบราซิล
10: ยืนติดตัวท่านวิชุดเหมือนกันนะครับซานโนเผลอไม่ได้นะครับจังหวะชิงเหลี่ยมกันเนี่ยใครพลาดมีโอกาสโดนแล้วครับ
11: โลกฟรีคิกทางซ้ายของบราซิลนะครับ
10: เขาบอกว่าไม่ยาบีลงสนามหรือเปล่าครับเกมขอบคุณครับสำหรับข้อความนะครับทักทายมาเรามาเรื่อยๆนะครับจะได้เขินน้อยลงหน่อยครับห่างเหินจอวิทยุมานาน
11: บอกโนซูกิลุดมือโอ้ยังโชคดีที่ตกมาใส่ตัวละคว้าได้ครับพงซูกิโอ้โห
10: น่าจะเสียวที่สุดก็นี่แหละครับไซออนซูซูกินะครับของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหรับหลุดมือนะครับแล้วจังหวะ2นี่ก็ยังไวพอครับจะคว้าไว้ได
11: ้ญี่ปุ่นขึ้นเกมบ้างบอสตั้งจากหน้าบ้านแล้วครับทางขวาโทยาสุไหลมาตรงนี้ทางขวาอิโตะขึ้นไม่ได
10: ้เนี่ยครับเนมาครับก็ยังรอโอกาสอยู่ข้างสนามสุดร่างกายไม่เต็มร้อยอยู่แล้วนะครับสำหรับเนมา
11: บอลทุ่มเหรอครับ
10: โอเคโอเคเอาให้ดูตรงนี้ใช่ไหมโอเค
11: บอลสั้นๆซานโนเล่นกับทวิยาสุใช้บอลยาวเป่าอยู่ที่เวดาแหละครับยังไม่แม่นบอลทุ่มของบราซิลตักลาซานโตส
10: วันนี้ก็บอกว่าพี่หังจะพ่ายก็ได้นะแต่ขอปั่นโค้งๆอย่างน้อยสัก5รอบ
11: ให้นักเตะยิงด้วยครับดานิโลยังขึ้นเกมเร็วไม่ได้ก็ไปขึ้นทางซ้ายที่กาเบรียลกาเบรียลย้อนขึ้นมาที่มาคินยอสมีตัวขยับนะแต่ยังเร่งให้เร็วไม่ได้ก็เซมิโลแล้วก็กาเบรียลแล้วครับมีกิมาไลส์ลงมาประคองอีกคนหนึ่งก็โดนตามติดนะครับโดยทางกามาดะบอขวาเอาถึงลายานข้างในมาที่กิมาไลส์ทางขวามี2บอลขวาของทางดานิโลเข้าในมากิมาไลส์มาคินยอสวนใหม่ครับไอ้ซ้ายที่กาเบรียลสั้นๆกับวินิซิอุสยังพลิกไม่ได้ครับ เป็นฝ่ายครองบอลที่จะหาช่องเข้าไปเจาะของทางบราซิลนะครับญี่ปุ่นก็แพ็คกันแน่นลายานยกเข้าในโยกแล้วข้ามไปซ้ายสุดตัวนี้แม่นบอลจังหวะ2เป็นของบราซิลอยู่ที่กาเบรียลคาสิมิโร่ไอ้ที่ดักลาสซานโตสพักได้ยังไปเร็วไม่ได้แล้วครับ
10: ญี่ปุ่นก็รับต่ำนะครับขยับโซนตามตลอดครับบราซิลขึ้นมานี้ญี่ปุ่นก็ลงไปต่ำมากพื้นที่ในการเล่นถือว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับบราซิล
11: ทางขวาก็ยังตันอยู่ยังไม่สุดทางแล้วครับ
10: ก็นี่ครับพยายามเคาะไปเรื่อยครับบราซิล
11: ทะลุช่องบ้างเอาไลโลโชว์มาทัน ทานตวัดตวัดแรงไปทางเสาสองให้กับปาเกต้าโดนดักไว้ได้แล้วต้องมีลักษณ์ต้นให้มาที่กิมมาไลก็โอ้โหไปโดนกันเองครับยังได้อยู่แล้วสองกาเบียลกาเบียลแล้วกิมมาไลไปที่ซานโตสย้อนมากาเบียลบราซิลพอจะลงมือทำเร็วนี่ก็เห็นว่าไปติดบล็อกกันเองมาคินยอสชิปมาให้กับวินิซิอุสโดนดักได้แล้วซูซูกิขวาทันครับโอ้โห
10: ก็ยังต้องคอยเป็นกองหลังคนตัวสุดท้ายตลอดนะครับสำหรับซูซูกินะครับพยายามหาทางที่จะเจาะช่องของญี่ปุ่นให้ได้นะครับ
11: ญี่ปุ่นขึ้นเกมบอกของทานิคุชิครับไปขึ้นที่ทมิจิสึดันกลางขึ้นเกมบ้างครับของทางญี่ปุ่นซาโนะมาซายอิโตะที่คามาดะล่ะครับนากาบุระเคาะขึ้นมาเป็นช่วงเวลาของญี่ปุ่นคลองบอลบ้างนะครับฮิโรกิอิโตะเล่นสั้นบอที่ซาโนะล่ะครับ
10: ก็เป็นญี่ปุ่นที่พยายามที่จะสร้างเกมบุกมาบ้างครับทางบ้านเขาบอกว่าพี่เจ๋งครับอยากให้จองคิวนะห่างไว้นะชิงด้วยครับ
11: บอกข้ามฝากมาทางซ้ายนากามุระเอาลงพื้นได้แล้วปั่นทางเสาสองโดนดักได้ซะก่อนครับบูแถวสองแถวสองเป็นปาเกต้าเก็บได้โดนกับโดอานนะครับแล้วดักลาสานโตสานยาวมาติดทานิคุชิบอกตรงนี้วิซิอุสปั๊มได้ฟาวผู้ตัดสินมองว่าจังหวะปั๊มมันตรงนี้ของทางซาโน่ไปวางใส่วิซิอุสครับ
10: ต้องเรียกมาคุยกันหน่อยครับว่าซาโน่กับวิซิอุสอีกแล้วนะครับวันนี้จังหวะเปิดเข้ามานี่โอ้โหเหยียบเข้าไปข้อเท้าวิซิอุสเต็มๆเหมือนกันครับเป็นไงพี่จังหวะนี้โอ้โหเข้าตาครับ
11: ยังดีที่โดนหลังเท้าถ้าสูงกว่านี้มีโอกาสเสียหายได้ของทางญี่ปุ่นนะครับซาโน่ดิเข้าช้ากว่าวิซิอุสครับ
10: ยังไงก็ต้องระวังเรื่องของใบเหลืองเหมือนกันครับเพราะว่าได้เร็วนี่อาจจะเล่นลำบากครับสำหรับทางด้านซาโน่ได้จริงๆด้วยผมคิดว่าได้ใบเหลืองได้จริงครับซาโน่เอาละครับเล่นลำบากหน่อยตอนนี
11: ้บอกของบราซิลดานิโลยอนที่มาคินยอสใหม่ครับจะขึ้นซ้ายกาเบรียลมีคาซิมิโร่เขาที่คอยประคองแดนกลางกาเบรียลช่องนี้ปาเกต้าเบิ้ลใหม่กับคาซิมิโร่ดานิโลแปะคืนแล้ววางไปหาวินิซิอุสมันย้อนหลังครับดีบอลของญี่ปุ่นบ้างจะไปโดยโดอานแล้วครับยังเร็วไม่ได้ทุกยศย้อนคืนที่ซูซูกิฮานิคุชิ
10: เนี่ยครับก็ยังบุกไม่ขึ้นเหมือนกันครับทางญี่ปุ่นเจอบราซิลเนี่ยเปิดเกมกดดันตลอดนะครับต้องเปลี่ยนเล่นบอลยาวบ้างละ
11: บอลยาวหน้าพักของบอลบราซิลแล้วครับทีนี้จะดูว่าจะสวนเพื่อยังไม่เข้าลายคาสิมิโร่เลยให้จังหวะแรกไม่ได้มาทะลุช่องตรงนี้ของทางกิมาไลส์โอ้ตนปัดไม่ได้ครับ
10: ยิงลูกนี้ใส่ก็ซูซูกิครับเซฟได้ปลายมือพอดีครับจังหวะยิงของมารุสคุณย่านะครับ
11: เป็นคุณย่าครับ
10: นี่ครับปลายเท้าเหมือนกันครับ
11: เดี๋ยวเล่นสั้นมาปาเกต้าลามาตรงนี้เลยปั่นเท้าสองกิมมาไลส์ครับที่ปั่นมาแต่ก็ยังไม่ได้ยัง 0-0 อยู
10: ่กับใกล้เคียงเข้าไปเรื่อยๆครับสำหรับบราซิลนะครับโอ้โหดูจังหวะนี้ปั่นบอลหลุดเท้าสองออกไปครับนี่จังหวะของคุณย่าจังหวะแรกนะครับมันเหมือนจะล้มไปแล้วครับบอลมันโดนปลายเท้าอ่ะมาซากุซูกิปัดไว้ได้นิดเดียว
11: บ่อของญี่ปุ่นบ้างโอ้สายอิโตะอาครับแม่นโอ้จังหวะตรงนี้ของทางยุนยะอิโตะโดนดักได้ฟาวโอ้โหเหลืองเลยครับของทางเซมิโลที่เกือบจะถึงกรอบเขตโทษแล้วครับ
10: ครับเอาเหลืองไปบ้างครับบราซิลครับเซมิโลจังหวะไปเสียบจากด้านหลังนะครับก็เป็นฟรีคิกระยะที่อันตรายครับของญี่ปุ่นครับมีโอกาสที่จะลุ้นประตูเหมือนกันดูครับจังหวะ ที่หลุยเข้ามาครับของทางด้านอิโตะนะครับครับต้องกำแพงดีๆครับอาริสันวันนี้ดูพี่จะเดลบิวได้ดีนะพี่นะ เพราะว่ามีแฟนๆของ99นะครับหลายๆคนก็ดีใจครับที่พี่หังมาวันนี้นะครับ
4: ขอบคุณครับผมก็ดีใจครับที่ได้มา มาดูจังหวะลุ้นเอาประตูขึ้นนำของทางญี่ปุ่นลูกฟรีคิกที่ยิงโดยตรงได้แล้วครับตัวจะใช้ลูกสุดหรือว่าจะใช้ความสามารถในการยิงนะครับมีฮิโรกิอิโตะคนหนึ่งละรวมทั้งกามาดะโดอาน
10: ครับมาดูว่าจะเป็นใครนะครับมียืนอยู่ที่บอล 2-3 คนเลย
4: ดูสั่งเพื่อนนะครับไม่ได้สั่งทางบราซิลครับสั่งกำแพงของฝั่งญี่ปุ่นนี
10: ่มีกำแพงในกำแพงอีกนะครับญ
4: ี่
10: ป
4: ุ่
10: นยืนแทรกไว้3คน
4: เป็นทางกามาดะครับไปฉลับซะก่อนโอ้โห
10: ก็เป็นเตะมุมของญี่ปุ่นบ้างครับขึ้นมาก็เอาเรื่องเอาราวเหมือนกันครับญี่ปุ่นครับดาชิคามาดะครับยิงลูกนี้บนอัฐจันทร์นี่ก็มีอานายครับโรนัลโดมีโรเบโต้คาร์ลอสครับก็มาตามมาเชียร์บราซิลเหมือนครับ
4: ประธานฟีฟ่าด้วย
10: ครับใช่ครับ
4: มาชมเกมนี้ยุนยาอิโตะครับจะเปิดลูกเตะมุมลุ้นของทางญี่ปุ่นบ้างแต่บุญทางซ้ายนะครับอิโตะเลือกเข้ามาเสาแรกดูดักมาบจวสองเคลียร์ทิ้งไม่ได้ของทางปาเกต้าแต่โดนดักญี่ปุ่นมาใหม่ครับยุนยาอิโต

0: นาทีสองนาทีนี้นะครับพอจากนักบ้านของบราซิลแล้วครับอลิสันมาคินยอสญี่ปุ่นบีบสูงเปิดยาวโขกได้ของทางลายานแต่ไม่มีใครครับเป็นบอลของญี่ปุ่นแล้วที่ทานิคุชิสั้นๆบอกขึ้นทางขวาแล้วครับของทุยาสุซาโนหลายต่อทางขวาดูอันครับดูจังหวะตรงนี้ไม่ด่าก็ติดบล็อกของกาเบรียลบอลทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: ก็ยังติดกาเบรียลนะครับจังหวะที่เปิดเข้ามาครับของญี่ปุ่น
0: ดูอันจะทุ่มเลือกมาที่อุเอดะมีเสียงนกหวีดว่าแฮนด์บอลครับ
1: ครับเป็นจังหวะของบราซิลครับจะเปิดเกมขึ้นมาก็เริ่มที่จะสร้างเกมลุกกดดันบราซิลได้ปะปลายแล้วครับสำหรับญี่ปุ่น
0: บราซิลขึ้นเกมแล้วครับที่กาเบรียลขึ้นซ้ายดักลาสซานโตสขึ้นมาเข้ามาในบ้างครับวอถึงในโล่ย้อนคืนมาคินยอสกาเบรียลค่อยๆกินได้ขึ้นมาทดไปเร็วยังไม่ได้แล้วครับโอ้ตรงนี้มาเดอุสคุณย่ามาตั้งที่มาคินยอสใหม่คาเซมิโรย้อนคืนกาเบรียลแล้วครับปาเกต้าบ้างลงมาช่วยกันเชื่อมแต่ว่าไม่สามารถผ่านแนวรับแรกของญี่ปุ่นได้นะครับต้องไหลย้อนหลังตรงนี้กิมาไลส์ไอ้สายครับปาเกต้าปาเกต้ารอสตันโตสไม่ได้เปรียบแล้วครับนายวินซิอุสอิซึก็เจอคุมติดโดยโดอานแล้ว บอทุ่มของบราซิล
1: ครับก็ยังสร้างปัญหาให้กับแนวรับญี่ปุ่นได้อย่างต่อเนื่องครับวิชุดชูเนีย
0: บอกมาถึงขวาแล้วครับคนดังบราซิลแล้วก็อยู่กลางสนามจะเข้าแดนของญี่ปุ่นยังยากเลยครับมาตรงนี้โดนบล็อกแล้วทงว่าญี่ปุ่นได้ทุ่มครับแต่ว่าที่คุณย่ามาบล็อกกับทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยฮิโรกิอิโตะจะทุ่มทุกหน้ามาอุเอดะพาเข้ามาในจังหวะสองเขาเก็บได้กับบราซิลชิงต่อกันย้อนมาติดทางทานิคุชิเป็นบอลของญี่ปุ่นแล้วครับอิโตะฮิโรกิอิโตะเปลี่ยนแกนไอ้แกนไปขวาโดนดักได้ครับด้วยจังหวะเจ้าสวนเร็วของซาโตสให้วินิซิอุสเจอกับทุยาสุแล้วเปิดไปโดนดักเก็บได้ไหมซาโตสให้ปาเกต้าก็โดนดักได้แล้วมาติดทุยาสุอีลาครับเคลียร์มาได้ขึ้นมาจ่อๆแต่ไม่ได้จบนะครับ
1: ใช่ครับผ่านยากมากครับในเขตโทษญี่ปุ่นนะมีอย่างต่ำ6คนเลยครับอยู่ในกรอบเขตโทษนะ
0: บอของบราซิลมาใหม่บอขวาในโลปล่อยลงมาตั้งที่เบอร์คินยอสนะครับกาเบรียลในนี่แน่นมากเลยครับคาซิมิโร่เล่นกับเบอร์คินยอสดานิโลลายางแปะคืนเข้าพื้นที่สุดท้ายของญี่ปุ่นยากเลยนะครับถึงตรงนี้นี่20นาทีนี่กาเบรียลปิซิอุสแปะไปที่ปาเกต้าล่ะครับย้อนขึ้นมาปิซิอุสเล่นสั้นๆปาเกต้าบังคินยอร์ดมาขวาใหม่คาซิมิโร่ไปซ้ายกาเบรียลริมเส้นก็โดนคุมเชิงไม่กล้าไหลบอลแล้วครับมุมนี้จังหวะของทางบราซิลจะไปไม่ได้ได้ไหมปาเกต้าเห็นตัวนอกอย่างดานิโลมันล้นครับหมอทุ่งของญี่ปุ่น
1: เปิดลูกนี้แรงเกินไปครับลูกทัศน์ปาเกต้านะครับก็ยัง

0: อประตูแรกกันอยู่นะครับในเกมนี้ครับก็ดูบราซิลชุดนี้เล่นนะครับดูเป็นระบบแต่เหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็นระบบยุโรปครับพี่ผมว่าแต่ว่าด้วยได้ในระบบยุโรปแต่ว่าด้วยทักษะของนักเตะบราซิลนะครับโอ้โหมีนางออสการ์ครับโรนัลโญตำนานบราซิลครับมาเต็มสนามครับวันนี
1: ้บราซิลเดินหน้าต่อครับดานิโลคืนปาเกต้าได้ครองบอลง่ายๆที่แถวกลางสนามนะครับพอเข้าบนที่สุดท้ายทางญี่ปุ่นก็เข้ามาเพรสเร็วทันทุกนี้ก็ได้แค่ทุ่มเป็นดานิโลพักขึ้นมานะครับทุ่มย้อนมาที่ปาเกต้ากาเบรียลริมเส้นดักลาสซานโตสไหลมาติอุสมาติอุสคุณย่ากระชากครับกระชากถึงที่หลังเปิดมาดูว่าบุษินชี้ว่าเป็นบอลเปิดจากประตูของญี่ปุ่นด้วยโอ้โหไม่ได้ฟาวด้วย
0: แหมหวาดเสียวเหมือนกันนะครับเป็นการสกัดก่อนที่จะเข้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหซาโนอีกแล้วครับโอ้โหแล้วสำคัญใบเหลืองไปแล้วดีที่ไม่โดนเลยครับในเก็บขาทันครับโอ้โหซาโนอ่ะเวลาดื่มน้ำแล้วครับก็เป็นคูลิ่งเบรกหรือไฮเดชันเบรกครับในฟุตบอลโลกครับก็พอถึงครึ่งทางครับของครึ่งเวลานี้ก็ทันทีครับในข้อความนี้ก็ดีใจส่วนใหญ่จะดีใจครับที่พี่หางมานะพี่ขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจนะครับเขาบอกเทคนิคในการเปลี่ยนปลาคือการแต่ตัว
1: คือ
0: ไม่ใช่หรอกจริงๆนะสมัยที่ภาคบอลใหม่ๆพี่หางก็สอนผมแบบนี้แหละไปให้แตะตัวแต่ว่าพอภาคกันบ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องกันนะ
1: ตอนนั้น
0: เราไม่ได้เจอกันนาน
1: ใช่ๆก็ต้องส่งสัญญาณกันใหม่เพื่อให้จังหวะลงตัวแล้วครับอุณหภูมิที่สนามก่อนเกมจะเริ่ม22องศาเซลเซียสนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่บ้านเขาดูว่าร้อนแล้ว
0: ปีนี้ร้อนนะพี่รอบลบได้ทั่วโลกเลยนะคร
1: ับ
0: เนมาครับก็คงรอช่วงท้ายแหละครับร่างกายเขาไม่น่าจะได้ลงยาวๆได
1: ้ว่ามากระชับแท็กติกแล้วครับทางอันเชโลตติมาดูลูกทีมยังติดขัดโดยเฉพาะจังหวะสุดท้ายครับที่จะพาเข้าพื้นที่อันตรายของทางญี่ปุ่นเนี่ยมีไม่มากเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันน้อยกว่าในการครองบอลเยอะนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครองบอลยาวอยู่แต่ว่าเขามาจบไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่
0: มันก็เป็นเกมที่ทั้งสองทีมไม่ได้เน้นอุดนะครับพี่แต่ว่าก็ตามพยายามสร้างเกมรุกด้วยกันแหละแต่ว่าก็ยอมรับว่าทั้งสองทีมก็ค่อนข้างจะเน้นรัดกุมนะครับเกมรับเป็นรอบแพ้ล่วงทันทีนะครับ ก็ไม่มีใครอยากโดนก่อนอยู่แล้ว
1: เป็นช่วงที่ว่าพอได้คุณลิเบกนี่ก็เป็นปรับเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ทั้งสองทีมนี่
0: บางคนก็บอกเป็นฟุตบอล4ควอเตอร์ครับไปบอลโลกครั้งนี้ก็เหมาะสมนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากครับที่สหรัฐอเมริกา
1: ดูว่าใครจะเป็นทีมที่2ตามแคนาดาเข้าไปนะครับ
0: เมื่อวานพี่หังดูป่ะพี่แคนาดากับแอฟริกาใต้ไฮไลท์อ่ะดูไหม
1: ดูไฮไล
0: ท์ผมก็ดูไฮไลท์
1: ช่วงท้ายเกม
0: แต่ว่าทั้งเกมแต่ว่าผมว่าแคนาดาก็นะมีผีจับยัดนะ
1: ครับ
0: ช่วงท้ายเกม
1: เจ้าบ้านก็มีบางทีบางอย่างที่เพราะว่าแฟนๆแรงใจมันมีอยู
0: ่วันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับของรอบ32ทีมนะครับก็มีด้วยกัน3คู่นะครับ
1: ดูว่าพอพักดื่มน้ำกันแล้วแล้วก็ปรับแผนกระชับแท็กติกแล้วเกมจะยกระดับขึ้นมาแค่ไหนครับญี่ปุ่นทำได้ดีขึ้นนิดๆแล้วนะครับในช่วงของการทำเกมตรงนี้เนี่ยบอจากหน้าปากประตูญี่ปุ่นแล้วครับซูซูกิมองไกลก็ใช้บอลยาวแล้วครับเลือกทางขวาโดนดักไปได้โดยกาเบรียลจังหวะ2เติมใหม่ของทางนากามูระอ่ะครับตรงนี้อิโตะไหลมา โดนดักทิ้งได้เป็นเตะมุมของญี่ปุ่นแล้วครับ
0: นะครับช่องว่างหลังแบ็ก2ฝั่งนะครับของบราซิลเนี่ยเป็นจุดที่ญี่ปุ่นพยายามจะเจาะนะครับว่าต้องยอมรับบราซิลแบ็กของทีมชุดนี้ไม่ค่อยเท่ทุกคนก่อนนะแบ็กขวาแบ็กซ้าย
1: ไม่พวกบิ๊กเนม
0: อืมใช่ครับ
1: ลูกเตะมุมของญี่ปุ่นทีนี้ทางขวานะครับเลือกมากลางได้ขึ้นด้วยแต่ว่ากดไม่ลงครับว่าดูเหมือนอุเอดะนะครับ
0: โอ้มีโอกาสนะครับแต่ว่าบอลมันโดนไม่ดีครับโด่งข้ามคานไปจังหวะเทคตัวด้วยมีเข้ามาช่วยกันบังด้วยนะครับกับบราซิลดานิโลครับมาขวางไว้ก่อน
1: บอลจัดบ้านของบราซิลกาเบรียลญี่ปุ่นไล่ติดแล้วครับอิโตะอลิสันตัวกาเบรียลเพื่อนหนีหมดแล้วครับมาคินจอต้องให้อลิสันเปิดยาวบอลยาวดูบ้างข้างหน้าบาเกต้าแต่ก็เก็บไม่ได้เป็นบอลของญี่ปุ่นอิโตะสาดยาวแล้วครับเพื่อนอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าเล่นไม่ได้เป็นบอลของบราซิลกาเบรียลต่างทีมาคินยอสนะครับค่อยๆขึ้นเกมมาตรงนี้โดนบีบแล้วดานิโลไหลย้อนมิเทียริซอนก็หัวเล่นด้วยความอดทนและความระมัดระวังของทั้งคู่นะครับอย่างที่คุณนิสสอนเรียนว่าไม่อยากจะโดนก่อน ถ้าบูมบามหลวมมันโดนดักบอลได้กลางทางแล้วโดนสวนมาเสียท่าเนี่ยเสียหายเลยนะครับ มาคินยอสมุมนี้มาเข้าทางของทานิคุชิที่ญี่ปุ่นมาบราซิลช่วยแย่งได้บอลทางขวาดานิโลเติมอาดานิโลดูจะทำหรือโดนดักกลางทางอย่างนี้ครับที่ญี่ปุ่นรออยู่มาของทางซาโนะสัตว์ลูกนี้ 1-0 นาทีญี่ปุ่นขึ้นนำเนี่ยครับมาแล้วโอ้โห
0: มาจากกลางสนามเลยครับญี่ปุ่นค่อยๆมาเรื่อยๆครับบราซิลเองก็ถอยนะครับเปิดพื้นที่กับซาโนะครับได้สับไกลจากนอกกรอบครับเป็นประตูขึ้นนำของญี่ปุ่นครับเอาแล้วไงครับญี่ปุ่นนำไปแล้วบุกน้อยกว่านะครับโอกาสน้อยกว่าแต่ก็ทำได้ก่อนครับญี่ปุ่น
1: โอ้พูดไม่ขาดคำนะครับ
0: ใช่
1: จ่ายบอลกลางทางเสียบอลโดนสวนมานี่โดนจริงๆครับทางบราซิล
0: ยิงดีครับยิงเข้ามุมซันพยายามจะพุ่งแล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึงจริงครับโอ้โหไคชูซาโนะครับก็เรียกว่าเป็นจังหวะที่ญี่ปุ่นรอนะครับเสียบอลกลางทางดูจังหวะอีกครั้งว่าภาพช้าเนี่ยครับจ่ายพลาดเองนะครับโอ้แล้วมาเรื่อยๆมาคนเดียวไปคนเดียวซัดลูกนี้โอ้โหอาริซอนโดนบังด้วยครับแล้วบอลเนี่ยน้ำหนักดีทิศทางเยี่ยมครับเสียบมุมเข้าไปนี่ครับโอ้แล้วพุ่งช้าเลยครับครับมีสกอร์ครับ 1-0 นะครับจะดูว่าบราซิลอยู่ไม่ได้นะครับแบบนี
1: ้ท่านแฟนได้สะใจแล้วครับเขนต่อบอลของบราซิลคลองบอลจะเข้าพื้นที่สุดท้ายยากมาตรงนี้ลายานย้อนใหม่คุณย่าตัวต่างทีเดนิโลแล้วครับมาคินยอสไปซ้ายดังลาซานโตสยอมมากาเบรียลมันจะกล้าเร่งสปีดให้เร็วกว่าเดิมแค่ไหนครับมาคินยอสถึงลายานดานิโลเนี่ยครับได้คล้องบอลก็จริงแต่ว่าหาจังหวะที่จะเจาะเข้าไปพื้นที่สุดท้ายเพื่อจบเนี่ยหาไม่ได้เลยครับบราซิลดังลาซานโตสยกเข้าในติดบล็อกครับลูกนี้เอาวินซิอุสครับที่ล่างมันโดนบล็อกไม่ได้เนี่ยบอลทุ่มของบราซิล
0: แล้วประตูเมื่อสักครู่เป็นประตูแรกให้กับทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับของทางด้านไคชูซาโนะนะครับตั้งแต่จากไม้นะครับเล่นในเบรซิก้า
1: ลายานพลิกไม่ได้ย้อนคืนดานิโลมาคินยอสซันซันกาเบรียลดูว่าริมเส้นก็ไม่ออกครับย้อนเข้าในมา มาที่มาคินยอส

0: ตอนนี้ก็นิดนึงครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงอ่ะถึงตรงนี้พี่หาง
1: ครับ
0: พี่หางมองว่าถึงตรงนี้นาทีนี้เป็นไงบ้างครับอ้าวมีเจ็บพอดีคุยได้เลยตอนนี้
1: ท่านแต่ว่าคือญี่ปุ่นมาได้ตามแผนนะเล่นเล่นด้วยความอดทนแล้วเล่นแบบเล่นแบบประมาณตนเอง
0: ครับ
1: รู้ว่าบราซิลเองเป็นฝ่ายที่ต้องแบกความกดดันมากกว่าแน่ๆ
0: ครับ
1: แล้วเขาทำได้ก็รอจังหวะที่เราเรียกว่าจังหวะที่ดักได้แล้วสวนเนี่ยครับแล้วพอทำได้ปุ๊บกลายเป็นว่าเป็นผลเลยตรงนี้ต้องชมญี่ปุ่นที่ใช้โอกาสทองนาทีทองที่เกิดขึ้นมาแล้วทำให้เป็นผลได้ตัวนี้ถือว่าต้องชมทางฝั่งญี่ปุ่นครับ
0: ครับจังหวะนี้บราซิลได้ฟรีคิกนะครับดากาซันโตลุกขึ้นมาแล้วนะครับเป็นฟรีคิกครับมีปาเกต้าครับอยู่ที่บอลด้วย
1: ลุ้นเอาประตูตีเสมอของบราซิลจากลูกฟรีคิกทางด้านซ้ายนะครับเป็นปาเกต้าเปิดมาเสาแรกได้เปลี่ยนทางแต่มีบลางเกินไปกับลูกนี้มีเสียงนุ่มบีดด้วย
0: มาตินยอสครับที่ได้โมงนะครับแต่มีเสียงนุ่มบีดมาก่อนแล้วครับนี่ครับลูกยิงของซาโนอีกทีครับพอดีพอดีครับก็เป็นมุมเดียวที่จะมีโอกาสเป็นประต
1: ู
0: แต่ว่าก็เอาจนได้ครับมาตรงนั้นพอดี
1: ตัดมาบราซิลได้ทุ่มครับดานิโลจะทุ่มเร็วทุ่มย้อนหลังมามาคินยอสขวางที่กาเบรียลแล้วครับโอ้บอลสายวิซิอุสไหลมาบอลถึงกิมไลท์โดนดักได้ไหมกิมไลท์วินนี่ซีอุสได้ปั่นบ้างครับตรงตัวของซูซูกิแล้วครับโอ้โห
0: นี่ครับบอลยังไม่โค้งพอครับเลยยังไม่มีโค้งๆนะครับยิงตรงกรอบตรงตัวพอดีครับวิซิอุสก็ดูจะเป็นความหวังนะครับของการทำเกมลุกเลยครับของบราซิลนะครับวิชูสจูเนียร
1: ์บอลทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับตัวจะเปิดยาวของทางฮิโรกิอิโตะเดี๋ยวโดนบล็อกโดยลายาน
0: ถามว่าอันนี้แพ้ตกรอบเลยไหมครับพี่ใช่ครับแพ้ตกรอบเลยนะครับเข้ารอบน็อกเอาท์แล้วครับตั้งแต่วันนี
1: ้ในสนามบอของบราซิลโดยกาเบรียลวางมาไม่ผ่านทานิกุชิแล้วครับแถว2บวกกันเองไปบวกกันเองยังได้อยู่ที่ดักลาซานโตสคาซิมิโร่กับปาเกต้าของคาซิมิโร่ที่บวกกันข้ามฟากมามาหาดานิโลแมนนะครับเอาลงพื้นได้เจอไมดะมากดดันมาใหม่บอลถึงดานิโลเปิดมาตรงนี้ก็ช็อกแถว2ไหลมาเข้าเหลี่ยมของทางวินิซิอุสแทงมาให้กับทางปาเกต้าติดบล็อกแล้วญี่ปุ่นกระช็อกที่1ดาลาซานโตสวินิซิอุสแล้วก็ไปโทษคลองบอลหลอกล่ออยู่แล้วไหลให้ดาลาซานโตสติดบล็อกครับมาบล็อกได้ของดูอานแล้วไม่ออกด้วยอาจจะสวนของทางญี่ปุ่นบ้างยังสวนไม่ได้อิโตะเทบอลคืนมาตรงนี้ปาเกต้าไหลให้วินิซิอุสแรงเกินไปครับ
0: ให้บอลนำไปครับวิชูสไม่พร้อมที่จะเล่นอยู่แล้วครับบอลมาจากด้านหลังนะครับลูกครับปาเกต้านี่ดูกล้องจากผู้สินนะครับโอ้วิ่งตามมาคนเดียวครับตัดบอลในกลางสนามเนี่ยลุยแหลกครับโซโล่เดี่ยวยิงประตูขึ้นนำไปก่อนครับทางด้านไคชูซโนะ
1: บอลของญี่ปุ่นทานิคุชิแหละครับโดนดักโดยวิซิอุสบราซิลเดียวกับทองปาเกต้าอาเกมาไลซ์ไหลให้กับมาติอุสคุณย่าไม่มีมุมย้อนมาวิซิอุสเป็นซ้ายให้มาจังหวะของทางกิมาไลซ์ก็กระชอกคุณย่าเก็บได้ครับคุณย่ามาที่ซิมิโลคือญี่ปุ่นพอเสียบอลตื่นตัวกันทำให้จังหวะของบราซิลเนี่ยหายไปเร็วตรงนี้ก็โดนดักได้โดยทุยาสุแล้วจังหวะสองจากสวนหนาก็มาอีกแล้วดูบอลทางขวาของทางอิโตะยุนยาอิโตะเจอปาเกต้าเกี่ยวทิ้งได้บอลทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับ
0: นี่ครับเผลอโดนสวนขึ้นมาถึงหน้าประตูนะครับทางนั้นบราซิลนะครับญี่ปุ่นพร้อมสวนตลอดครับเกมนี้เหมือนจะเตรียมมาอย่างดีครับ
1: เครียดทั้งฝั่งของทางบราซิลหมดแล้วครับตอนนี้เดินหน้ากันใหม่ดูจะทำได้เร็วแค่ไหนครับบราซิลบอลขึ้นขวาที่ดานิโล ยังเร่งไม่ได้คาสิมิโร่คืนดานิโลครับไปซ้ายกาเบรียลปาเกต้าแต่พอเซบอลญี่ปุ่นก็มายืนกันตามแบบวินัยเป๊ะเลยนะครับพื้นที่ของตัวเองเนี่ยทางช่องบราซิลเนี่ยก็โดนปิดทันทีปาเกต้าดูปาเกต้าเลือกคาสิมิโร่บอถึงจังหวะนี้ของทางมาติอุสเล่นกับอินซิอุสอินซิอุสย้อนมากาเบรียลขวางมาที่กิมาไลส์ยังไม่ได้ช่องคืนกาเบรียลใหม่ซ้ายดาร์ซานโตสวิซิอุสไปแล้วครับให้ไม่ได้ย้อนขึ้นมาที่กาเบรียลสั้นๆคาเซมิโร่ริมเส้นจะวางไม่ได้เลยครับปาเกต้าไอ้ซ้ายวิซิอุสมาที่กาเบรียลขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นแต่ว่าจะเจาะจากพื้นที่ตรงนี้ได้หรือไม่ก็บราซิลบาเกต้านี่ครับได้บอลพร้อมที่จะจ่ายแต่ไม่มีใครตัดช่องให้ครับมีบอลกันเองด้วยแล้วตรงนี้คาเซมิโร่เนี่ยบาเกต้ากับคุณย่านะครับที่ดูชี้ไม้ชี้มือกันช่องนี้บาเกต้าให้คุณย่าได้ซัดแล้วครับก็เข้าซองของซูซูกิ
0: บางทีก็ต้องพึ่งจังหวะแบบนี้ของมาทุสคุณย่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเจาะเข้าไปยิงจ่อมันยากมากครับและโอกาสที่จะง้างไกลเนี่ยเวลาน้อยมาก จับบอลปุ๊บถึงปั๊บครับในญี่ปุ่น
1: ทานิโกชิเปิดยาวมาบอกของญี่ปุ่นแล้วครับไม่มีใครบราซิลแต่ขึ้นเกมที่มาคินยอสคาเซมิโร่ดาร์ลาซานโตสไม่มีตัวฉีกให้แล้วครับต้องย้อนขึ้นมาคุณย่าคุณย่าออกมาลายานพายกเข้าในเรามาไปถึงกาเบรียลเลยครับกาเบรียลข้างในเนี่ยครับว่าพอโดนเข้าคู่แล้วกลายเป็นว่าตายหมดครับไม่มีจังหวะที่ให้บอลกันได้ดานิโลไอ้ที่กาเบรียลได้ครองบอลก็จริงแต่จะขยับไปจากตรงนี้ได้อย่างไรบ้างวิซิอุสแทงมาแต่ว่าของคาสิมิโร่เนี่ยครับเสียบอลจะโดนสวนดูไมดะโดนแย่งคืนโดยปาเกต้าแล้วบอลทุ่มของญี่ปุ่น
0: เนี่ยครับไปส่งบอลประมาทนะครับคาสิมิโร่ไปแตะจะคืนหลังให้เพื่อนเล่นครับแต่เซนไมดะรออยู่แล้วนะครับต้องลดความผิดพลาดเรื่องพวกนี้กับบราซิล
1: ธรรมดาบอกญี่ปุ่นแล้วครับอิโตะคืนตัวนายไม่ได้ย้อนมาที่อิโตะโลกิอิโตะลงที่ซูซูกิแล้วครับโดนบีบขึ้นขวาทุยยาสุเข้าในมาเข้าในมาไม่มีใครบอกของบราซิลญี่ปุ่นพลาดบ้างดานิโลตัดบอลได้แฟนคือไม่ถูกใจแฟนเลยครับเพราะว่าไม่เร่งที่จะไปเร็วคาสิมิโร่คุณย่าเอาไปที่ปาเกต้าแล้วครับดักลาสทานโตสวินิซิอุสเปิดติดบล็อกของทางยุนยาอิโตได้ไหมวินิซิอุสไหลข้างในมาที่มาคินยอสมีช่องแต่ไม่ง้างครับออกมาด้านข้างที่ดานิโลตั้งใหม่ตรงนี้คิมาไลส์ต้องจ่ายย้อนปาเกต้าซานโตสเล่นกับคุณย่าแล้วครับคุณย่าคืนอาเกต้าขอหาช่องลบปัดลึกก็เสร็จซูซูกิ
0: เนี่ยครับไม่มีโอกาสเลยครับที่จะเจาะเข้าไปใกล้ๆได้เลยนะครับโดนบีบให้เล่นยาวสุดท้ายเรียบร้อยครับ
1: บอของญี่ปุ่นที่อิโตะสั้นๆตรงนี้นากามุระให้กามาดะถ่ายหนีกันกดดันของบราซิลได้ไม่ยากแล้วครับทมิยาสุโดนบีบขวางในมาที่ทานิโกชิช่องนี้ไมดาเลื้อยขวามี2เอาบอลถึงอิโตะแล้วดูอันอิโตะยืนยันอิโตะนะครับทางญี่ปุ่นเป็นฝ่ายครองบอลบ้างคามาดะบอลขวาทุยยาสุ มีตัวขยับข้างในมีตัวขยับนะไม่เสียงให้ครับเอาด้านข้างไอ้ที่ดวนตั้งใหม่เที่ยวนี้ดูว่าดวนดวนเล่นกับอิโต้หนึ่งสองสั้นๆแล้วดวนลุยหาจังหวะที่จะไหลย้อนเจอบีบสองตรงนี้ฉลับไม่ออกครับบอจังหวะสองมาสิงบวกกันเองอีกแล้วโอ้โหไปชนกันไปชนไงลังตึงครับโอ้โห
0: แล้วเสียทุ่มญี่ปุ่นด้วยครับไปชนกันเองเนี่ยโอ้โห
1: คาเซมิโร่กับคุณย่าครับ
0: ครับแล้วทีมด้วยกันเที่ยวกันซะด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้วสองนักเตะจากไม่เป็นเจ็ดแต่ตอนนี้คาเซมิโร่ไปแล้วครับ
1: บอกของญี่ปุ่นที่กัมปะสั้นๆอาครับซาโนะบอลขวาดวนดวนสั้นๆกับอิโต้ยุนใจอิโต้เปิดมาทางเสาสองโดนดักไม่ได้โดยมาคิดยอดแถวสองเติมใหม่ครับไม่ได้ได้อิโต้ฮิโรกิฮิโรกิอิโต้ง้างลึกไปทางเสาสองโดนดักมา บอลทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับเป็นดาราซานโตสที่โขกตรงนี้ก็ฉิวเฉียดเลยนะครับ
0: พอญี่ปุ่นขึ้นมาเนี่ยบราซิลกลายเป็นแนวรับนี่ปวดเหมือนกันนะครับ
1: โดนจะทุ่มสั้นๆเล่นกับซาโนะแล้วครับโดนเจอไล่โดยซานโตสย้อนมาทมิโยสุพลิกได้โอ้โหล็อกแล้วไหลมาซาโนะเหลือยต่อตรงนี้ผู้สินปล่อยต่อได้เปรียบธรรมดามาที่ฮิโรกิอิโต้ซ้ายนากามุระได้ครับมันกัมพูชาได้อยู่บนข้างในใหม่กัมพูชาญี่ปุ่นเป็นฝ่ายครองบอลขึงบ้างอีกนาทีครึ่งก่อนจะทดเวลาทริโกชิทุมิโยสุดูอานลูกนี้ยังได้ดูอานได้อยู่หาครับดูอานเล็งแล้วไหลมากินไหลมาดักในสกอร์เข้าในใหม่ที่ก็เสียบอลไม่ได้ญี่ปุ่นมาใหม่กัมพูชามาขึ้นที่ฮิโรกิอิโต้แล้วครับอิโต้ย้อนกลายเป็นว่าพอญี่ปุ่นได้บอลแล้วขึงนี่บราซิลผวาเลยนะครับ จังหวะการขยับเนี่ยมาใหม่กัมพูชาตอนนี้ เป็นญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายขึงแล้วบอลเอาด้านข้างถึงยุนยะอิโต้โยกข้างในโยกได้แล้วได้ซ้ายติดบล็อกกระชอกแถวสองเจ้าสวงกิมมาลายก็โดนตัดไว้โดยกามาดะแล้วครับเหลืองกามาดะ
0: แม่แจกตัวนี้นกหวีดหวานครับแจกเหลืองอีกแล้วได้จริงกามาดะครับโดนใบเหลืองไปครับโอ้เป็นมิดฟิลด์คู่กลางของญี่ปุ่นนะครับโดนใบเหลืองไปทั้ง2คนแล้วนะครับตอนนี้เป็นเหลืองที่3ของเกมนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าทดเจ็บกี่นาทีนะครับ
1: บราซิลลูกฟรีคิกเล่นสั้นแล้วครับบอลที่กาเบรียล
0: มี4นาทีครับในครึ่งแรก
1: ซานโตสขึ้นมาที่กาเบรียลมาร์คินยอสมองหาตัวข้างในวางมาให้กับปาเกต้าโดนช้อนใต้บอลไปหน่อยครับไม่ได้อะไรเป็นบอลเปิดจับตัวของญี่ปุ่นแล้วครับ
0: งงเลยครับไม่ได้เตะมุมเอาเป็นลูกเตะจากประตูครับนะครับดูภาพช้าครั้งหนึ่งก็ต่างฝ่ายต่างแย่งมุ่งนะครับตอนสุดท้ายนี่ดูไปก็มินน่าจะได้เป็นเตะมุม
1: เหมือนจะแฉลบศีรษะฝั่งญี่ปุ่นเลยโด่งขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: พอยาวมาโหนตรงนี้ของอาเซมิโร่กลายเป็นว่าไดโร่เลยต้องเจอกันไหมได้เขาดูว่าจังหวะของทางนากามุระมาที่กามาดะมาเอดะเลยกับข้างขวาขยับข้างขวาไม่ขยับไม่อยู่เปิดครับทางกามาดะสั้นๆอิโนเกโตะหลายต่อมาดูมุมนี้ของทางนากามุระพอโดนบางเนื้อไม่เสียงครับญี่ปุ่นเน้นครองบอลซาโนะไปขวาทุยสุหลายต่อ มันย้อนหลังเกินไปครับว่าการจะให้ดวนเนี่ย
0: เป็นพลาดบ้างครับญี่ปุ่นครับ

0: ก็คิดหนักแล้วครับชลติครับพักครึ่งนี่แก้เกมกันยาวๆครับ
1: บอทุ่มซานโตสให้กับปาเกต้าสาดโด่งขึ้นมาบอโด่งมาลงพื้นธรรมดาไปที่ทุมยาสุมาติดปาเกต้าแล้วสุดท้ายลงพื้นเป็นดวานได้ครับงัดโด่งตรงนี้ไม่เข้าใจแนวทางยูยาอิโตบอทุ่มของบราซิลนะครับ
0: แฟนกองเชียร์ญี่ปุ่นครับตอนนี้ได้เฮครับร้องเพลงกัน
1: คนมันน้อยกว่าแต่เสียงดังกว่าแล้วครับกิมเบอร์ไลส์ไปขึ้นที่กาเบรียลซานโตสนักเตะซานโตสยังเชื่อมกับวินเซอร์ฮุสไม่ได้นะครับไม่เหมือนที่เลวเบรียดที่ทางซ้ายเนี่ยตัวแบ็กซ้ายจะเชื่อมกับวินเซอร์ฮุสได้เร็วกว่านี้กาเบรียลสันตันดูคาเซมิโร่มาที่มาคินยอสนะครับมาคินยอสเดกาเบรียลปาเกต้าขอแล้วครับดูว่าช่องจะเลือกช่องปาเกต้าเนี่ยครับรับไม่หลายมัดโดนดักทิ้งได้โดยทานิกุชิยังไม่ได้จบก็ได้แค่ทุ่มเดินหน้าต่อ
0: ตอนนี้ดักซ้ายครับบราซิลขึ้นทางซ้ายตลอดครับ
1: ซานโตสย้อนมากิมาไลส์วางข้ามมาหาดานิโลตรงนี้แม่นในโลย้อนมาที่มาคินยอสเปิดย้อนหลังครับตัวโค้งมาแล้วบอลเคลียร์ได้ของทางยูนยาอิโตผลอันตรายแล้วครับบราซิลมาใหม่กาเบรียลทะยานมาหาดานิโลใหม่เที่ยวนี้โขกตั้งได้ตามข้างในนิกุชิดักมาแม่นยังก็ไม่ได้แล้วครับแล้วให้อิกิอิโตะมาที่นากามูระข้ามฟากโอ้แม่นครับจังหวะเดียวกันทางดูอานนะได้สวนด้วยดูว่าจังหวะนี้อุเอดะคนเดียวยังสวนไม่ได้ครับ
0: มีผู้เล่นครับเพิ่งลุกขึ้นมาครับปาเกต้าไปนอนเจ็บในเขตโทษของญี่ปุ่นอยู่พักหนึ่งครับลุกขึ้นมาแล้ว
1: ไม่ทันแล้วครับครึ่งแรก
0: เอาครับพักกันดีกว่าครับบราซิลบอกไม่ไหวแล้วครับชลติเดี๋ยวไปแก้เกมครับในช่วงพักครึ่งกันนะครับครึ่งแรกครับก็เป็นทางด้านญี่ปุ่นครับนำไปก่อนครับ1ประตูต่อ0ครับประตูจากคาชูซาโนะนะครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นครับในครึ่งแรกครับครับเดี๋ยวเราจะไปพักกันก่อนนะครับในช่วงพักครึ่งครับเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อครับในครึ่งหลังนะครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง ทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
8: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcod.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
10: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
13: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
14: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
0: เอาครับกลับมากับ99 Live บนโลกกันนะครับคู่ของทางด้านบราซิลครับที่ตามหลังญี่ปุ่นอยู่0ประตูต่อ1ครับก็จบไปครับในครึ่งแรกครับก็เป็นไงพี่ครึ่งแรกสรุปยังไงดี
1: คือบราซิลมาแบบเหมือนอยากจะบุกแต่ก็ดูเกรง
0: ๆ
1: กลายเป็นว่าเล่นเข้าทางของญี่ปุ่นที่เข้ามาแบบนี้แล้วรอที่เล่นอย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าบราซิลไปพลาดท่าให้โดนสวนตูมเดียวต้องชมญี่ปุ่นที่พอได้ในทีทองแล้วสามารถเก็บเป็นประตูได
0: ้
1: นะครับ
0: ก็ผมก็มองว่าญี่ปุ่นเองก็อย่างที่พี่บอกแหละผมว่าเขาฉวยโอกาสตอนนี้เขาได้คือเขาไม่ทำให้เสียไปง่ายๆนะโอกาสที่สวนกลับมาแล้วลากไปยิงเนี่ยก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับอ่ะถ้าพี่เป็นอัญชลติพี่จะบอกนักเตะไง
1: เคลื่อนที่ให้เยอะกว่านี้หน่อยแล้วคงน่าจะเปลี่ยนหลายคนอยู่ดูหลายคนดูต่ำกว่ามาตรฐานเยอะคือไม่มีบอลที่เป็นบอลคิลเลอร์พาสเลย
0: ครับ
1: ตัวที่เป็นตัวข้างหน้าที่โดนเข้าคู่ก็ไม่ขยับให้ตัวโดนเข้าคู่นี้จากพื้นที่ตัวที่สองไม่มีเข้ามาสอดตัวนี้ทำให้คนมีบอลจ่ายไม่ได้นะครับ
0: ก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขครับต้องอย่าลืมนะครับแพ้ตกรอบทันทีนะครับเพราะงั้นครึ่งหลังเนี่ยถ้าบราซิลไม่มีสกอร์เนี่ยก็เหนื่อยครับแน่นอนช่วงนี้ที่ทีวีนี่ก็เป็นพวกไฮไลท์อยู่นะครับหน้าจอก็เป็นฟุตบอลที่เล่นกันในครึ่งแรกกับจังหวะต่างๆเห็นว่าบราซิลมีโอกาสเยอะกว่านะครับแต่ว่าโอกาสจบแบบเหน่งๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายากมาก
1: คือการเคลื่อนที่ของญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นเป็นองคาพยพมากกว่า
0: ครับ
1: ขึ้นลงด้วยกันเป็นทั้งระบบเลยไม่มีใครค้างเติ่งแต่ของบราซิลยังมีบรรยากาศที่ตัวให้ตัวมันอยู่ในการเคลื่อนที
0: ่ครับ
1: ขึ้นเกมพยายามจะขึ้นไปละแต่พอขึ้นไม่ได้ปุ๊บพอเสียบอลปุ๊บเนี่ยขยับลงมาไม่เหมือนละญี่ปุ่นนี่ขึ้นเขาญี่ปุ่นครองบอลเนี่ยจะไม่เสียบอลให้กับบราซิลเลยถึงเขาจะครองบอลเน
0: า
1: ะแต่ก็ไม่มีเสียบอลให้กับทางบราซิลมาทำอะไรได้แต่บราซิลขึ้นบอลมาขึ้นมาเรามาจบไม่ได้ต้องเซตกันในแถวหลังที่ไม่พื้นอันตรายของทางญี่ปุ่นทำให้พอจะทำเร็วเนี่ยตรงเนี้ยโดนดักที่เสียประตูจะทำเร็วปุ๊บจะเร่งจังหวะกลายว่าตัวเองหลวมไปเอง
0: นะครับนะครับแล้วก็ยิงสวยซะด้วยครับคาชูซาโนนะครับ
1: คือดักได้สวยนะแต่ว่ายิงไม่ใช่ง่ายๆเลย
0: ใช่ใช่
1: คาชูซาโนลูกนี้ลากขึ้นมายิงเนี่ย
0: มาคนเดียวเลยครับแล้วก็เป็นความผิดพลาดของบราซิลเองด้วย
1: เนี่ยครับตรงนี้ที่อ่านแล้วย้อน
0: ก็เดี๋ยวต้องดูครับครึ่งหลังเนี่ยบราซิลจะแก้เกมยังไงกันบ้างนะครับในช่วงนี้นะให้พี่หางคุยกับแฟนๆเก่าๆแล้วกันนี่เขาส่งมาหาพี่เยอะเลยเนี่ย
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ผมว่าอาศัยพื้นเพเคยเป็นดีเจบ้างแม่สิบกว่าปีนะพี่ก็อ่ะเขาบอกว่าสวัสดีครับนะหางพี่ท็อปเป็นบุญมากครับได้ฟังเสียงนะหางคลาสสิกสุดๆไปเลยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เนี่ยเขาผ่านโค้งๆเนี่ยเขาบอกไง
1: ในสนามเขาไม่ผ่านให้
0: ก
1: ็ต้องรอให้ในสนามเขาปั่นนะครับ
0: คือมันต้องปั่นให้ได้ฟิลลิ่งอ่ะเดี๋ยวพี่หยางเขาออกมาเองครับปั่นโค้งเงี้ยนะครับคุณยุ้ยคองโกเลยครับแล้วก็บอกว่านะครับมีเรื่องจะฟ้องคุณเจ๋งชอบเราเรียนนะนะครับเจ๋งเนี่ยไม่ไหว
1: คุณเจ๋งน่ารักน่ารักครับ
0: ก
1: ็คือผมเลยรู้จักเขาแล้วว่าผมไม่รู้จักเขานะ
0: เขาบอกว่าทั้งสองท่านชอบกองเชียร์ทีมไหนที่สุดครับพี่ชอบกองเชียร์ทีมไหนอ่ะ
1: คือผมทุกทีมนะที่มาเชียร์ชาติตัวเองแล้วทุกคนก็พยายามเอาเอกลักษณ์ของชาติตัวเองมาเผยแผ่ให้กับทั่วโลกได้เห็นคือขอให้ได้ไปแล้วว่าทุกชาติก็จะนำมาความเอกลักษณ์ของชาติตัวเองมาทุกชาติเลยนะสไตล์ของแต่ละประเทศเนี่ยแล้วแต่ใครชอบแบบไหนผมเชื่อว่าทุกชาติที่มาเชียร์เป็นอะไรที่มันมีสีสันกว่าสโมสรนะนะครับ
0: ผมว่าพอถึงกีฬาใหญ่ๆนะฟุตบอลโลกโอลิมปิกเนี่ยมันก็เหมือนกับนำแต่ละประเทศมันเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะคร
1: ับ
0: ก็มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนหลายอย่างกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับครึ่งหลังเนี่ยก็ตรงนี้แฟนๆบราซิลรู้สึกเป็นห่วงกันเหลือเกินนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับ
1: อุรุกวัยไปแล้วนะครับแต่โซนมาเรามาแค่2คือญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็มาดูว่าญี่ปุ่นในครึ่งแรก15นาทีได้ตามเป้าแล้ว
0: อันนี้ที่อยู่ที่ครึ่งหลังนะครับแล้วบราซิลจะมายังไงแล้วญี่ปุ่นจะรักษาสกอร์ไว้ได้หรือเปล่ากันเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปครับผู้ชนะนะครับของคู่บราซิลกับญี่ปุ่นนะครับก็จะเจอผู้ชนะของระหว่างคู่ของอาริโคสกับนอร์เวย
1: ์
0: โหดนะ นี่ยังไม่พอนะถ้าชนะไปนี้นะก็ยังมีโอกาสเจออังกฤษนะ ผ่านอังกฤษไปเนี่ยโอ้โหมีโอกาสเจอสเปนเจออะไรสายนี้แบบโอ้โหต้องบอกว่าเหนื่อยครับรูทนี้เหนื่อยมากนะครับแต่ก็ถ้าไปสายล่างของอาร์เจนติน่าเนี่ยค่อนข้างจะสบาย
1: ม
0: นะมองจากรอบ32ทีมสุดท้ายครับที่มีการประกบคู่มาแล้วนะครับเขาบอกว่าบอลไม่มีอะไรด่าวาวดีกว่าครับ ว้าวน้องมันน่ารักแหมนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้กันเพิ่งไปไหนตีสามครึ่งนะครับเดี๋ยวมีน้องอู๋กับน้องเอกมาเนี่ยสองคนนี้ก็น้องอู๋นี่เมื่อก่อนแล้ว
1: คู่
0: จัดรายการผมเลยนะเดี๋ยวเมื่อกี้เจอกันดีใจตีสามครึ่งนะครับเดี๋ยวมากับเอกด้วยเอกก็ดั้งเปิดเพลงให้อยู่ในช่วงนั้นนะครับวันนี้เหมือนกับมาเยือนถิ่นเก่าจริงผมเนี่ยเดี๋ยวสักคู่นะครับก็จะกลับมาแล้วครับฟุตบอลโลกในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วถ้าเป็นญี่ปุ่นนะพี่ถ้าพี่เป็นโมริยาสุพี่จะบอกนักเตะไง
1: คำเดิมเลยคือวางแผนแบบนี้ความร้อนรนอยู่ที่บราซิลเองบราซิลเองจะหาทางที่ยกระดับเกมขึ้นมาถ้าพวกเขายกไม่ได้แล้วร้อนรนมากกว่าเดิมเนี่ยอาจจะโดนเพิ่มได
0: ้
1: เพราะนั้นญี่ปุ่นทำเหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับเล่นตามดูว่านักเตะของบราซิลขึ้นที่อย่างไรก็ตามประกบให้หมดเหมือนที่ครึ่งแรกนี่แหละไม่เปิดพื้นที่ให้เลยผมว่าแค่นี้ไม่ต้องแก้อะไรมากของญี่ปุ่นงานอยู่ที่ฝั่งบราซิลมากกว่านะครับบราซิลเองดูว่าอันเช่จะขยับตัวสำรองอย่างไรและจะเล่นเพราะเนี่ยเห็นนักเตะในครึ่งแรกชนกันอย่างน้อย3ครั้งนะครับไปขวางทางเนี่ยว่าการเคลื่อนที่ต่างๆไม่เข้าใจกันเลยแหละนะครับ
0: ไม่โฟลว์เท่าที่ควรเนย์มาร์ลงเลยไหมครึ่งหลัง
1: ถ้าความฟิตเขาได้ก็น่าจะสร้างความหวั่นไหวให้ทางเกมของญี่ปุ่นได้บ้างนะในความรู้สึก แต่ในสนามได้แค่ไหนอีกเรื่องนึงแต่ว่าลงลงเลยแต่ครึ่งหลังเนี่ยถ้าเขาฟิตไม่พออาจจะเป็นการ
15: เ
1: หลือแค่10คนครึ่งเอง
15: นะครับมากกว่านั้นก็มีหลายคนถามถึงเนมาพี่ใน SMS ต่างๆเนี่ยอยากให้เนมาลงแต่ก็มองคล้ายๆพี่คิดว่าถ้าเนมาลงน่าจะช่วงท้ายๆเกมเลยนะผมว่าถ้าเกิดว่าโอเคสกอร์ยัง 1-0 เนี่ยก็ถ้าลงมาก็อาจจะมีอะไรได้เหมือนกัน
1: คือเอาเนมาร์มาผมมองว่าเป็นเรื่องของการกำลังใจห้องแต่งตัวมากกว่า
15: ใช่
1: ก็เรียกเสริมมาเนี่ยเพราะคือในสนามเองไม่สามารถที่จะคาดหวังว่าจะให้ผลงานเหมือนที่เขาเคยพีคมาก่อนได
15: ้
1: นะครับพอใช้เวลานี้หน่อยในช่วงท้าย15ทีองค์จะได
15: ้
1: นะครับของเนมา
15: ร์และที่สำคัญคู่แข่งของเป็นญี่ปุ่นด้วยพวกจิตแข็งไม่ค่อยจะยุบเท่าไหร่นะ
1: คือวินัยการเคลื่อนที่ดีมากของญี่ปุ่น
15: ครับ
1: คือขึ้นลงเนี่ยไม่เปิดช่องให้บราซิลสวนได้เลยนะครับท
15: ุ
1: กคนพอเสียบอลเราสามารถที่จะกลับไปสู่ที่ตั้งตัวเองได้ทำให้ไม่มีจังหวะที่เอียงให้กับบราซิลได้เลย
15: ครับ
1: ครับ
15: ก็โอ้โหงานหนักเลยครับในครึ่งหลังสำหรับนำทีมชาติบราซิลกับคาร์โลอันเชลอตตินะครับจะสร้างชื่อในนามกุนซือทีมชาติได้หรือเปล่า
1: เนี่ยครับเหมือนจะมีมา
15: จอครึ่งหลังนี่ก็ดูเหมือนทางฝั่งบราซิลครับก็มีการโค้ชอัพไปที่นักเตะนะครับดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับในบ้านสำรอง
16: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
17: แน่นท้อง
16: มองหาย
18: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
19: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
20: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
21: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
22: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บ
23: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
24: เคยไหมแค่ลุกก็
25: โอ้ย
24: แค่นั่งก็
25: โอ้ย
24: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
16: สนับสนุนโดย
26: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
27: เฮโมวิทโกกงสีทอง
19: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
20: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
21: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
22: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
23: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
15: ได้เลยนะครับทั้ง3คู่เลยครับวันนี้เดี๋ยวจบคู่ของเราก็ต่ออีก2คู่นะครับตอนนี้ที่สนามครับที่ฮูสตันสเตเดียมนะครับลงสนามกันมาแล้วนะครับในครึ่งหลังอีกสักอึดใจเดียวครับก็จะเริ่มกันแล้วนะครับมาติดตามดูว่าญี่ปุ่นจะสร้างเรียกว่าประวัติศาสตร์จะสร้างรอยยิ้มให้กับทั้งญี่ปุ่นและชาวเอเชียต่อไปได้หรือเปล่านะครับส่วนบราซิลเองก็พวกเขาจะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือเปล่าในช่วงนี้ครับก็เปลี่ยนตัวครับลูคัสปาเกต้านะครับโดนเปลี่ยนตัวออกไปนะครับแล้วก็เอาเอ็นดริกลงมาครับน่าสนใจว่าจะขยับผู้เล่นยังไงที่เพราะเอ็นริกก็ถือว่าเป็นกองหน้านะครับ
1: อาจจะดึงเอาคุณย่าลงมา
15: เป็นไปได้ครับ
1: ครับเพราะว่าปากีสถานก็เจ็บก่อนจะจบครึ่งอยู่แล้ว
15: เนมาก็เดินเรามากับเพื่อนๆแหละครับเนี่ยครับขยับน่าจะไม่ไหวจริงครับลูกัสปากีสถานนะครับในครึ่งหลังครับอาศัยความสดของเอ็นริกครับจากลียงนะครับ
1: ก็ถูกแฟนบราซิลเรียกร้องว่าทำไมถึงไม่ได้โอกาสนะครับเอ็นริก
15: ใช่ครับ
1: เกมนี้โอกาสแล้วครับ
15: แล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อครับอีก45นาทีครับว่าใครจะทำได้นะครับตอนนี้ก็ญี่ปุ่นนำอยู่ 1-0 ครับ
0: ประตูของไคชูซาโนะนะครับ
1: เป็นฝั่งของญี่ปุ่นบุกจากซ้ายไปขวาฝ่ายเขียนในครึ่งหลังครับดูอีก15นาทีดูว่าเกมจะเข้มข้นแค่ไหนครับบอลแดนกลางเป็นดานิโลดีดขึ้นมาใหม่ครับตัดดักได้โดยทางทานิคุชิบอลจังหวะ2กามาดะกามาดะเสียบอลครับเอ็นดริกได้โชว์แล้วครับว่าเอ็นดริกไหลมาสัญญาออกมาที่ลายานซ้ายถึงวินิซิอุสตักลึกไปแล้วครับเข้ามือของซูซูกิแล้วครับ
0: บอลไม่เป็นใจเลยครับลึกครับตรงนี้ไปเข้าทางของซูซูกิมากกว่าครับจังหวะเปิดของวิชุสจูเนียร์นะครับ
1: ซูซูกิเปิดดงมาเป่าที่อุยดาแล้วครับอุยดาพักได้เอาหลบก็ได้มีเติมมาแล้วครับทางซ้ายโหบอลทางซ้ายของทางนากามูระเปิดเอาใหม่ครับนากามูระย้อนมาอิโตะเบิ้ลโค้งมาทางเสาสองดวนได้จังหวะโดนเคลียร์ทิ้งได้ครับว่ามาเป็นยังไม่ออกเติมใหม่ของทุกยาสุสุดท้ายญี่ปุ่นเสียทุ่มจังหวะที่ดวนโดนซานโตสจิ้มทิ้งได้ทันนะครับ
0: ครับก็บราซิลมีเวลาอยู่แค่ครึ่งหลังเนี่ยแหละครับดูว่าจะทำได้หรือเปล่าซึ่งเนี่ยญี่ปุ่นดูครับก็ขึ้นมาเพรสสูงเลยนะครับ
1: คุณย่าเล่นกับดาราซานโตสสาดโด่งเลยครับจุดพลุขึ้นมาติดทานิคุชิวายวะสองนุยสุดักได้มาเข้าทางของบราซิลตรงนี้กระชอกไปมามีฟาวแล้วครับเป็นญี่ปุ่นฟาวลูกฟรีคิกของบราซิล
0: อันนี้ก็มาเตือนมานั่งของญี่ปุ่นนะครับตัวจะตื่นเต้นอยู่ตอนนี้นะครับเขาถามว่านั่งหางไปถึงญี่ปุ่นบ้างไหมครับ
1: กินมาไลฟ์ครับ
0: ทำลายจังหวะอันนี้ผมทำลายจังหวะพี่ติดเบรก
1: วิซิอุสเจอ2ด่านแล้วครับแหวกไม่ได้เปิดให้บอลเดินทางบอลจ่อสองแถว2เป็นญี่ปุ่นได้ครับที่ไมดะแหวกมาได
0: ้
1: เอาไมดะมาได้ยาวๆสุดท้ายโดนดานิโลมาตัดดานิโลเหลืองเลยครับ
0: เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างของการฟาวล์ดื้อครับเพราะว่าโดนลากบอลผ่านไปไม่รู้ทำไรผักเลยครับดานิโลโอ้โหดื้อๆเลยครับเรียบร้อยครับใบเหลืองของบราซิลเป็น2เหลืองเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้
1: ลูกฟรีคิกของญี่ปุ่นแล้วครับพอขึ้นขวาที่อิโตะออกข้างในซาโนะยองตังทานิคุชิแล้วครับฮิโรกิอิโตะนากามูระย้อนขึ้นมานี่ครับดูว่าญี่ปุ่นครองบอลบราซิลยังไม่สามารถที่แย่งได้นะครับซูซูกิซาโนะซาโนะยังรอดได้ทุยสุแก้มาหลุดออกข้างแล้วกลายว่าได้ฟาวด้วยครับบราซิลเข้าช้าจังหวะที่บอล50-50นี่เป็นลูกฟรีคิกของญี่ปุ่นแล้วครับ
0: ถึงกับเป่าปากครับทุยสุจังหวะนี้จับบอลยาวไปแล้วนะครับแต่คุณย่าเข้ามาชนด้วยครับโดนกลายเป็นว่าเสียฟาวไป
1: เนมามาวอร์มแล้วครับว่าจะได้โอกาสไหมและได้ตอนไหนด้วยนะครับปอของญี่ปุ่นบอลริมเส้นตรงนี้มาถึงอุยดะอาจจะว่าเติมต่อแถว2โดนดักได้แล้วบราซิลเอ็นดริกไหลมา จะให้กับวิซูก็ลึกอีกแล้วครับ ยังไม่ได้จบกับบราซิล
0: อย่างน้อยก็มีการผ่านบอลที่มีความหวังบ้างนะครับบราซิลในครึ่งหลังนะครับเอ็นดริกทะลุช่องมาครับแต่ว่าเป็นชุดไม่ทันนะครับ
1: บอลริมเส้นของทางญี่ปุ่นไม่ดะกระชากด้วยความเร็วกันกับทางมาคินยอก็ตรงนี้อลิสันโดนดักได้ครับโดยกามาดะญี่ปุ่นมาใหม่ดวนมีตัวขยับติดซานโตสเก็บได้ใหม่เป็นบอลญี่ปุ่นอยู่นะครับกามาดะ มาขวาทุยสุตันตังกับซาโนะแล้วครับ

0: มีอิโตะจุนจาอิโตะแปะคืนบอลงมาต่างถึงทานิคุชิแล้วครับเลือกสายตุ้งยีไมดะยังได้อยู่เล่นกับกามุระย้อนมาโยกิอิโตะถึงอุยดะหลอกแต่มีตัว2ก็มาแย่งได้ครับจังหวะนี้ดูมาทางบราซิลไม่ถึงครับโดนดักได้เก็บได้ใหม่มาใหม่ของซานโตสวีซิอุสดวนเอาไม่อยู่ได้อยู่ครับทางวีซิอุสเปิดย้อนหลังมามากิมาไลส์สันซันกาเบรียลคืนกิมาไลส์ยกเข้าในทางขวาคิงสันซันกาสมิโลมาร์คินยอสไปถึงดานิโลแล้วครับคาสมิโลกาเบรียลพื้นที่มีเวลามีเปิดลึกโดนดักออกมาบอลแถว2ดานิโลปล่อยเอาทุ่มแล้วครับของบราซิล
1: พี่เขาบอกว่าขออย่างหนึ่งเขาบอกว่าพี่จัดหูฟังให้ดีได้ไ
0: หมเคยตัวนะต้อง
1: ใช่ๆ
0: ๆข้างด้านนึงเพื่อให้ฟังเสียงข้างนอก
1: ไม่มีอะไรครับแซวเฉยๆเอาคลายเครียด
0: บอกของทางบราซิลที่วิซิอุสไหลมาวิซิอุสถึงดานิโลครับดานิโลเปิดมาได้เปลี่ยนทางโอ้โหโอ้ซูเปอร์เซฟของทางซูซูกิครับยังตีเสมอไม่ได้บอลยังไม่ตายนะครับแต่ว่าสวนมาของทางญี่ปุ่นหลุดออกข้างกิมาไลส์ครับโอ้โห
1: จังหวะที่ดีที่สุดเลยครับของบราซิลครับผ่านมา51นาทีครับเกมนี้โอ้จังหวะเปิดของดานิโลครับแล้วก็เป็นบูโน่กิมาไลส์ครับขึ้นมาโขกเต็มๆนะครับแต่ว่าบอลมันกลางประตูครับแล้วซูซูกิก็อยู่ตรงนั้นพอดีปัดทิ้งไม่ได้ครับ
0: บราซิลมาใหม่วินิซิอุสไหลมาคาซูโร่ปล่อยไปทางขวาดานิโลเปิดอีกทีนึงเที่ยวนี้วินิซิอุสก็โดนดักไม่ได้บอลแถว2ยังสวนไม่ได้ครับญี่ปุ่นมาซื้อมาใหม่กาเบรียลถึงกิมาไลส์โยกไม่มีช่องเลยครับออกมาซ้ายที่วินิซิอุสวินิซิอุสกระชากดวงกระโดอานเปิดเรียดมาตรงนี้ โดนขวางแล้วเคลียร์ได้ครับทางญี่ปุ่นพ้นอันตรายแล้วก็ได้แค่เคลียร์ยังสวนไม่ได้บราซิลมาใหม่มาร์คินยอสไปขึ้นขวาแล้วครับดานิโลย้อนขึ้นมาตั้งที่มาร์คินยอสหาครับหลังจากที่กระตุ้นกันในช่วงพักครึ่งแล้วเกมบราซิลจะบีบได้แน่นกว่าเดิมแค่ไหนครับบอลที่ซานโตสเปิดมาก็โดนโขกไม่ได้โดยทานิคุชิบอลยังไม่ไปไหนไกลมาทางวิซิอุสวนกันใหม่ครับบราซิลมาร์คินยอสไอ้ขวาลายานตักมาหาทางเสาสองจอดโอ้โหโอเคไปมาแล้วยังไม่ได้ครับโอ้โหญี่ปุ่นยังเหนียวแล้วจะสวนด้วยหากรรมดากรรมดาทางซ้ายมี2เลือกมาขวาเลือกขวามาให้กับยุนยะอิโตะตัวไกลๆขอตัวไกลๆขออยู่บอถึงทางนากาบุระแล้วเปิดมาใหม่โดยเสือทิ้งได้โดยกาเบรียลว่าแค่เตะมุมเข้าญี่ปุ่น
1: โอ้โหจากจะเสียประตูก็บุกมาก็เกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับแต่ดูจังหวะนี้ครับของญี่ปุ่นครับรอดไปได้ยังไงมงเข้ามาโอ้โหแล้วมงไม่โดนทางด้านทวีปเสือพอดีครับจังหวะมงของทางนักคาสิมิโลครับโอ้แล้วบอลยังไม่ข้ามเส้นนะครับไม่ครับมงมาโดนหน้าพอดีแล้วบอลกระดอนไปกระดอนมายังไม่ข้ามเส้นครับเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับญี่ปุ่นโอ้โหเอาครับบราซิลมาเรื่อยๆครับจังหวะบราซิล
0: บราซิลเดินหน้าต่อมาร์คินยอสบอลสั้นจากหน้าบ้านของบราซิลแล้วครับกาเบรียลมาคืนสายที่ซานโตสคืนโอ้กาเบรียลมีตัวขยับแล้วครับเลือกมาที่วิซิอุสคอนสตันคาสมิโลทางขวาลายานดานิโลทำทางอ้อมหลังแล้วครับลายานไม่ให้ย้อนมาที่กิมาไลซ์ซัดมาเหมือนจะเปิดก็ไม่ใช่จะยิงไม่เชิงโดอานเคลียร์ออกมาเคลียร์หลุดออกข้างบอลทุ่งของบราซิลครับเร่งต่อกาเบรียลซานโตสย้อนมากาเบรียลช่องของกิมาไลส์ก็โดนขวางมาคินยอสไปขวาครับไอ้ที่ลายานเปิดมาตรงนี้ก็กระชอก

0: าทางวิซิอุสหาบาซิลขึงต่อวิซิอุสจี้ใส่ดวนไหลย้อนมาแถว2มาให้กับกาเบรียลปัดลึกไปทำได้จ่อแล้วตีเสมอได้ก็ต้องไปล้ำหน้าของทางคาเซมิโร่ล่ะครับโอ้โห
1: โอ้โหไปยืนปักหมุดตรงนั้นนานมากนะครับคาเซมิโร่แล้ว

0: แล้วยังไงก็ต้องดูครับจากภาพช้ามาอีกทีนึงก่อนเพราะว่ายืนอยู่คนเดียวเลยครับจังหวะเนี้ยโอ้โหแฟนๆบราซิลนี่ระเบิดอารมณ์นะครับตีเสมอจนได้ครับแต่ครึ่งหลังนะครับเล่นมา10นาทีแล้วบราซิลเกมดีขึ้นเลยนะครับแต่พอเกมลุกด้วยครั้งครับจังหวะนี้โอ้แหมมุมนี้ก
1: ็มีสิ
0: บเท่าๆเลยครับเนี่ยมงเข้าไปครับคือลายที่ยืนอยู่เนี่ยยืนจากดูจากมุมในทีวีมันก็ยังไม่ได้ตรงมากนะครับอะไรยังพูดได้ครับแต่ดูแล้วมีโอกาสครับยิงประตูเหมือนกันครับแหมมีชุดชีวาขึ้นมาทันทีครับบราซิลปุ๋ยยังไม่แพ้ครับอย่าเพิ่งร้องไห้
1: ฝั่งแฟนญี่ปุ่นผวาบ้าง
0: ครับน่าจะยืนยันครับสกอร์ครับ1ต่อ1ครับนาที56ครับประตูของคาเซมิโร่
1: เกมเดินต่อหรือว่าบราซิลจะเร่งเหมือนเดิมหรือไม่บอกดานิโลคงตั้งขึ้นมาลุ้นออกข้างเป็นญี่ปุ่นได้ทุ่มแล้วครับธรรมดาคนตั้งที่ทานิกุชินะครับมองหาตัวขยับขวางมาทุยสุมองตัวไกลเลือกทิ้งมาตรงนี้ก็โดนดักก็ได้เดี๋ยวทางคาเซมิโร่ตามเก็บใหม่คาเซมิโร่โดนดักโดยทาโนะครับจังหวะตรงนี้ไม่ด่าไปไม่ได้ไม่ฟาวด้วยบราซิลจะสวนลายานไดโลเลือกซ้ายครับเลือกมาซ้ายที่สุดผ่านได้ผ่านทุยสุครับหรือว่าลุ้นแซงของทางบราซิลโดยวินิซิอุสจูเนียหาช่องแล้วตรงนี้จิ้มจ่อแล้วโอ้โดนเสาโดนเสาแซงไม่ได้แถว2ซัดก็โด่งเกินไปโอ้โห
0: มีโชคด้วยครับญี่ปุ่นโอ้โหจังหวะลุ้นเดียวของพิชุสครับแม่ดีดลูกนี้หนีมือผู้ทำประตูครับแต่บอลมาชนเสาโอ้โหจังหวะนี้ครับหลบทุยสุมากระแตกลอดขาเลยครับแล้วพาบอลจี้เข้าใส่ครับล็อกอีกทีหนึ่งดีดด้วยขวาครับโดนไม่โดนมือซูซูกินิดนึงครับนี่ครับ
1: โอ้เซฟ
0: ปัดนิดนึงครับแล้วไปชนเสาอย่างไรถือว่ายังมีโชคเลยครับญี่ปุ่นครับยังเสมอกัน1-1ครับแต่ขยับเข้ามาเรื่อยๆครับโอกาสที่ได้ประตูที่2ของบราซิล
1: บอลญี่ปุ่นขึ้นเกมโดนดักได้มังกรทางทุยสุเป็นญี่ปุ่นที่ครองบอลครับปล่อยเอาทุ่มหรือว่าฝั่งของญี่ปุ่นจะเรียกเทมโปกลับมาได้หรือไม่นะครับ
0: จ
1: ะปล่อยให้บราซิลบุกหนักอยู่ในช่วง10นาทีกว่าๆครึ่งหลังนี่บอลจังหวะ2อาร์จังหวะบอกข้างในไม่ดับเบิ้ลมาอุยดะอุยดะเจอครับทางมาคินยอสได้ครับอุยดะสั้นๆดูอันโยกได้ซ้ายไหลมาตรงนี้ครึ่งของอุยดะแล้วก็ฉอกไปมาเป็นบอลของบราซิลแล้วครับไม่ได้จบ
0: จังหวะจะเทิร์นเล่นสักหน่อยครับทางเวดะนะครับแต่ว่าไม่ผ่านครับดูอีกครั้งครับประตูของบราซิลครับให้ดูจากระบบ VAR นะครับไม่ล้ำหน้าครับเหลือเยอะครับ
1: ทอริซอนบราซิลหลดบีกาเบรียลได้ทุ่มแล้วครับบอลทุ่งของบราซิลซานโตส
0: ครับโรนัลโดก็ยังนั่งสบายๆครับ
1: ชิงครองบอลตรงนี้แฮนด์บอลครับอุยดะแฮนด์บอล
0: น่าจะเป็นทางฝั่งญี่ปุ่นที่ต้องคิดเรื่องแก้เกมมานะครับถึงตรงนี้ครับแก้เกมมาดีมากครับบราซิลนี่แฮนด์บอลนะครับเวดะ
1: บอของบราซิลที่กิมาไลส์กาเบรียลหาขึ้นมาเองครับตัว มาสายทีวิซิอุสเจอกับดูอันไม่แหวกเข้าในมากิมาไลส์ยกมาให้วิซิอุส

0: ให้ความเร็วแต่แรงไปหน่อยครับลูกนี
1: ้เป้าหมายที่วิชุดจริงๆครับแต่ว่าจังหวะนี้กระแทกบอลลึกไปครับแรงไปด้วยครับออกหลังไปเลยคนเปิดได้เป็นกาเบียลมาคันเยสครับปั่นเข้าไปนี่แล้วเป็นทางด้านคาสมิโลครับที่ตีเสมอได้ครับโอ้โหเต็มหน้าผากครับหมดสิทธิ์ครับไซออนซูซูกิประตูที่เสมอของบราซิล
0: ของญี่ปุ่นที่ทวีปเสือแล้วครับย้อนคืนไปที่เทนิกุชิอิโตะสายนากามูระต้องเน้นคลองบอลแล้วครับเพื่อที่จะดึงจังหวะของบราซิลไว้บ้างซูกิสาดยาวมาข้างหน้าบอลลงพื้นมาตัว2โชคมาอาครับไม่ละไม่ดับมันยาวไปหน่อยเลยถึงอลิสันครับโอ้โห
1: แตะใช้ความเร็วครับแต่ว่าอลิสันก็อ่านจังหวะดีครับออกมาตะปบได
0: ้บอลของบราซิลมาคินยอสขึ้นที่กาเบรียลแล้วครับญี่ปุ่นบีบสูงอลิสันหาให้เพื่อนกระจายกำลังแล้วครับลิซอนญี่ปุ่นไม่เข้ามาบีบก็ยังไม่เร่งออกบอลติดบล็อกยังมีคาสิมิโร่ตั้งมาถึงเอ็นดริกได้เอ็นดริกออกมาซานโตสซานโตสแทงแล้วถึงวิซิอุสทำทานแล้วครับวิซิอุสไทยยังได้บอลที่วิซิอุสทางบราซิลตรงนี้ยังได้อยู่ครับกิมบาไลส์กิมบาไลส์เทิร์นแล้วออกไปที่ดานิโลถึงลายานลายานไหลมาคุณย่าคืนลายานอากระชากเข้าไปโทษล็อกตรงนี้แล้วดึงจังหวะสเต็ปนี้ให้มาที่คุณย่าคุณย่าคืนลายานหาจังหวะที่จะเปิดเข้าในเปิดเสาสองลึกไปแล้วครับเข้ามือซูซูกิ
1: ดูเหมือนครึ่งหลังเนี่ยทางด้านซูซูกิต้องพยายามไม่พลาดเลยครับจังหวะตัดบอลจากริมเส้นนะครับมาทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
0: ในครึ่งหลังของบราซิลเข้าพื้นที่สุดท้ายญี่ปุ่นได้บ่อยขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับยิ่งตีเสมอได้ยิ่งมั่นใจครับในบราซิลกล้าที่จะโชว์ความสามารถเฉพาะตัวบ้างครับ
0: บอลแดนกลางของญี่ปุ่นซาโนะทีจะไม่ต้องสู้แล้วครับดูว่าโดนบีบย้อนนิกุชิอิโตะบอลเรียดยังแม่นอยู่ไม่ดะไม่ดะบังระพิกได้เปิดทิ้งที่ว่างครับอุยดะอุยดะข้างในมียุยะอิโตะมารอแล้วครับขอซัดเองเทสใส่ที่ซ่อนหน่อยว่ามีกระชอกด้วยนะครับ
1: โอ้ยิงกดหลังเท้าครับซองแตกเหมือนกันครับอะไรซอนแต่ว่ายังตามมาเก็บจังหวะสองได้ครับโอ้มันฉลับนิดนึงครับแต่ว่าแหมตรงตัวครับอะไรซอน
0: บราซิลขึ้นเกมกาเบรียลมาขึ้นซ้ายที่ดังลาซานโตสครับญี่ปุ่นเหมือนจะมีรอขยับเปลี่ยนตัวสำรองนะครับเริ่มมีขยับในครึ่งหลังฝั่งญี่ปุ่นตรงนี้วิซิอุสก็ติดโดอานบอลทุ่มของบราซิลทุ่มเร็วเวลาครับ
1: กองพยายามจับที่เนย์มาร์ครับไม่รู้กดดันโค้ดหรือเปล่า
0: กาเบรียลกาเบรียลขึ้นซ้ายวินิซิอุสย้อนมายิงกาเบรียลคาเซมิโร่มาคินยอสไปที่ลายานย้อนมากิมาไลส์กิมาไลส์ยังเร่งไม่ได้ครับเพราะกลัวญี่ปุ่นดักแล้วสวนวินิซิอุสไหลต่อหักเข้ามาครั้งนาโตก็โดนดักได้บอลทุ่มของบราซิลแล้วครับ
1: บอลเนี่ยว่าเล่นเกมริมเส้นได้ดีขึ้นนะครับทางบราซิลทั้งขวาทั้งซ้ายมีการเปลี่ยนตัวครับ
0: กลายเป็นบราซิลที่เปลี่ยนก่อนครับ
1: ขยับต่อดีครับบราซิลเป็นกาเบียมาร์ติเนลลี่ครับลงมาแล้วครับแทนมาติอุสคุนย่านะครับ
0: Of ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนครับถอดดูอานออก
1: เอาสุกาวาระลงมานะครับ
0: เปลี่ยน2เลยครับ
1: เอานากามูระออกด้วยครับ
0: อีกหนึ่งคือซูซูกิ
1: ครับ
0: โอ้โหบอของบราซิลเรนิโลย้อนมาตรงนี้คาเซมิโลเล่นกับมาคินยอสครับกาเบรียลมาขึ้นซ้ายบอสั้นๆอาการจังหวะของทางเบเดลลี่สตอสเบเดลลี่ไปขวา
1: เดี๋ยวอีกทีนะครับยืนยันการเปลี่ยนตัวญี่ปุ่นลิซูโดอันออกนะครับเอาหมายเลข2ครับยูกินาริสุกาวาระลงมาครับดูจังหวะนี้ก่อนเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับญี่ปุ่นแล้วก็แบ็คซ้ายครับทางวิงซ้ายนะครับโกนกามาระออกครับเอาจุนโนสุเกะซูซูกิลงมานั่นก็เปลี่ยน2ฝั่งเลยครับวิงแบ็คทั้ง2ฝั่งครับ
0: บราซิลเดินหน้ามาครับบอลที่ซานโตสวินิซิอุสไหลมาปาติเนลลี่ถึงคาเซมิโร่ดานิโร่ไหลต่อครับลายานลายานดูกับซูซูกิเปิดกระโดดดักไว้ได้แถว2ปาเตลี่แก้มาให้กับกาเบรียลเล่นได้บอสไซก็ปาเตลี่เอ็นดริกยังเดินหน้าต่อคาเซมิโร่วางลึกมากตรงนี้จะมีผู้สินปล่อยว่าเล่นต่อไม่ฟาวญี่ปุ่นเคลียร์มาได้ครับ
1: พยายามจะกดดันผู้สินให้เจ้าจุดโทษนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับผู้สินไม่สนใจแล้วครับอ้าวพอถึงเวลาพักเบรกครับไฮเดชั่นเบรกอีกทีนึงเรายังไม่เข้าตาผู้สินพอครับจังหวะที่ขึ้นไปแย่งมงกันครับสายงานทบิยาสึกกับเอ็นริกครับก็มาพักดื่มน้ำลดความร้อนกันก่อนครับนักเตะทั้งสองฝั่งครับพี่เป็นไงครับควอเตอร์ที่3จบแล้วเป็นไงครับพี
0: ่บราซิลยกระดับไม่ได้ดีขึ้นนะ
1: มี
0: พอไล่มาตีเสมอได้ทำให้เกมเขาต่อเนื่องแต่ญี่ปุ่นเองครึ่งหลังเริ่มมาเหมือนจะรักษาสกอร์มากกว่า
1: ใช่
0: ครับเลยทำให้บราซิลมีโอกาสได้ถมเข้าใส
1: ่ก็แล้วบราซิลแก้เกมและทำได้ตามที่ตั้งใจไว้ด้วยนะครับโอ้โหเวลาที่เหลืออยู่นี่หวาดเสียวเลยครับทั้งสองทีมนะครับ
0: ตัวญี่ปุ่นต้องยกเกมขึ้นมาสู้ใหม
1: ่ก็ต้องพยายามหาวิธีครับที่จะกลับมาสู่เกมได้อีกครั้งครับญี่ปุ่น
0: ดูอย่างครึ่งแรกเนี่ยฝั่งของเอซิลแทบไม่ได้เลยเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ว่าครึ่งหลังมีโอกาสได้เล่นกับบอลก็ที่จะเลยมากขึ้นทำให้เกมก็กดดันใส่นะรับของญี่ปุ่นได
1: ้แล้วก็เจาะเข้าไปพื้นที่สุดท้ายได้บ่อยขึ้นเลยครับในครึ่งหลังนะครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็บราซิลนะครับในการญี่ปุ่นเองก็แทบไม่มีจังหวะบุกที่จะโต้กลับดีๆเหมือนครึ่งแรกเหมือนกันครับ
0: นะครับก็ถือว่ามา 1-1 อย่างนี้ยังมีงานทั้งคู่นะครับ
1: คู่นี้ถ้าเสมอกันครับต่อเวลานะครับ30นาทีนะครับเสมอก็นี่ก็จุดโทษครับตามนี้ครับ ต่อเวลาดีไหมพี่
0: คู่เมื่อวานเกือบจะต่อยแล้วนะอยากจะยิงท้ายเกมคือพอเป็นทัวร์นาเมนต์อย่างนี้ต้องเตะก็ไม่อยากจะต่อเวลาครับมันทำให้มันโหลดเกินไปนะครับ
1: ครับเพราะว่าจริงๆอย่างรอบนี้ก็เหลืออีกหลายเกมนะครับกว่าจะถึงรอบสุดท้ายครับตอนนี้ก็ดูรีแลกซ์แต่เสียงเพลงในสนามมันดังขึ้นมาเลยครับบราซิลเป็นแฟนบราซิลมีอารมณ์ร้องเพลงนะตอนนี
0: ้ที่ฮูสตันนะครับ
1: สนามมีหลังคานะครับที่ฮูสตันสเตเดียม ตอนนี้ก็ต้องดูครับญี่ปุ่นต้องพยายามกลับมาเล่นในเล่นดูเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับในช่วงครึ่งหลังในเริ่มต้นวันนี้วันรู้สึกว่าเล่นแบบเกร็งๆอย่างที่พี่บอกแหละอาจจะต้องรักษาสกอร์ไว้ก่อนนะครับก็มาพลาดจนได้แหละ
0: ครับอีก20นาทีหรือว่าใครจะยกระดับเกมขึ้นมาได้อีกบราซิลมาได้ระดับหนึ่งแล้วครับ
1: ครับ
0: ว่าจะเดินหน้าจะต่อเนื่องอีกหรือไม่ซานโตสครับเล่นกับกาเบรียลบองบราซิลมาคินยอสลานิโลแปะขึ้นมากาเบรียลสั้นๆกับนักรักซานโตสวิซิอุสเจอ2ตลอดตรงนี้โดนดักได้ดักได้ของทางยูยะอิโตะเจอตัดไว้ผู้สินปล่อยต่อตรงนี้เป่าแล้วครับยังไม่ได้เปรียบจังหวะที่มาตีรี่มาตัดนี
1: ่แหมครับจะกระแทกดื้อเลยครับมาตีรี่เสียฟาวไปนะครับใช้ความเร็วครับที่จะสู้กับเกมโต้กลับของญี่ปุ่นครับการส่งมาตีรี่ลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยครับ
0: พอของญี่ปุ่นทางซ้ายครับซูซูกิจะมาตั้งคามาดะลงมาที่ทาริกุชิบอกถึงอิโตะยุนยาอิโตะซาโนะหลายตอบน้ำหนักไม่ถึงอุยดาครับทีนี้บราซิลบ้างคาเซมิโลคินเดียมาคินยอสลานิโลพื้นที่พอมีนะครับลานิโลสันสัตว์กันกับกิมาไลส์ตัวนายขยับเลือกมาที่เอ็นดริกพักได้พักแล้วรอแล้วไหลมาถึงวิซิอุสอาครับวิซิอุสข้างในทำทางให้แล้วหาช่องแทงมาแทงให้ซูซูกิว่าเลยไม่ได้จบครับทีนี้ญี่ปุ่นยังสวนไม่ได้อิโตะสตีบอลให้กับกาเบรียลครับมาซื้อมาใหม่คาเซมิโร่ซานโตสเล่นกับมาร์ติเนลลี่แหละครับมาร์ติเนลลี่มาคินยอสไปขึ้นขวาลายานย้อนมาดานิโลกิมาไลส์ไปที่ลายานใหม่คนเดียวลายานไม่แหวกครับย้อนมาที่ดานิโลบราซิลครองบอลถึงกาเบรียลวินิซิอุสจีใส่แล้วไหลมาให้กับกาเบรียลเปิดไปจ่อตรงนี้โอ้โหน่าจะว่าโคของทางลายานนะครับโอ้โหมันจะโดนบล็อก
1: กลายเป็นตัวเปิดครับนั่งกาเบรียลมาคันเยสครับปั่นเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับที่จ่ายให้คาซิมิโร่ครับจากคราวนี้เป็นรายานครับไม่มงหลุดไปครับไปลูกเตะมุมครับ
0: เตะมุมของบราซิลครับลุ้นประตูแซงกิมาไลส์จะเล่นเรื่องมาเสาแรกติดอิโตะแล้วครับเป็นบอลทุ่มลายานทุ่มเร็วมาที่มาคินยอสครับบราซิลเดินหน้ากันใหม่กาเบรียลไปขึ้นตรงขวามาคินยอสถึงลายานแปะมาดานิโลยังขึ้นไม่ได้มาซ้ายที่กาเบรียลหลายต่อวินิซิอุสย่องขึ้นมาตรงนี้ไม่มีเป้ายังเปิดไม่ได้มาคินยอสมาถึงมาร์ติเนลลี่ครับมาร์ติเนลลี่เปิดไปโดนดักได้บอลแถว2ก็เป็นบราซิลที่เก็บตกอยู่ครับมาคินยอสมาร์ติเนลลี่วิซิอุสเจอกับอิโตะย้อนมาเป็นครองบอลถ่ายไปถ่ายมาซ้ายที่ขวาทีแต่ยังขยับเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับดานิโลมาคินยอสย้อนใหม่ที่ดานิโลกิมาไลต้องลงมาตั้งไกลหน่อยครับของบราซิลที่กลางสนามแล้วครับกาเบรียล มองหาตัวขยับอย่างเร็วไม่ได้กิมาไลส์เหนือญี่ปุ่นเริ่มที่จะขยับปิดคาเบียวมาที่ซานโตสซานโตสตัวนายคาซิมิโร่ให้วิซิอุสแปะพื้นที่มีครับวิซิอุสเปิดเอ็นดริกพักได้พักแล้วยกก็จะให้มาร์ติเนลลี่ก็ยังล้นอยู่ครับ
1: กระดกลูกนี้แรงไปครับเอ็นดริกครับกองหน้าบราซิลตอนนี้มีแต่ตัวคล่องๆไปกับบอลได้ดีทั้งหมดเลยนะครับข้างหน้า
0: สุกี้คว้างมาสุกาวาระตั้งมาเข้าทางของคาเซมิโร่เป็นบอลบราซิลยังมาได้เร็วแล้วครับคาเซมิโร่มาร์คินยอสทางขวาดานิโลมีกิมาไลส์ประคองครับเล่นกิมาไลส์ญี่ปุ่นไม่ขยับขึ้นมาเลยนะครับแพ็กไอแดนตัวเองกาเบรียลวิซิอุสเมเทลลี่ในฉีกช่องกันแล้วครับวิซิอุสปาติเนลลี่ซานโตสครับซานโตสเล็งแล้วมีเวลาได้แต่งด้วยเสาแรกโดนดาวออกมาแถว2มาเตอรี่พักได้พักแล้วยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบดีดหลังเท้าเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ค่อยถนัดนะครับจังหวะนี้มาเตอรี่แล้วจังหวะมันต้องดีดนะครับขาหลักนี่ยืนไม่ดีเท่าไหร่ใช่ครับพักอกจะต้องรีบดีดนะครับไม่งั้นโอกาสไม่มีครับไม่ตรงกรอบเลยก็ลุ้นกันต่อครับแฟนๆเอาครับญี่ปุ่นขยับ2ตำแหน่งเลยครับตอนนี้มีไดจิคามาดากับจุนยะอิโตะครับที่ออกไปนะครับของญี่ปุ่น
0: ในสนามบอของญี่ปุ่นก็โดนดักได้บราซิลเดินหน้าใหม่ครับที่คาซิมิโร่มาคินยอสโดนบีบนายโลก็โดนบีบเหมือนกันโดยซูซูกิแต่อาจเอาทุ่มได้ครับทางบราซิลดานิโลจะทุ่มแล้วครับ
1: คนที่เข้ามากับญี่ปุ่นก็มีชูโตะมาชิโนะนะครับหมายเลข6หมายเลข7คือโอทานากะนะครับเข้ามา2คนแทนที่ของเรจิคามาดะแล้วก็จุนยะอิโตะ
0: บอลตรงนี้คืนน้ำหนักยังถึงครับคาซิมิโร่คืนมาเนี่ยแล้วขึ้นเกมเดียวซานโตสล็อกเข้าในล็อกแล้วให้คาซิมิโร่ดูว่าชัยบอลเดินทางแนวลึกมาให้ลายานมันลึกไปหน่อยครับพักไม่ได้เจอซูกิแล้วครับเข้ามาเบียดแล้วญี่ปุ่นขึ้นเกมที่ซูกิทางซ้ายนะครับของญี่ปุ่นธนากะไปตั้งใหม่ที่อิโตะซีออนซูกิทานิคุชิเน้นครองบอลครับญี่ปุ่นไหลมาซูกิขนานเส้นมาโดนไดโร่ดักได้แล้วตรงนี้ไม่ออกไม่มีธงคาซิมิโร่เก็บได้ตาซิลครองบอลเดนิโร่ไหลเรือมาเอ็ดริกพลิกได้แล้วตรงนี้โดนจิ้มสีบอลให้กับญี่ปุ่นดักได้ไหมเดนิโร่ลายานให้น้ำหนักขาดครับจะโดนสวนได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เร่งครองบอลได้เล่นกับซูกิโดนจิ้มโดยทางลายานบอลทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: ก็ยังไม่อยากจะพลาดเลยครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ10นาทีนะครับจะหมด90นาทีครับดูว่า2ทีมจะมีโอกาสเล่นเกมยาวหรือเปล่า
0: เทริโกชิมาตั้งที่ซีออนซูกิแล้วครับบอลขวามิยาสุพื้นที่มีเลยครับไหลข้างในมาไม่ดะโอ้ยดะไม่ได้ทีนี้บราซิลบ้างกาเบรียลไม่เร่งครับบราซิลเองก็พอได้บอกก็ไม่กล้าที่จะเร่งเร็วเหมือนกันกลัวพลาดแล้วครับมาคินยอสกิมาไลส์ไปที่ดานิโลเคาะขึ้นมาที่กิมาไลส์กาเบรียล ขึ้นเกมใหม่ช่องนี้ก็เป็นเทลลี่ขึ้นมาสายวินิซิอุสวินิซิอุสเจอ2อีกแล้วครับตรงนี้ไม่ผ่านกินสกาวาราไม่ได้แล้วดักมาได้ของญี่ปุ่นสาดขึ้นหน้ามาเนี่ยยังไม่แม่นนะครับยังสวนไม่ได้ทำให้บราซิลมาอีกแล้วครับที่กาบริเอลมาคินยอสคืนกาบริเอลมาตินเนลลี่ขยับเปิดช่องของวินิซิอุสวินิซิอุสไปเองความเร็วตรงนี้เร็วกว่าสกาวาราแต่ สตอตเติมรถเปิดเสาสองแรงไปครับตะโขงมาบอลแถว2นีโลเก็บนีโลย้อนมาที่เมคินยอสบาซิลขึงต่อกาเบียลเล่นกับคาซิมิโร่ยังพลิกไม่ได้ครับกาเบียลเปิดมาเอ็นดิกโดนโขงมาหมากระดางของเมคินยอสขึงต่อครับขยับเข้าใกล้มากขึ้นของทางบราซิลดานิโลย้อนขึ้นมาที่เมคินยอสมาตินเนลลี่แข่งเร็วไม่ได้ออกด้านข้างที่ซานโตสสั้นๆวินิซิอุสเลือกไปหาดานิโลพักย้อนมาใหม่มาคินยอสดานิโลตัวนายกิมาไลส์ไม่มีทางญี่ปุ่นอยู่แถวนี้ครับทำไมบราซิลครองบอลต่ออยู่กาเบรียลมาซ้ายซานโตสมาทีมาติเนลลี่เปิดลึกเกินไปหลุดออกหลังแล้วครับ
1: จะเปิดลึกให้เข้ามาโฉบมามงครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็ลึกเกินไปครับมาร์ติเนลลี่นะครับครับจะมาไม้ไหนครับเชอติท้ายเกมนะครับ
0: สุกี้เปิดยาวมาขณะมีโอเอดะพักแต่ก็เป็นซานโตสมาเก็บจังหวะ2ก็บอลของบราซิลบราซิลเดินหน้าใหม่คาซิมิโร่ทีดานิโล่แล้วครับ
1: ในครึ่งหลังในโอกาสการเข้าทำประตูบราซิลเนี่ยขยับขึ้นมาเยอะเลยนะครับตลอดทั้งเกมมีโอกาสยิงถึง16ครั้งเลยครับแล้วตรงกรอบไป6ครั้งญี่ปุ่นนั้น5ครั้งตรงกรอบ2ครั้งนะครับ
0: ไนโรเติมขึ้นมาห่างตัวนิดๆตรงนี้ซูกิช้าแล้วครับฟาวโลฟรีคิกของบราซิล
1: เสียท่าจังหวะนี้ครับต้องตัดฟาวครับจูโนสุเกะซูซูกินะครับก็มาจากด้านหลังนะครับจังหวะเข้าไปเสียบเนี่ยโดนเต็มๆครับครับโอกาสของบราซิลครับที่จะเพิ่มสกอร์นะครับ โอ้โหกองเพียบ
0: จะแซงได้หรือไม่นะครับของบราซิลจากลูกฟรีคิกตรงนี้นี่มีกิมมาไลส์กับลายานอยู่ที่ลูกนะครับ
1: เหลี่ยมนี้เปิดประตูเนี่ยต้องดูดีๆเลยครับโอกาสที่จะยิงก็ยิงได้นะครับ
0: เห็นลายานครับลายานซัดเลยครับโดนโขกทิ้งได้เหมือนเตะมุม
1: อันตรายนะครับถ้าไม่หม่งลูกนี้ครับโอ้โหมีอากาศพุ่งตรงเข้ากรอบเหมือนกันดูอีกครั้งครับจังหวะเปิดที่ว่ายัดเข้ามาเลยครับของลายานครับหม่งทิ้งไม่ได้ครับทางนักรับของญี่ปุ่นนะครับ
0: เป็นเตะมุมลายานจะเปิดแล้วครับลุ้นจากลูกเตะมุมของทางบราซิลเลือกเสาแรกให้กับซามิโร่โดนดักออกมาแถว2กิมมาไลส์เก็บวินิซิอุสครับวินิซิอุสเล็งจี้เข้าไปโทษกระชากแล้วล็อกตรงนี้ไหลมาให้กับกิมมาไลส์ดีไปทั้งเสา2ผิดแผนครับแต่ในกรอบเขตโทษมีบราซิลนอนเจ็บอยู่เป็นปาเตเนลลี่แหละครับ
1: ไม่รู้ดูอะไรครับกับเป็นปาเตเนลลี่นะครับแต่นางนอนกุมตาอยู่ครับจังหวะทุ่มหม่งโดนศอกครับไปโดนศอกของไมดะ ังหวะเข้าหาบอลนะครับมองที่บอลนะครับเดซเมดะฟอร์มบริสินหน่อยครับทางมาร์ติเนลลี ต้องดูว่าจะเหมือนเมื่อวานไหมคู่แรก
0: อีก5นาทีก่อนทดเวลานะครับยัง 1-1 ดูจะมีใครเผด็จศึกได้หรือไม่บอลจากประตูของญี่ปุ่นแล้วครับเล่นสั้นซูกิเปิดยาวมาจะมาโอเอดะตั้งหมอได้ครับที่สุกาวาระสุกาวาระไหลมาโฉบมาของไมดะสั้นๆกันกับมาชิโนะแล้วครับสุกาวาระแล้วซาโนะออกมามาชิโนะเปิดไม่ขึ้นครับติดคาเซมิโร่และทีมนี้เอนริกก็ยังสวนไม่ได้ญี่ปุ่นมาใหม่โดนดักคืนแล้วบอลเข้าเหลี่ยมนี้ของทางเอนริกแล้วครับไหลมาให้กับมาร์ติเนลลี่แต่ซูกิก็อ่านอยู่แล้วครับเคลียร์ทิ้งได้บอลทุ่มของบราซิล
1: เลือกที่จะเตะออกข้างไปเลยนะครับไม่ต้องคิดมากครับเซฟไว้ก่อน
0: บราซิลเดินหน้าใหม่มาคิยอสคาเซมิโร่ขึ้นซ้ายแล้วครับซานโตสขึ้นมาบอลถึงลายานเจอซูซูกิจิ้มออกมาได้มังกรทางของเดนิโลบราซิลครองบอลอยู่แล้วครับมาร์กินยอสกาเบรียลออกซ้ายปิซูสเล่นกับซานโตสกาเบรียลไปขวาใหม่เดนิโลลายานลายานเจอซูกิผลักครับฟรีคิกของบราซิล
1: ครับเสียฟาวบ่อยๆครับทางด้านญี่ปุ่นครับอันตรายเลยครับพื้นที่หรือว่าใกล้หน้าประตูครับของญี่ปุ่นพอสมควร
0: คู่เดิมนะครับลายานกับกิมาไลส์ทีนี้เป็นกิมาไลเปิดมาลึกลูกนี้ซูกิโชคมาได้แล้วมาติลีเก็บให้วิซิอุสวิซิอุสไม่คืนยกหาช่องได้ช่องก้มหน้าปั่นลูกนี้มันไม่โค้งเท่าไหร่ครับว่าแฉลบด้วยเป็นลูกเตะมุมของทางบราซิล
1: ก็กดดันตอนนี้กดจนญี่ปุ่นนะเรียกว่างงหัวไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับว่าบุกของบราซิลชุดนี้ได้แต่มุมนะครับยังมีโอกาสทำประตูอยู่ครับบราซิล
0: เล่นสั้นครับลายานบรรจงมาทั้งเสาสองกระชอกแถวสองมาติเนลลี่งัดออกมามาที่ซานโตสตั้งใหม่พิซิอุสสาครับพิซิอุสขึงต่อจีเสาแรกแล้วล็อกไปต่อด่านที่สองด่านที่สองไม่แหวกครับต้องม้วนใหม่ม้วนแล้วไปทางแคบโดนแย่งได้ทีนี้ญี่ปุ่นจะสวนบ้างพิซิอุสตามแย่งคืนแย่งได้เลยครับพิซิอุสแล้วได้ฟาวโดนทางธนากามาเกี่ยวขาล่ะครับ
1: ต้องชมเหมือนกันครับวีชูสจูเนียร์นะครับเสียบอลแล้วรีบเอาคืนมาได้ครับ
0: เที่ยวนี้เปิดเสาสองก็เข้ามือซูซูกิครับมันไม่โค้งหาตัวเข้าทำฝั่งของญี่ปุ่นจะสวนบ้างหาครับดูว่าบาชิโนะข้างในอุยดะขอที่เลือกตัวขวามาของทาสุกาวาระได้สุกาวาระโยกหนีซานโตสแล้วมีเวลาได้เปิดแล้วครับเปิดเรียกติดมาเดลี่แล้วแถว2มาทางธนากะญี่ปุ่นดูว่าจะเร่งเพื่อจะน็อกด้วยหรือไม่วอลซ้ายอิโตะมาที่ซูกิจี้แล้วเปิดพุ่งมาเสาแรกโดนดักทิ้งได้ดูมาคินยอส
1: เปิดเข้ามาดื้อๆเลยครับโอ้โหถ้าเนี่ยบราซิลนี่ถ้ามาคินยอสนี่ไม่ขยับนี่มีโอกาสนะครับทด6นาทีนะครับยังเหลือ6นาทีครับที่ต้องทดเจ็บ
0: คาเซมิโร่
1: โอ้โหคาเซมิโร่เจ็บนะครับต้องดูครับว่าจะต้องถึงเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะครับ

0: ครับไปแพทเข้ามาดูหน่อยครับ
1: เหมือนมีฟาบินโญ่ที่ขยับนึง
0: ก็ลงแทงกันได้ครับตำแหน่งเดียวกันอยู่แล้วฟาบินโญ่ฟาบินโญ่นี่ล่าสุดก็อยู่กับอัลอิติฮัดนะครับ
1: ไม่ไหวคาซิเมโร่ต้องออกไปพักแล้วครับ
0: ครับก็ดูเจ็บที่โคนสันเรียบนะครับเดี๋ยวลงมาครับทางฟาบินโญ่เรามาลุยกันต่อครับย้ำอีกทีครับเสมอกันแบบนี้1-1เนี่ยจบแล้วต่อเวลานะครับ30นาทีครับถ้ายังไม่มีผู้ชนะก็เตะจุดโทษครับ
1: หาเขาดูว่าฟาบินโญ่บอกทุ่มของญี่ปุ่นนะครับเทกุชิบอกทางขวาทุนยาสุเปิดมาตรงนี้มีพรวดครับโอ้จะวางทางกาเบียวดีที่มังคิยอดเนี่ยสอนได้ระบอโทสิดักมังกรทางของระยานเบิ้ลเงาแรกครับดูจังหวะอย่างนี้ของทางเอ็นดริกหาจังหวะโยกไม่มีช่องหาช่องอยู่กระชากแล้วเปิดลูกนิดติดบล็อกได้แค่เตะมุมครับโอ้โห
0: เป็นซานิกุชิครับกระโดดเอาตัวขวางไว้เลยครับยอมเสียเตะมุมนะครับเป็นโอกาสของบราซิลอีกครั้งครับจากลูกเตะมุม
1: คิมเมอร์ไลส์ครับจะเปิดว่าส่งสัญญาณเลือกมาที่ตัวนอกอย่างฟาบินโญ่เงินไม่ฉลับแล้วครับเป็นบอลไปจับประตูทางญี่ปุ่น
0: สัมผัสแรงในหม่งข้ามคานไหมครับฟาบินโญ่ครับ
1: Brazil have needed extra time 8 times at the World Cup 5 of those have gone to penalty shootouts ขอยาวของซูกิติดกาเบรียลแล้วจังหวะ2ดูว่ายังครอบบอลไม่ได้ครับมาตรงนี้เป็นอาชิโนะแล้วเสียบอลให้กับบราซิลสายซานโตสบราซิลขึ้นเกมใหม่อีก2นาทีครับมาร์คินยอสฟาบินโญ มาทีซานโตสถึงไหลขึ้นหน้ายังไม่ได้บอกขวาลายานลายานยอมมาทีดานิโลแล้วครับมาคินยอสอาจดูว่ากาเบรียลสั้นๆกับซานโตสขอขึ้นมา ซานโตสคืนกาเบรียล
0: จริงบราซิลเองก็ยังไม่กล้าขยับขึ้นมาเหมือนกันครับช่วงท้ายเกม
1: ดานิโลมาได้มาแล้วย้อนมาให้กับทางเอ็นดริกเสียบอลให้กับทางอาชกได้ตรงนี้บอลมาถึงกิมาไลส์ไม่มีจังหวะได้งานครับไหลมาให้กับมาร์ติเนลลี่โอ้โหบราซิลแซงบราซิลแซงครับโอ้โห
0: โอ้แล้วเป็นกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ครับโอ้นักเตะอาร์เซนอลครับโอ้ลูกนี้ยิงไปเนียนๆครับโอ้ยชิดชนเสาเข้าไปเลยครับ 2-1 ครับ 90+5 ครับ
1: จะเหมือนเมื่อวานอยู่
0: ครับโอ้โหครับโอ้โหบราซิล

0: าชนได้ครับครึ่งหลังได้ดีจริงๆโอ้โห
1: แบบชนเสาทรมานใจเป็นแฟนสองฝ่ายเลยครับว่าจะปิ้งหรือปิ้นออก
0: มีโชคช่วยมาตลอดก่อนหน้านี้นะครับชนเสาบ้างอะไรบ้างครับแล้วญี่ปุ่นแต่จังหวะนี้ไม่ได้ครับดูครับวันนี้เป็นไรโอ้ตุ้งที่จ่ายเหลือกินจริงๆครับแล้วประเดี๋ยวนี้จับนิดเดียวครับจับจังหวะเดียวแล้วยิงเลยครับโอ้โหบอลเสียบเสาเข้าไปเลยครับแหมเล่นอาร์เซนอลยิงได้แบบนี้ก็ดีครับเรียลลี่หน้ามันไส้ฉีกแต่ก็ 2-1 ครับ
1: เหมือนคู่เมื่อวานเลยนะครับช่วงเวลาทั้งเวลานี
0: ่นะครับยังไงรู้ไหมพี่ถ้าจบแบบนี้พี่ก็ยังไม่ได้ประเดิมต่อเวลานะก็ให้คนอื่นเขาทำสถิติกันไป
1: โอ้โหถึงกระสุดแล้วครับทางฝั่งของญี่ปุ่นคือต้องชมว่าบราซิลยกระดับในครึ่งหลังมาได้ดีนะครับ
0: ใช่ครับเอาไดเซนไมด้าออกนะครับ
1: สิบก้าวแล้วครับ
0: แล้วโอกาวะลงมานะครับโกกิโอกาวะครับ
1: บราซิลมาอีกหนึ่งดานิโลครับ
0: บูโน่กิมาไลส์ออกนะครับบราซิลเอาดานิโลซานโตสลงมาครับ
1: ว่าผู้สินจะเพิ่มให้แค่ไหนนะครับญี่ปุ่นต้องโถมสุดตัวแล้วครับซูกิบองเข้ามาดูว่าจะมีปฏิหารหรือไม่ความเป็นโยดักไม่ได้ดักแล้วเติมใหม่ของทางธนากะลินซินซาอิโตะไหลมาซูกิก็ตรงนี้เคลียร์ได้ทุ่มด้วยครับฝั่งของบราซิลโอ้โห
0: เตรียมเฮครับฝั่งบราซิล
1: ยังไม่ต้องถึงมือเนย์มาร
0: ์ครับ
1: ในเกมนี
0: ้ได้พักไปอีก
1: ครับบ่อทุ่มของเนย์โร่ล่ะครับทุ่มขึ้นหน้ามาข้างหน้ามีล็อกกันเป็นบราซิลได้ฟาวด้วยแต่ว่าเอ็นริกอยากได้เปรียบมากกว่านะครับ
0: คูโบนะครับวันนี้ไม่ได้ลงนะครับเนี่ยดูจังหวะที่ไปเสียบอลนะครับทางด้านโอชินากะนะครับโอ้แล้วบุโนกิบาไลเนี่ยจ่ายดีจริงๆครับลูกนี้มาเดลี่ก็จับซ้ายยิงขวาเลยครับมันเกิดขึ้นเร็วมากครับจังหวะ
1: เลโลสาดโด่งมาธนากุชิก็โขกตั้งมาไอโอนากะดูว่าชิงครองบอลตรงนี้บอมอย่างเดียวทางญี่ปุ่นบอลลงพื้นมาครับดูว่าฟาวแล้วครับญี่ปุ่นฟาวจังหวะที่ขึ้นมาถึงหน้าบ้านของบราซิลของทางมาชิโนะแหละครับไอ้ฟาว
0: แฟนๆซัมไรบูครับครับตอนนี้นั่งกันไม่ติดเลยครับ
1: รอเฮแล้วครับพวกตำนานของทางบราซิลนี
0: ่โรนัลโดกับเบเบโต้นะครับมาพูด
1: อาริซอนเปิดมาผู้สิงก็ยังไม่ข้ามลูกวีดนะครับยังปล่อยอยู่ จาก6มาเป็น10แล้วครับคือว่าซูกิเซอซูกิบอมเข้าใส่บอมลึกมาโดนดักไม่ได้บอลจอด2เติมใหม่เขาไม่ซื้อมามุมนี้เสยไม่มีใครแล้วครับเป็นทางดานิโลซานโตสมาเก็บแล้วสักขึ้นหน้ามาตรงนี้ซื้อเติมก็โดนเคลียร์ทิ้งได้โดยทางดังลาซานโตสเป็นบอลทุ่มนะครับทุ่มกินแดงเกินไป าชิโนะจะทุ่มครับโอสิงให้โอกาสอยู่เอาทุ่มมาโดนดักไว้ได้แล้วก็จบเกมเป็นว่าบราซิลแซงมาชนะได้เหรอครับ
0: ครับก็บราซิลครับชนะญี่ปุ่นนะครับ2-1ครับครึ่งแรกญี่ปุ่นนำไปก่อนครับคาชูซโนะครับนาที29นะครับนำไป1-0ก่อนที่ครึ่งหลังครับกาซิโมโร่ตีเสมอครับให้กับบราซิลครับนาทีที่56ครับและนาที90+5ครับกาเบียมาเตลลี่ครับก็ตัวสำรองครับมายิงประตูได้ให้เป็นประตูใช้กับบราซิลครับชนะญี่ปุ่นไปครับ2-1ครับบราซิลไปรอเจอผู้ชนะคู่ระหว่างไอออริโคสครับกับนอร์เวย์นะครับในรอบต่อไปรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับส่วนญี่ปุ่นก็กลับบ้านครับตั้งหลักกันใหม
1: ่คือด้วยฝีมือโค้ชล้วนๆนะคร
0: ับ
1: การแก้เกมในครึ่งหลังว่าอันเชลตี้เองก็ยังไว้ลายนะครับว่าพอครึ่งแรกเกมตื้ออย่างนี้ครึ่งหลังจะปรับแต่งอย่างไรทั้งที่ผู้เล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ครึ่งหลังคนละม้วนเลยว่ายังมองไม่ออกบราซิลจะมายังไงในครึ่งหลังครับแต่พอเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยบุกเรียกว่าจนกระทั่งญี่ปุ่นไปไม่เป็นเหมือนกันนะพี่ก
1: ็ผมมองว่าเขาน่าจะเหมือนว่าครึ่งแรกอาจจะมาดูเชิงของญี่ปุ่นก่อนเพราะอย่างไรพอดีไปเสียประตูคือดูเชิงเป็นไงบ้างครึ่งหลังค่อยจะให้เล่นตามสไตล์ของบราซิลอย่างที่ครึ่งหลังก็เล่นกัน
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งครึ่งแรกเนี่ยวิซูแทบจะไม่ไปกับบอลเลยเห็นไห
0: ม
1: เพราะครึ่งหลังมาปุ๊บมีโอกาสที่ไปบอลแล้วเอาอินดีออกมากลายเป็นว่าสร้างความหวั่นไหวเกมรับของทางญี่ปุ่นได
0: ้
1: นะครับ
0: เมื่อสักครู่นี้ก็กล้องไปที่โอทาดังกะนะครับเดี๋ยวว่าจะเสียใจครับเพราะว่าก็เหมือนก็เป็นส่วนนะครับที่ไปเสียบอลในกรอบเขตโทษทำให้บราซิลสร้างจังหวะแล้วก็สร้างประตูได้ครับก็ถือว่าเล่นกันสนุกเลยครับสมกันที่แฟนๆรอคอยครับสับคู่นี้ครับบราซิลกับญี่ปุ่นนะครับ
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยญี่ปุ่นถือว่ายกระดับมาในระดับบอลโลกได้น่าดูชมเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ปีนี้มาเจอของจริงอย่างบราซิลก็ถือว่าทำให้บราซิลได้หือจับเลยแหละครับอุยดะนะครับ
0: ครับบราซิลก็ยังเดินหน้าต่อไปครับก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ที่ยังเดินหน้าต่อไปได้ครับคุณย่าก็มาปลอบครับเนี่ย
1: ธนากะ
0: ใช่หัวใจสลายเลยครับธนากะเนี่ยครับก็ตามนี้ครับเดินหน้าต่อไปครับสำหรับทีมชาติบราซิลนะครับทั้งหมดเป็นไงพี
1: ่
0: ภาพรวมวันนี
1: ้สนุกดีครับแล้วตื่นเต้นดีด้วย
0: เดี๋ยวลาได้เลยใช่ไหม
2: ลาเลย
0: โอเคไม่ก่อนลาแล้วบอกพี่หางต้องบอกว่ามาเก้าเป็นไงบ้างวันนี้เขารอฟังพี่เต็มเลยเนี่ย
1: ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
0: ดีใจวันแรก
1: ดีใจวันแรกคือเคยเป็นแค่คนฟังวิทยุตั้งแต่เด็กแล้วไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่เป็นคนพูดในวิทยุบ้างนี่เป็นขั้นแรกของชีวิตต้องขอบคุณบอสเจ๋งที่โทรมาชวนให้โอกาสมาได้ทำวิทยุในวันนี้นะครับ
0: เดี๋ยวบอสเด่งก็พามาอีกดีโอ้ผมว่าขอบคุณนะครับที่ได้กลับมาได้เจอน้องๆนะหลายๆคนนะหายไปนานเป็น10ปีนะครับก็โอเคนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับไลฟ์ฟุตบอลโลกวันนี้ครับก็วันนี้พี่หังครับอาชีพงศ์ศรีมาครับกับผมนุสศรพันธ์ครับท็อปครับไปก่อนแล้วนะพ
1: ี่
0: เราพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
10: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: ซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่งโกลเด้นกลอฟมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่
12: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
16: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
17: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 14:14ครับกับเข้าสู่ช่วงไหนที่ไหนไลฟ์บนโลกช่วงก่อนเกมเยอรมันกับปรากอยครับอยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์เลิศปริมพงษ์แล้วเดี๋ยวพี่เจ๋งทรงศักดิ์จะตามเข้ามาจัดรายการอีกหนึ่งคนครับก็เรามาอยู่หลังเกมที่เพิ่งจบไปครับเป็นเกมบิ๊กแมชเลยระหว่างบราซิลกับทีมชาติญี่ปุ่นผลจบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติบราซิลครับที่เอาชนะญี่ปุ่น2-1จริงๆแล้วเกมนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยออกนำก่อนด้วยครับจากจังหวะยิงของไคชูซาโนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของเกมแต่ท้ายแต่ครึ่งหลังเนี่ยบราซิลไปแก้เกมมาครับคาร์ลเชตินได้แก้เกมได้ดีมากเลยแล้วก็ทำให้บราซิลเนี่ยมาแซงชนะ2ประตูครับจังหวะมงของคาเซมิโร่นาทีที่56แล้วก็จังหวะยิงช่วงท้ายเกมครับนาที96-5จากกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ก็ทำให้บราซิลเนี่ยเป็นทีมที่2ครับที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกครั้งนี้ส่วนญี่ปุ่นก็ตกรอบไปครับอย่างน่าเสียดายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นทัวร์นาเมนต์นี้ฟอร์มดีมากครับก่อนที่จะมาแพ้บราซิลนัดนี้ส่วนเส้นทางของบราซิลเนี่ยในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคชกับนอร์เวย์ครับที่เจอกันในวันพรุ่งนี้ก็เป็นอีกเกมที่น่าติดตามครับผมอ่ะส่วนช่วงต้นรายการเดี๋ยวผมไปฝากช่องทางการติดต่อนิดนึง4689899ครับทาง SMS 4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยเมื่อกี้นี้ถ้าใครดูบรรยายสดของ99เนี่ยโอ้โหหน้าหันกับพี
1: ่ขออภัยทำไมไม่ต่อเวลาเจม
0: โอ้โหผมเนี่ยเมื่อก
1: ี้นานมาที
0: เมื่อกี้พี่ท็อปกับหน้าหันเนี่ยพลาดมากนะพี่คือตอนแรกเนี่ยเกมทำท่าว่าจะต่อเวลาผมเนี่ยกำลังจะปรับเบาะนอนดูบอลต่อแล้วบนรถเนี่ยแต่โอ้โหพอ90.5กาเบรียลมาร์ติเนลลี่ยิงเนี่ยโอ้โหวิ่งมัน
1: แล้วโดนใครไม่โดนโดนมาร์ติเนลลี่ยิง
0: ใช่
1: โอ้ตอนนี้นักเตะของญี่ปุ่นเนี่ยพูดตรงๆพี่เชียร์ญี่ปุ่น
0: คือโอ้โหเนี่ยครับ
1: แฟนบอลร้องไห้ดูโดอันร้องไห้
0: โดอันนี่สัมภาษณ์อยู่น้ำตาคลอเลย
1: คือเกมมันดีคนละครึ่งเหรอเนาะ
0: ใช่คือญี่ปุ่น
1: ครึ่งหลัง
0: ออกนำก่อนด้วยนะพี่เจ๋งแล้วเกมเนี่ยโอ้โหโดนบราซิลกดครึ่งหลังอ่ะกำลังจะยันอยู่แล้วครับใน90นาทีแต่มาต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่เสียบอลหน้าประตูแล้วต่อบอลไปเนี่ย
1: ไปเสียหลักโดนเลย
0: ใช่ครับโอ้น่าเสียดายมากสำหรับญี่ปุ่นแต่ว่าก็ต้องชมบราซิลเพราะว่าอัลเชอร์ติเนี่ยแก้เกมมาครึ่งหลังยอดเยี่ยมมาก
1: อันนี้ดีๆต้องเขาอัลเชอร์ติเหมือนอย่างที่นะหางเขาวิเคราะห์ว่ารู้ว่าครึ่งแรกเป็นยังไงดูก่อนว่าญี่ปุ่นจะมายังไง
0: ครับ
1: และครึ่งหลังดูปรับนิดเดียว
0: ใช่
1: โอ้โหเกมของบราซิลดีกว่าเยอะเลยอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: และโดอันใช่สัมภาษณ์เป็นไงเจมร้องไห้เลยอ่ะ
0: ใช่ครับเมื่อกี้พี่เจ๋งถามอะไรนะพี
1: ่โดอันให้สภาพเป็นไงบ้าง
0: ดูไม่ได้เปิดเสียงเลยคิดว่า
1: ไม่ใช่ความรู้สึกหน้าตาเป็นยังไง
0: หน้าตาคือตอนนี้โหเขาก็แววตาเนี่ยเศร้าเลยครับเพราะว่า
1: อ
0: ย่างที่บอกว่าเสียดายจริงๆโอกาส อย่างน้อยเนี่ยต่อเวลาเกือบแล้วแต่ว่าไปโดนท้ายเกมจริงๆครับเดี๋ยวผมไม่รู้สถิตินิดนึงนะในเกมนี้ก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยต้องบอกว่าบราซิลเนี่ยพอผ่านครึ่งหลังมาทำได้ดีกว่าก็ภาพรวมเนี่ยครองบอล 55% ครับญี่ปุ่นครองบอล 36% ส่วนโอกาสลุ้นประตูเกมนี้มีไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับ2ทีมก็ทางฝั่งบราซิลเนี่ย19

0: แล้วก็ผมไปดูนิดนึงอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยบราซิลจะไปเล่นไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โค้สต์กับนอร์เวย์นะพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเตะวันที่5ครับ
1: ก็ขออภัยเมื่อกี้เข้าช้าพอดีไปส่งน้าหังแล้วก็ไปส่งพี่ท็อปนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับพอดีน้าหังมาเอาสมาร์ทโฟนเราครั้งแรก
0: อ๋อง
1: งๆนิดนึง
0: ครับ
1: ก็เลยว่าเอ้ยเวลาจะเลี้ยวก็คือวันเวย์นะครับ
0: ครับผม
1: น้าหังเดินทางกับก็ไกลอยู่นะอยู่แถวบ้านเจม
0: ลำลูกกา
1: อ๋อถามเลยเหรอทำไมเจมรู้อ่ะ
0: อ้าวถ้าแถวบ้านผมก็ลำลูกกาพี่เจ๋ง
1: เอา
0: เลยอ๋อแต่น้าหังอยู่แถวนั้นใช่ไหมครับอ๋ออ
1: ยู่แถวนั้น
0: ก็ไกลนะ
1: ก็ไปส่งเพื่อคุยส่งอาหารนิดนึงน้าหังก็ถามตรงนั้นตรงนี้ยังไงก็จะได้ไปถูกมาถูกส่วนพี่ท็อปเมื่อกี้ก็ยืนรอนอนนานหน่อยนะฮะก็เอ๊ะพี่ท็อปยืนรออะไรพี่ไม่กลับบ้านพี่อืมพี่ท็อปสิ
0: นิดนึง
1: เอ๊ะอะไรพี
0: ่
1: เอ๊ะอะไรพี
0: ่ครับ
1: โอ้แฟนบอลญี่ปุ่นร้องไห้นะแฟนบอลสปาร์ตาเตียเจม
0: ใช่ก
1: ็สงสารนะ
0: ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายเพราะว่า
1: โอ้ยมอริจะสื่อร้องไห้โอ้เนี่ยเขาขอบคุณนะขอบคุณแฟนๆนะ
0: อย่างที่บอกว่าเป้าหมายจริงๆไม่ได้หยุดแค่รอบนี้นะพี่เจ๋งญี่ปุ่น
1: ถูกญี่ปุ่นพูดตรงๆจะเอาชนะเลยนะ
0: แต่ต้องบอกว่าเวลาญี่ปุ่นเข้ารอบ2ในบอลโลกเนี่ยมักจะไปเจอทีมอย่างเงี้ยเดี๋ยวครั้งก่อนก็เจอเบลเยียมแล้วครั้งนี้มาเจอบราซิล
1: 2018เจอเบลเยีย
0: ม
1: 2022แพ้จุดโทษโครเอเชีย
0: ใช่โครเอเชียก็เข้าลึก
1: แรกฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาเจอสเปน
0: ใช่
1: เจอเยอรมันชนะได้นะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วดูสิคือบราซิลเนี่ยเขารู้ไงว่าของแสลงญี่ปุ่นก็คือลูกโด่งทำกันบ้านมาดีว่าเวลาที่จะบอมเนี่ยก็คือจะเอาลูกเอาประตูนะโยนยาวไว้ก่อนเป็นไงเหมือนเกมเจอฟุตบอลโลกปี2018ที่เจอเบลเยียมนำ 2-0 เจอลูกหม่งเข้าไปไง
0: โดนแซง
1: โดนแซงเฟลานี่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละโอ้แล้วเจออีกแล้วญี่ปุ่น
0: โดนคาเซมิโร่หม่งเลยที่ลุงนั้นจ่อๆเลย
1: โอ้ยแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยเนาะ
0: ก็กลายเป็นญี่ปุ่นที่ต้องตกรอบไป
1: ครับ
0: ครับผมบราซิลก็ได้ไปต่อส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับวันนี้ผมกับพี่เจ๋งก็อยู่ถึงตีสาม
1: ตอนแรกเนี่ยคือวางไว้จะให้วางยานะแล้วก็วางยาพี่ท็อปหน่อย บอกว่าสาธุนะฮะ
0: อยู่ยาว
1: ไหนๆก็มาแล้วยิงหยุดโทษไปเลยจะได้ถึงตีสามมาซิลไม่เป็นใจให้
0: มาตีเนลลี่ไม่รู้งานเลย
1: ไม่รู้งานเลย นานๆนะแล้วก็พี่ท็อปเนี่ยจะมาก้าวๆของเรานะฮะสักทีเนาะ
0: กล้
1: าจะให้ยิงยาวถึงตีสาม
0: มาร์ติเนลลี่จบเลย
1: ก็มาร์ติเนลลี่ยิงด้วยอ่ะคิดดูด้วยกัน
0: โอ้แต่จังหวะนั้นก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะบราซิลได้ที่2เนี่ยมันก็โจนเจียนไปมานะพี่จังหวะที่ยิงชนเสาทั้งจังหวะเคลียร์จากเส้นด้วยญี่ปุ่นเนี่ยรอบประมาณ 2-3 รอบก่อนที่จะเสียลูกสุดท้าย
1: เจมมองว่าไงดีคนละครึ่งไหม
0: ดีคนละครึ่ง
1: เจมไปอยู่ไหนมาเจมไปนอนมาใช่ไหมเนี่ย
0: ผมไปหาข้าวกินมาพี่เจ๋งก็เลยนั่งดูบนรถเมื่อกี้แล้วก็พอ90บวก5ยิงต้องรีบวิ่งขึ้นมาแล้วตอนแรกนึกว่าอ้าวจะได้อยู่สักเดี๋ยวค่อยขึ้นมาสักตี2กว่าอะไรอย่างงี
1: ้ครับ
0: ไม่ครับจบก่อน
1: ไม่ตอนแรกเนี่ยพี่คิดในใจนะตี3ไปเลย เพราะว่าจุดโทษก็อะไรถ้าต่อเวลาเท่าไหร่30นาทีใช่ไหม
0: ใช่
1: จุดโทษก็อีกประมาณสัก20นาทีก็หมดพอดี
0: ตี3พอดี
1: ตี3พอดี
0: เราจะเข้ากี่ชั่วโมง
1: แล้วก็เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: โอ้
0: แต่ก็เป็นเกมที่สนุกวันนี้
1: ครับ
0: เป็นคู่แรกประเดิมบอลโลกวันนี้ที่สนุกเข้มข้นเลยทีเดียว
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยบราซิลครึ่งหลังเล่นดีมากโดยเฉพาะลิบูโน่อ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้บูโน่กีมาไลอ่ะดีมากวันนี้
0: อีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นชัดเลยคือพอครึ่งหลังมาเนี่ยตอนที่บราซิลกำลังเร่งเอาประตูทีเสมอเนี่ยนักเตะทุกคนแพชชั่นสูงมากนะพี่เจ๋งอย่างวินิซิวเนี่ยจังหวะที่เขาไปเตะมุมอย่างเงี้ยเขาจะคอยเชียร์แฟนบอลอยู่ตลอด
1: ก็คือปลุกเร้าแฟนบอล
0: คือมาด้วยความมั่นใจในครึ่งหลังแล้วพอตีเสมอได้เนี่ยญี่ปุ่นก็ช็อตไปเลยครับ
1: ก็โอ้ยทำไมไม่ติดจุดโทษครับ
0: ก็เท่ากับว่าบอลโลกรอบ32ทีมเน
1: ี่ยนาทีบาปอีกแล้ว2คู่นาทีบาปอีกแล้ว
0: ใช่ยังไม่ม
1: ีต่อเวลาคู่แคนาดากับแอฟริกาใต้ก็นาทีบาปนะ
0: เดี๋ยวต้องดูว่าทีมภาคคู่ไหนจะแจ็คพอตต่อเวลานะพี
1: ่ในคู่ต่อไปนี่แหละเยอรมันกับปารากวัยนี่แหละ
0: แต่เยอรมันกับปารากวัยผมว่าน่าจะจบใน90แต่ถ้าไม่จบ90นี้เยอรมันก็น่าจะจบไหมพี
1: ่ก็ถ้าไม่จบก็ยาวเท่าไหร่ยาวจนถึงตีห้าครึ่ง
0: ใช่
1: ก็แต่ว่าบอกทีมงานมาแล้วบอกทีมงานรับลูกกีฬามาแล้วนะครับว่าจะกินเวลารับลูกกีฬาเพราะรับลูกกีฬาเข้าตีห้าใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ผมกลัวอะไรหนึ่งชั่วโมงไง
0: ผมกลัวอะไรรู้ไหมพี่เจ๋ง
1: อะไรฮะ
0: ไปต่อเวลาคู่8โมงครับป่านี่ยาวเลยนะพี
1: ่ป่ายาวเลยใช่ไหม

0: ว่า8โมงจบหมึก10จบด้วยเลยนะ
1: เกือบเที่ยง
0: เกือบเที่ยงอ่ะป๋ายิ้มเลย
1: ครับผม
0: เออเอาเข้ามาคุยกันหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหมีมาดีบิวนะดีบิวที่คลื่นวิทยุ FM 99นะครับม
1: ี
0: คนส่งข้อความมาหาหน้าหังเพียบมากทุกช่องทางนะท
1: ั้
0: ง SMS 489899 Facebook เอ้ย FB ดีกว่านะฮะบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าต่อต่อนะครับ FB แล้วก็ YT เนาะ
1: ใช่
0: เยอะมากขอบคุณมาก
1: คนดูทางบ้านแดง
0: แล้วก็ขอบคุณแทนพี่ท็อปด้วยครับ
1: ผมดูประมาณ 2,700 คนนะพี่เจ๋งตอนไลฟ์พร้อมกันเน
0: ี่
1: ยตอนที่ดูไลฟ์พร้อมกันส่วน
0: ต่อต่อนี่ประมาณพันกว่า
1: ใช่
0: พันสองหนึ่งจุดสองแล้วก็ส่วนเอฟบีนะครับบ้านฟ้าเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบพัน
1: เกือบเกือบพัน
0: ครับ
1: รวม3ช่องทางเนี่ยเกือบ 4,000 นะพี่เจ๋งคนดูไลฟ์บรรยายสด
0: ของแอนคอร์ดคอนเนคเราด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ฝากวิดีโอด้วยขอบคุณแทนทุกคนด้วยนะครับคุณแทนนะฮะแล้วก็ขอบคุณแทนพี่ท็อปด้วยนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ข้อความนี้ส่งมาเยอะเลยพี่เจ๋งบอกว่าเสียงภาคทั้งคู่เหมือนไม้ที่ใช้ทำไวโอลินครับ
0: ครับ
1: ยิ่งแก่ยิ่งแพงยิ่งทุ่มลึกเขาบอกก็ไม้ไวโอลินไงพี
0: ่ไม้นี่นะนะฮะคือน้ามาบรรยายผ่านวิทยุในครั้งแรกนะ
1: ครับ
0: ปกติจะออกทางทีวีใช่ไหม
1: ใช่
0: ทีวีวิทยุมันต้องวิทยุก็ต้องแบบมีแบบไปซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยเนาะเป็นโหนี่หักไม่มีหักเลยนะ
1: ไม่มีหักเลย
0: เกินร้อยอ่ะ
1: เกินร้อย
0: จ้างร้อยโหนะกับพี่ท็อปเนี่ยเล่นสะพานเลยอ่ะครับเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้วเมื่อก
0: ี้จุดเรียบร้อยแล้ว
1: โอเค
0: จุดเรียบร้อยแล้วครับผมจุดตกงานแล้ว
1: อ้าวแล้วก็บอกว่าอยากให้มีฟรีทีวีช่องอื่นร่วมถ่ายอีกครับถ่ายครบทุกคู่เลยนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้มีแค่ทางไทยรัฐในที่หนึ่งช่องเท่านั้น
0: ก็เดี๋ยวคู่นี้คู่ต่อไปเนี่ยถ่ายใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ทางโมโนช่อง29นะครับเยอรมันเจอกับปรักไวและย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้โมโนเขามีแพ็กเกจนะ
1: ครับผม
0: เพิ่งลงข่าวไปนะครับว่ามีสามารถที่จะผ่อนจ่ายได้ซึ่งเจมก็เป็นพี่แอคคาราบาวเนาะจับราชาเงินผ่อน ใช่ไหม
1: เราไม่ผ่อนนี
0: ่จุเจมอย่าทำท่านพี่แล้วพี่เสียใจญี่ปุ่นอย่าเชียร์ญี่ปุ่นนะเนี่ยโอ้เห็นแฟนบอลญี่ปุ่นแล้วสงสาร
1: ใช่ก็ดูจากแฟนรายการเราหลายๆคนก็เชียร์ญี่ปุ่นนะพี
0: ่
1: ก็ทีมจากเอเชียด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึง
0: แล้วลงข่าวญี่ปุ่นไปยัง
1: น่าจะลงแล้วนะพี
0: ่ลง
1: เดี๋ยวพี่ตามอีกลงแล้วเรามีทีมงานหลังบ้านเสริมอยู่
0: ถ้าไม่ลงเดี๋ยวไม่ลงเดี๋ยวลงข่าวลงข่าวญี่ปุ่นตกรอบไปยังอย่างใช่ไหม
1: ยังไม่ยัง
0: โอเคไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: ดูก็คว้าไปเดี๋ยวพี่นั้นให้จัดให้ครับ
1: บอกว่าพอเจ๋งนึกว่าเข้าตีห้าครับทำไมมาเวลานี้ครับเอาหน้าห่างมาพักอีกนะครับ
0: คือตอนแรกเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงแรกของรายการเราจะไปวิวก็ให้น้องๆมาปกติหลังๆเนี่ยพี่ไม่มาแล้วให้น้องๆมา
1: ครับผม
0: แต่ว่าพอดีวันนี้เนี่ยคือนัดหน้าห่างไว้หน้าห่างไม่เคยมาไงมาครั้งแรกก็เลยมาต้อนรับหน่อย
1: ครับ
0: แล้วก็วางแผนว่าให้น้าเนี่ยอยู่ยาวจนถึงยิงจุดโทษเลย
1: แต่ไม่จุดโทษด้วย
0: แหมจะกลับอยู่แล้ว
1: จบก่อน
0: จะกลับอยู่แล้วครับผม
1: ครับ
0: เนี่ยมาตินเดอรี่มาปิดงานซะนะฮะครับผม
1: แล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งไม่ได้ดูเพิ่งตื่นใช่เปล่าเขาบอกดูพี่เจ๋งอยู่เมื่อกี้ครับ
0: ผมอยู่เนี่ย
1: อยู่ตลอด
0: ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยนะฮะครับ
1: แล้วก็บอกว่าตอนนี้ทีมไหนเต็งแชมป์ครับพี่
0: อาร์เจนตินาเส้นทางสดใสอยู่สายล่าง
1: ครับ
0: แล้วดูเส้นทางของอาร์เจนตินาสายล่างนะจะมาเจอบราซิลอีกทีก็รอบรองชนะเลิศ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ก็อะไรนะเจอเดียร์โกไม่ใช่เดียร์โกสิ
1: อาร์เจนตินาเจอเคปเวิร์ด
0: เจอเคปเวิร์ด
1: อ
0: ังกฤษเจอเดียร์คองโก
1: ครับ
0: โอ้สดใสอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วรอบต่อไปนะอาร์เจนตินาจะรอพบผู้ชนะระหว่างออสเตรียเจออียิปต์โอ้สดใสเอก
1: ใช่ครับ
0: รอบต่อไปนะไปถึงรอบ16ทีมใช่ไหมไอ้รอบ8ทีมใช่ไหมล่ะสวิตเซอร์แลนด์โคลอมเบียกาตาร์สดใส
1: ครับ
0: น่าจะบราซิลไหมที่ว่ารอบรอง
1: มีโอกาสพี่รอบรองเนี่ยอังกฤษมีโอกาสที่จะเจอกับบราซิลใช่ครับ
0: ครับผม
1: ส่วนสายบนก็มีทั้งสเปนมีทั้งเยอรมันนะพี
0: ่
1: ที่เป็นทีมแกร่งแล้วก็มีเนเธอร์แลนด์ด้วยซึ่งเนเธอร์แลนด์จะลงสนามช่วงเช้ามืดวันนี้รวมถึงโปรตุเกสก็อยู่สายบน
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็คุณเนเธอร์แลนด์กับโปรตุเกสเดี๋ยวจะมีป่าแล้วก็พี่เทียบเนี่ยให้เสียงภาษาไทยไง
1: ครับผม
0: ครับผม
1: บอกว่า
0: อะไรฮะเจม
1: เสียดายญี่ปุ่นครับแต่ยังมีช่วงเวลาอีก24ปีครับถ้าญี่ปุ่นโฟกัสต่อไปก็มีโอกาสลุ้นแชมป์โลกก็ปี2
0: คือวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นนะ
1: ครับ
0: วิ่งสู้ฟัดทุกคนวิ่งไล่บีบให้นักเตะบราซิลเล่นยาก
1: ใน
0: จังหวะมีอยู่จังหวะหนึ่งเห็นไหมที่นักเตะญี่ปุ่นพี่ก็ดู เป็นใครอุยดาหรือเปล่าหรือว่ามาอิดาเนาะที่วิ่งไล่อลิสันเมเกอร์จนกาเบียลมาคาเยสโดนไล่อ
1: ่
0: ะมาคาเยสไอกาเบียลจนเตะทิ้งออกข้างไง
1: มีจังหวะที่วิ่งไปบีบจนอลิสันเนี่ยเตะติดด้วยนะพี่
0: ใช่
1: แล้วก็บอกว่าถ้าเอลซิตี้มาบรรยายเนี่ยต่อเวลาแน่นอนครับ
0: อ๋อคุณชิดใช่ไหม
1: อ๋อเอลซิตี้เอลวิชิตไงพี
0: ่ครับผม
1: แล้วก็บอกว่าขอสังมุกครับพี่เจ๋ง
0: โอ้ไม่มีมุกแล้วตอนนี้คือสงสารญี่ปุ่นอ
1: ่
0: ะมันน่าจะไปไกลกว่านี้ไง
1: เขาบอกว่าครึ่งหลังเนี่ยอันเช่แก้เกมมาญี่ปุ่นโดนกดงอหัวไม่ขึ้นเลยครับ
0: ครับใช่ฮะก็ต้องยอมรับว่าอันเช่นี่แก้เกมมาดี
1: ครับ
0: เหมือนกับพี่ท็อปกับนะฮะหมอนะว่าดีคนละม้วน
1: ใช่ครับหัวข้อความนี้เต็มเลยนะพี่เจ๋ง
0: บ
1: อกว่าคุณวันลบทาง Facebook บอกว่าบราซิลสมควรเข้ารอบครับ
0: เดี๋ยวก็ต้องยอมรับว่าเขาดีจริงครึ่งหลัง
1: บ
0: ทซะจนญี่ปุ่นโอนไปเซไปเซมาเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าคุณถาวรบอกว่าชอบหน้าหังกับพี่ท็อปครับเสียงดีไม่มีตกเลยมาอีกนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เจ๋งไปดูใหม่รอบนึงนะนะพอ
0: มาแน่นอนมาแน่นอนเดี๋ยวก็มาแน่นอนเมื่อกี้ก็ถามแล้วนะครับถามพี่ท็อปถามน้าแล้วว่าว่างๆมานะแฟนๆรายการคิดถึงก
1: ็
0: จะมาแทนเนี่ยมาแทนจุนนะฮะมาแทนพี่นี่แหละมาแทนเจมส์นี่แหละ
1: โอ้ยดีเลยครับพี่
0: ตรงกันเลยตรงกันแล้ว
1: ครับผม
0: ตรงกันแล้วอยู่ยากแล้ว
1: อยู่ยากแล้วตอนนี
0: ้อยู่ยากแล
1: ้
0: วต่อไปก็จะไปหยองแล
1: ้วนี่หยองก็เป็นเบอร์หนึ่งพี่ตอนนี
0: ้อ
1: ืมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่ารอบตีสามเยอรมันขอกินง่ายๆหน่อยอย่าให้ลุ้นเยอะครับเหมือนแคนาดากับบราซิลเลย
0: ครับผม
1: อืมก็ลุ้นทุกเกมพี่บอลโลกรอบสามไปสองทีม
0: ก็ขอให้ต่อเวลาคู่นี้เยอรมันกับปรากวัยอ่ะ
1: พี่เอกกับพี่อู๋นะพี
0: ่ใช่ใช่ในตอนนี้สองคนนี้กำลังเมื่อกี้ก็เจอเพราะว่าสองคนนี้เขาพี่อู๋เนี่ยกับพี่ท็อปเขาไม่ได้เจอกันนานพี่อู๋ใหญ่กับพี่ท็อปเคยจัดรายการด้วยกัน
1: ครับ
0: คือมันจันมั้ง
1: ครับผม
0: คือมันจันนะตอนกลางคืนไม่ได้เจอตั้งนานเนี่ย
1: ครับผม
0: ก็เลยคุยกันนานหน่อยจะเข้าอยู่แล้วยังคุยกันอยู่เลยอ่ะด้วยความคิดถึงไง
1: ครับ
0: ครับผม
1: คุณหนามพังลายถามว่าถ้าพอเจ๋งกับหน้าหางตกน้ำเจมจะช่วยใครครับชงให้หวานเจี๊ยบเลยช่วยพี่เจ๋งก่อน
0: เอาแล้วน้าล่ะ
1: น้าก็เดี๋ยวไปช่วยน้าต่ออ
0: ๋อเหรอช่วยคนที่อายุน้อยกว่าได้ไหมหรือว่า
1: ผมต้องอยู่เป็นก่อนตอนนี
0: ้ครับผม
1: ครับผมแล้วก็คุณนิดก็บอกว่าไม่เสียใจครับแต่เสียดายครับพี่ญี่ปุ่น
0: คือสู้วันนี้สู้สุดใจกันดูนักเตะวิ่งแบบโหแล้วดูธนากาศร้องไห้อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ธนากาศร้องไห้เพราะว่าเอาธนากาศลงมาเป็นสำรอง
1: ใช่ครับ
0: ไปเสียหลักไปเสียหลักนิดนึงเหรอเน
1: า
0: ะ
1: เสียจังหวะโอ้โหจังหวะนั้นก็
0: ไปเสียแล้วพอว่าเสียปุ๊บเนี่ยบอลมันจะบาเลยแล้วมันเข้าทางของญี่ปุ่นก็เลยรัวเลยฮะไ
1: ม่
0: เข้าทางของบราซิล
1: ใช่
0: มูโนกินไปแล้วดูจังหวะแทงให้นะโอ้โหแล้วซ้อมเลยอ่ะ
1: ก่อนหน้านั้นเนี่ยจังหวะยิงบราซิลยังไงก็ชนเสายังไงก็โดนเคลียร์แต่พอนาทีสุดท้ายลูกนั้นน่ะยิงชนเสาแล้วเข้าประตูนะพี
0: ่
1: คือโอ้โหมาสุดท้ายจริงๆเลยประตูมาร์ติเนลลี่ครับ
0: ครับผม
1: ขอความไหลมาเรื่อยๆเขาบอกว่าน้าหังมาหักเงินเจ๋งหรือเจมครับคุณหลงเหลิง
0: ก็เนี่ยอนาคตนะฮะจุนนะฮะครับพยองเดชนี่แหละ
1: ครับ
0: เจมเจ๋งนี่แหละฮะ
1: โดนหมดไปหมดเลยทีนี
0: ้ไปหมดแล้วฮะ
1: ครับแล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งที่เชียร์ญี่ปุ่นเพราะชอบดูหนังประเทศเขาใช่ไหมครับ
0: ไม่หรอกผมเชียร์ด้วยความที่เขาดูบอลเขามีนะเนี่ยเขามีพัฒนาการแล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนจะเป
1: ็
0: นเวไงแล้วดูเขาปั้นนักเตะสิโอ้นักเตะแต่ละคนก็ขึ้นมา
1: ไปยุโรปหมดเลยนะพี
0: ่ยูสิบแปดยูสิบเจ็ดก็ส่งนักเตะไปเล่นโอลิมปิกเกมส่งชุดยูยี่สิบนะ
1: ใช่ครับ
0: ผมชอบเขาแบบนี้แหละ
1: เป็นการสร้างเยาวชนต่อเนื่องมา
0: พี่กับเกาหลีใต้เกาหลีใต้สมาคมกับนักฟุตบอลประธานาธิบดียังทะเลาะกันอยู่เลยฮะ
1: ตอนนี้เขาน่าจะกลับบ้านได้
0: กลับไม่ได้นะ
1: กลับไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ต่างคนต่างกลับเห็นว่าฮองเมงโบเนี่ยจะกลับกับนักเตะเท่าไหร่แปดคนมั้งที่เหลือนักบินพาณิชย
1: ์ยาย
0: เหมือนอุลุกวัยอ่ะ
1: ก็น่าจะต้องหุ้นกับอุลุกวัยบินกลับพี่
0: อุลุกวัยบอกกลับไปได้ไว้เฮ้ยถ้าคุณจะพักผ่อนเชิญ
1: ครับแล้วก็บอกว่าจบแล้วค่ะการเชียร์บอลโลกครั้งนี้หมดแล้วทีมที่เอเชียของหนูจากน้องเธอยลงทุนแฟนนอน
0: เหลือออสเตรเลีย
1: เหลือออสเตรเลียครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็พอเจ๋งครับชอบมองใต้กระโปรงจริงไหมครับจากพี่หยองไม่จริงไง
0: ครับผม
1: ครับผมมีคนถามว่าน้าหังมาเฮฟไหมครับจาก FC 99
0: ฮะ
1: เฮฟไหมพี
0: ่น้ากับพี่ท็อปบอกว่าเจ๋งพี่ก็ น้ำมันน้ำมันพี่ไม่ได้เข้าไปเน็ตปั๊มน้ำมันแล้วบอกว่าเติมฟรีหน่อยได้ไหมนะครับทำไมล่ะ
1: ครับผม
0: เออ
1: เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับพี่เต๋อ
0: ได้เลยครับ
1: แค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยเฮลไลท์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาครับเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทร021143990 021143990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
0: ครับผม
1: แล้วก็เดี๋ยวผมขอเฉลยคำถามที่เราถามไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะพี่เจ๋งเราเนี่ยมีกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS มาที่4689899ครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกคำถามที่ผมถามไปเมื่อช่วงเที่ยงคืนเนี่ยคำถามชาติใดในอเมริกาใต้เคยได้อันดับ3แต่ไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกถ้าพี่เจ๋งลองทายพี่เจ๋งตอบว่าทีมชาติไหน
0: ชิลีใช่ไหม
1: ก็ถูกต้องครับชิลีเนี่ยเคยได้อันดับ3เมื่อปี1962แต่ไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกนี่คือทีมจากอเมริกาใต้นะพี
0: ่
1: ก็เดี๋ยวทีมงานจะชื่อผู้โชคดีละเดี๋ยวจะมีการติดต่อกลับไปครับ
0: ใช่ฮะ
1: ครับผม
0: ก็เราลืมทักทายตอนนี้เรายังออกอากาศทั่วประเทศนะท
1: ั้
0: ง40สถานีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้วย
1: ครับ
0: ทั้งภาคกลางด้วยนะครับตอนออกนะครับสวัสดีด้วยนะทุกคนนะ
1: ครับผม
0: นะครับตอนนี้เราออกอากาศนะครับผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับทั้ง40สถานีนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ FM 99ของเราก็เดชั่นวายอยู่นะเข้ามาคุยกันได้นะเกิดบางคนเนี่ยเห็นน้องปาล์มบอกใช่ไหมว่าคนใต้เนี่ยเวลาที่ไปขีดยางตอนกลางคืน
1: ใช่
0: มีวิทยุเป็นเพื่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: ก็ดึกๆเนี่ยไปขีดยางก็ฟังเราไงพี่
0: ถ้าเราเข้าไปในป่าแล้วมันเจอเน็ตเจออะไรอย่างเงี้ยเน็ตสัญญาณไม่ถึงเราเปิดไม่ได้
1: ใช่
0: ก็จะมีวิทยุนะ
1: ครับผมแล้วก็โหบรรยากาศก็เหมาะกับการฟังวิทยุพี
0: ่
1: อยู่คนเดียวไงแล้วฟังมีเพื่อนเป็นวิทยุไปตลอดทั้งคืน
0: ครับผม
1: แล้วก็โอ้ตลอดตั้งแต่เรามีช่วงไลฟ์บอลโลกมาเนี่ยแฟนๆจากทางใต้เนี่ยฟังเยอะ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าขอสอบถามท่านผอ.เจ๋งครับหลังจากน้าหังแจ้งเกิดในวงการวิทยุเรามีแผนยังไงกับอาลีหมิงแล้วก็อาสมชายดีครับพี่
0: คนแรกเลยพี่ลีหมิงคนแรกเลยไปคนแรกเลย
1: ล่าสุดผมเห็นพี่ลีหมิงเขาเล่นกีตาร์เลย
0: อ๋อที่มีคนดูร้อยกว่าคนนะ
1: คร
0: ับ พี่ลีหมิงเดี๋ยวพี่ลีหมิงก็คือตัวนี้เนี่ยถามว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ลีหมิงมีแน่นอนแต่ขอเคลียร์ก่อนนิดนึง
1: ครับผม
0: ขอเคลียร์คิวก่อนนิดนึงเพราะว่าโอ้โหตามตัวยากเหลือเกินครับผม
1: ครับแล้วก็บอกว่าลูกที่2ลูกที่2 1เนี่ยคนส่งให้ขยันหลอกจ่ายหลุดจริงๆครับ
0: คือมันฝั่งขวาก่
1: อ
0: นมันฝั่งขวาก่อนคือธนกะลงมาสำรอยใช่มั้ยล่ะ
1: ครับ
0: ไปเสียจังหวะไปเสียจังหวะนิดนึงมันทําบอลลั่นแล้วคราวนี้บอลลั่นปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันเหมือนเล่นสมอลไซส์บอลสมอลไซส์อ่ะ
1: ครับ
0: มาเล่นบอลแบบต่อ นิดเดียวนะบราซิลเข้ามามูโน่ขึ้นไปแล้วอยู่ตรงกลางพอดีแล้วจ่ายออกเหมือนป้ายเพื่อนเหมือนเล่นบอลโกหนูอ่ะแล้วมาเตเลอรี่จับบอลปุ๊บยิงปั๊บเลยฮะ
1: คือจับแล้วยิงเลยแล้วบอลเนี่ยชนเสาเข้านะพี่ล
0: ู
1: กนั้นเนี่ยแล้วมันเป็นท้ายเกมจริงๆแล้วครับ
0: ครับผม
1: ญี่ปุ่นนี่ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยก็กลายเป็นบราซิลเนี่ยที่เข้ารอบไปแล้วก็บอกว่าอาร์เจนตินาจะไปแพ้โคลัมเบียครับ
0: โอ้แต่โคลัมเบียก็ดีจริงนะ
1: เดี๋ยวผมดูสายนิดนึง
0: โคลัมเบียดีจริงโคลัมเบียอยู่สายล่าง
1: ก็
0: เจอกันน่าจะเป็นรอบ8ทีมสุดท้าย
1: ใช่เพราะว่าโคลัมเบียเนี่ยเจอกาน่าก่อนแล้วถ้าเข้าไปมีโอกาสจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเจอกับอาร์เจนตินาครับ
0: ครับผม
1: ส่วนอาร์เจนตินาถ้าผ่านเคปเวิร์ดไปเนี่ยรอบต่อไปมีโอกาสจะเจอออสเตรเลียหรือไม่ก็อียิปต์นะพี่ครับ
0: ก็บราซิลมาเจอใครเอ่ย
1: บราซิลเนี่ยรอบหน้าจะไปเจอไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ครับ
0: โอ้โหหวานเจี๊ยบ
1: แล้วรอบ8ทีมเนี่ยมีโอกาสจะเจอกับอังกฤษนะพี่ถ้าอังกฤษผ่านเดียคองโกแล้วก็รอบต่อไปอังกฤษจะเจอเอกวาดอร์หรือเม็กซิโกเจ้าภาพ
0: ครับผม
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แล้วก็บอกว่า คุณโดม245บอกว่าสวัสดีครับนอนฟังอยู่ในกระท่อมทุ่งนาช่วงนี้ถ่ายนาครับเขาถ่ายกลางคืนไหมพี่อาจจะพักอยู่อะไรงี
0: ้ตอนเช้าไหมตอนกลางคืน
1: น่าจะช่วง
0: ลุ่มหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
1: แต่นี่ตีสองครึ่งก็อาจจะมารอไหมพี่ช่วงเช้ามืด
0: อาจจะได้เปล่าอาจจะกำลังแบบเคิร์มอยู่เลยอ่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: ครับ
0: ฟังเราเป็นเพื่อนนะเอาจริงๆคือวิทยุเนี่ยเขาตามจังหวัดต่างๆก็สัญญาณไปถึงใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: พี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเอาเวลากลับบ้านบางครั้งสัญญาณมือถือไม่ถึงอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เอาถ้าเราไปไกลสัญญาณไม่ถึงก็ฟังวิทยุ
1: ใช่
0: จริงเลย
1: วันนั้นผมไปแหลมฉบัง99ก็ฟังได้แล้ว
0: ไปทำไมแหลมฉบัง
1: วันนั้นผมไปถ่ายงานกับพี่เจี๊ยบ
0: อ๋อเหร
1: อโปรเจี๊ยบใช่ครับ
0: อื
1: แล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งเชิญอาจารย์นิกรชำนาญกุลคู่เยอรมันรอบต่อไป FC 99ไลฟ์บอลโลกครับอาจารย์เขาบอกว่าให้เชิญอาจารย์นิกรชำนาญกุลมาพาคู่เยอรมันพี่
0: อ๋อเหรอ
1: รอบต่อไป
0: ก็ต้องมีคนต้องคนหายคนนึงนะต้องมีคนหายนะ
1: ครับผม
0: ต้องมีคนหายนะ
1: เขาคือใครครับพี
0: ่ก็พี่อู๋และคนแรกเลยยอ
1: คครับ
0: นะครับเออจากคุณอาเนี่ยเคยร่วมงานด้วยกันนะคุณอาเอ่ยนิกรชำนาญกุล
1: ครับ
0: แต่คุณอาเนี่ยด้วยความที่อายุเยอะแล้วก็เลี้ยงหลานอะไรด้วย
1: ครับผม
0: แล้วคุณอาเนี่ยบ้านอยู่แถวรังสิตแล้วเราสอบถามดูเราสอบถามดูแต่ถ้ามาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปถ้าน้าหางมาตัวนี้ตัวนี้พี่น้าน้าหางน้าท็อปมาตัวนี้นะ
1: ก็ต้องหายไป2คน
0: โอ้ยหายไป4แล้วเลยเนี่ยจุนแน่ๆเลยจุนคนหนึ่งละ
1: ครับผม
0: จุน
1: เขามากับเราตลอดไง
0: พี่ก็หายไปแล้ว1คนมีทุกคนบอกว่ามาบ่อยๆนะครับมาแทนเจ๊ก็สั่งเลยครับโอ้โหเจ็บปวดมาก
1: ครับผม
0: ครับ
1: โอ้ข้อความนี้เต็มเลยนะพี่เจ๋งช่วงรอบดึกครับ
0: มีอะไรบ้าง
1: บอกว่าเจ๋งเจเมสซี่เจอแต่หมูเมสซี่จะไม่เก่งได้ไงครับเจอแต่หมูเลือกยิงเอาเลยนะแล้วก็บอกว่าลงไปนี่เรื่องจริงอะไรมุมไหนดีไปลงเกลือฝรั่งเศสจะเป็นดูมั่งแล้วเมสซี่จะแผงนิดได้ไหมครับน่าจะหมายถึงว่าเมสซี่เนี่ยเจอแต่ทีมที่ไม่ได้แข็งมากนะพี
0: ่ครับ
1: ถ้าเจอฝรั่งเศสก็จะอีกเรื่องนึงประมาณนี
0: ้
1: ก็เมสซี่ยิงไปแล้ว6ประตูใช่ไหมพี่
0: 6ประตูก็ยิงไปแล้วเท่าไหร่ล่ะฟุตบอลโลกก็19ประตูไปแล้วไง
1: ใช่ครับ
0: ดาวซุปเปอร์สูงสุดตลอดกาลของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายไง
1: แล้วก็คุณปักบอกว่าผมกรีดยางอยู่นี่ครับแวะพักมาพิมพ์ทักทายบนส่วนยางสัญญาณดีครับพกโทรศัพท์เปิดเน็ตฟังผ่าน M-Cord ด้วยเพราะเฉพาะผมก็12คนแล้วครับที่ผมแนะนำให้ฟัง
0: ครับ
1: เพราะชอบฟุตบอลแล้วก็99ขวัญใจคนกรีดยางเลยครับขอเน้นนะฮาก็พอครับผมเขาบอกว่ากำลังไปกรีดยางอยู่นะพี่
0: อ๋อเหรอคุณป้าเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อคุณป้าเป็นคนใต้เหรออ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ประมาณนี้เราไปดูที่ไลน์อัพของคู่เยอรมัน
0: มายังมายังมายัง
1: ผมเช็คก่อนว่าน่าจะมาแล้วนี่ตอนนี
0: ้
1: เดี๋ยวจะเยอรมันจะเจอกับปรากอยตอน 3:30 นาทีนะพี่ 3:30 ครับก็อีกประมาณ50นาทีอาจจะผมไปดูไลน์อัพนิดนึง
0: เป็นไงจัดเต็มไหม
1: คู่นี้นี่พี่อู๋ใหญ่กับพี่เอกนพดลเป็นคนพากย์นะพี่คุณ
0: ครับ
1: ก็เยอรมันนี่รอบที่แล้วก็ฟอร์มดีครับในรอบแบ่งกลุ่มส่วนปรากอยก็อยู่กลุ่มกับสหรัฐออกสตาร์ทไม่เท่าไหร่แต่ว่ามาเร่งฟอร์มในช่วง2นัดหลังได้ครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวผมไปดูรายชื่อเยอรมันนิดนึงครับวันนี้ประตูเป็นมาเนลนอยเยอร์ครับแนวรับมีอันโตเนโอลูดิเกอร์ครับโจนาธานทาโจโชคิมมิดกับตันทีมครับแล้วก็เนทีเนลบราวน์ส่วนกองกลางครับมีอเล็กซานดราพาโลวิชครับแล้วก็ฟอร์เรนเวียชมีลีรอยซาเน่ครับแล้วก็เฟลิกเมชาส่วนคู่หน้าวันนี้เป็นใครฮาวเวิร์ดกับเดชอุนดาฟครับผม
0: อุนดาฟลงเหรออ
1: ุนดาฟวันนี้ลงตัวจริงคู่กับใครฮาวเวิร์ด
0: จริง3ประตูไม่อุนดาฟอ่ะ
1: ใช่
0: เดชอุนดาฟนะเหมือนจะไม่เก่งนะเดี๋ยวว่าแกจะบุกไวแกฉายพื้นที่ดี
1: ก็เคยอยู่ไบรตันเลย
0: ไบรตันอยู่สกาด
1: สกาดด้วย
0: ครับ
1: ผมทางฝั่งของปารากวัยวันนี้เป็นประตูเป็นออร์แลนโดกริลครับแล้วก็แนวรับมีควนคาเซเลสครับแล้วก็จูนิโญอลอนโซโจเซ่คาเนลครับแล้วก็กุสซาโวโกเมสส่วนกองกลางวันนี้ได้มิเกลอามิรอนกลับมาลงสนามครับหลังจากที่โดนใบแดงประสาทนะพ
0: ี
1: ่แล้วก็มีอังเดสคูบาสครับดามิเอนโบบาดิล่ารวมถึงมาริอัสกาลาซ่าครับผมส่วนแนวลุกเนี่ยมีฮูโรเอ็นซีโอกับกราเบียลอาวาลอชครับผม
0: ก็ตอนรักไว้ไม่รู้จะไม่มีดิโก้โกเมสป่ะ
1: ดิโก้โกเมสนี
0: ่ติดทดแบนป่ะ
1: ไม่มีพี่วันนี้เพราะว่า
0: ไอ้นะกุสตาโวโกเมสไม่ใช่ดิโก้ กูสตาวโกเมส
1: มีวันนี้ลงสนามคร
0: ับ ลงเหรออ
1: ืมมีรายชื่อมีครับเดี๋ยวต้องลองเช็คอีกทีแต่ว่าในรายชื่อของฟีฟ่าเนี่ยมี
0: อ๋อจะเป็นดิโก้โกเมสของไบรตันป่ะ
1: ครับอ่ะดิโก้โกเมสไม่ได้ลงครับ
0: ติดทดแบนนะจอผิดนะ
1: ใช่
0: มันจะมีกูสตาวโกกับไอ้ดิโก้ใช่มั้ยล่ะ
1: ครับผม
0: โอมาอเดเลเต้ลงมั้ยอ่ะของสแตนแลนด์
1: เป็นสำรองครับเพราะว่าเห็นตามข่าวหรือว่าอาจต้องความฟิตยังไม่ 100%
0: นะไม่ถึงนะ
1: อืม
0: โอเค
1: ครับผม
0: ก็เป็นไงเจมมาว่าไงคนนี้
1: ผมว่าเกมนี้เยอรมันยังดูเหนือกว่าเยอะพี่เจ๋ง
0: เนาะ
1: แล้วก็ปารากวัยเนี่ยดูแล้วชื่อชั้นเป็นรองเยอะเลย
0: เป็นพยัญชนะอ่ะ
1: อืม
0: ชิเล็กเน
1: า
0: ะเวลาไปรอบลึกๆเนี่ยมันมีวิธีการที่จะเอาชนะคู่แข่งได
1: ้เก่งขึ้นเรื่อยๆ
0: แล้วพี่ว่าเยอรมันเนี่ยเยอรมันอยู่เอ้ยอยู่สายอะไรเจมสายบนสายล่างสายบน
1: เยอรมันเนี่ยอยู่สายบนนะพี่เจ๋งก็ถ้าผ่านรอบนี้ไปเนี่ยรอบหน้าก็น่าจะเจอกับฝรั่งเศสครับเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยอยู่เจอกับสวีเดนก็น่าจะผ่านได้แล้วถ้าผ่านได้เนี่ยเยอรมันกับฝรั่งเศสก็จะไปเจอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายครับ
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยรอบ8ทีมเนี่ยก็มีโอกาสจะเจอเนเธอร์แลนด์นะพี่ถ้าเนเธอร์แลนด์ผ่านโมร็อกโกได้ในรอบนี้แล้วก็ผ่านแคนาดาได้ในรอบหน้าแล้วก็รอบรองเนี่ยยังมีสเปนที่อาจจะเจอกันในสายบนนะพี
0: ่โอ้
1: สายบนนี้หนักมากครับ
0: เกมนี้ผมว่าพี่ว่าไม่น่าจะจบไม่น่าจะถึงเยอะๆนะพี่ว่านะ
1: ไม่น่าจะ
0: ปารากวัยก็เจออเมริกาถล่มเนี่ย 4-1
1: ใช่
0: ในนัดแรกอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ออกสตาร์ทไม่ดีแต่ว่ามาฟอร์มดีในเกมที่2ที่ชาตูลังก
0: ีไม่รอดหรอกพี่ว่าวันนี้เราไม่มีไอ้ดิโก้โกเมสด้วยไง
1: ครับ
0: โดนเกมนี้ฮะโดนแน่ๆฮะครับ
1: เดี๋ยวผมดูสถิติการเจอกันนิดนึงคู่นี้ก็เฮดทูเฮดคู่นี้เคยเจอกันมาแค่2ครั้งครับก็เยอรมันชนะเมื่อปี2002 1-0แล้วก็อุ่นเครื่องเมื่อปี2013เนี่ยเสมอกัน 3-3 เลยนะพี
0: ่ครับ
1: เจอกันครั้งแรกเนี่ยคือบอลโลกปี2002ครับที่เยอรมันชนะปารากวัย 1-0 แล้วก็ครั้งที่แล้วก็ปี2013เป็นเกมอุ่นเครื่องแล้วก็ไม่เคยเจออีกเลยนะพี่คู่นี
0: ้ครับผมนะฮะ
1: ครับ
0: อยากให้ขอให้พ่อเจ๋งสู่สุคติครับจากหยองอ้าวเอ๊ะทำไมมีคนไม่ชอบเราเนาะ
1: เขาแซวครับพี่แต่ไม่น่าใช่พี่หยองจริงครับพี
0: ่เขาไม่แซวก่อนที่จะเป็นจริงแหละ
1: ครับผม
0: เอ๊ะหรือว่าต่อไปเราก็สมมติว่าทางผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวให้น้ากับน้าท็อปไปอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: อ๋อติดต่อไม่ได้ครับ
1: เอา
0: ติดต่อไม่ได้ครับ
1: เอางั้นเลยนะพี
0: ่ครับผมอ๋อติดต่อไม่ได้เบอร์หายครับพี่เมื่อหายเรียบร้อยนะ
1: ครับแล้วก็บอกว่าฟังมา22ปีโชคดีมากครับคืนนี้ได้ฟังหน้าห่างในวิทยุจากคุณผีนครศรี
0: ก็ตอนที่คุยหน้าห่างผมไม่เคยจัดวิทยุเลยหน้าห่างบอกไม่ได้ฟังเป็นแฟนรายการ
1: ครับ
0: การ์สตาร์นะไม่เคยอะไรเลย
1: อืม
0: ส่วนใหญ่จะบรรยายทางทีวีไง
1: ใช่
0: โอ้โหแล้วเนาะ
1: อืม
0: บรรยายเหมือนเสียงคุ้นเคยเสียงที่คุ้นเคย
1: ใช่ครับ
0: ก็เสียดายนิดเดียววันนี้นะคือไม่คุ้มเท่าไหร่ คืออยากให้ต่อเวลาแล้วก็ยินโทษแล้วก็ไม่ได้ยินคำว่าไปคุ้ม
1: ไม่ได้ยินนะพี
0: ่ไม่ได้ยินไหม
1: ผมเนี่ยจังหวะที่ญี่ปุ่นได้ฟรีคิกครึ่งแรกเนี่ยผมรอฟังแล
0: ้
1: วแต่คนยิงอ่ะดันยิงเลียดน่าจะเป็นโดอันหรือเปล่าพี
0: ่
1: ไปยิงเลียดก็เลยไม่ได้ยินนะหังภาคว่าปั่นโค้งๆอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ปั่นโค้งมีนะ
1: ไม่มีพี
0: ่ไม่มีปั่นโค้ง
1: ครับผม
0: เสียดายคือบอกว่าถ้าจริงเนี่ยมีอยู่จังหวะมันไม่ได้ปั่นโค้งไง
1: ใช
0: ่คร
1: ับ มีจังหวะยิงฟรีคิกแต่ไม่ยิงโค้งให้ด้วยลุงนั้นเนี่ย
0: ก็เหมือนจังหวะที่เราแซวไงยิงเต็มข้อเดี๋ยวบอลเบาไปไงให้มันยังไงยิงเต็มข้อเดี๋ยวบอลเบาไป
1: เดี๋ยวเขามาพี่แล้วก็บอกว่าบอกว่าอยากให้ผอ.เบ่งเล่าประสบการณ์ที่หอแก้มุกดาให้ฟังหน่อยครับพอดีผมเพิ่งกลับมาจากไปทำงานที่มุกดาอาหารมาครับผมว่าไม่ตรงปลก
0: ก็จริงหอแก้วเป็นอนุสรณ์เป็นอนุเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับคือจะเป็นแหล่งรวบรวมแหล่งอารยธรรมของชาวมุกดาอาหารที่มาที่ไปนะครับมีอุปกรณ์มีแรงต่างและมีหินมีอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ว่ารอบข้างไงมันเป็นพวกร้านคาราโอเกะ
1: ครับ
0: เป็นผับเป็นบาร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยจะมีน้องๆอะไรพูดต
1: ำ
0: โต๊ะละ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นแหละฮะ
1: ก็พี่เจ๋งเป็นคนมุกดาหารใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่ผมไม่รู้หรอกฮะเอ๊ะทำไมรู
1: ้ละเอียดเลยนะพี
0: ่มันก็จะมีบ้านตาจบัดก็มีบ้าง
1: ครับ
0: นะครับนะให้เกียรติมาภาคที่99เราจะให้เกียรตินะหังด้วยการพาไปขึ้นรถตู้นะครับ
1: ไม่พาพี
0: ่อ๋อไม่พา
1: ขึ้นรถตู
0: ้แต่เราจะพาขึ้นเรือรบแทน
1: เอาจากกลุ่มเพื่อนพี่เจ๋งอีกแล้ว
0: ใจเย็น
1: ครับผม
0: ผมว่าฟังมา 22ปีโชคดีมากคืนนี้ได้ฟังอาหารในวิทยุจากพีนครศรีเป็นไง
1: ใช่ครับ
0: ผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะผมคิดในใจมันเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องหยิกตัวเองอะ

0: เนี่ย
1: ใช่แต่รอบหน้ามาอีกครับพี่รอบ16ทีม
0: มาทันหยองอ่ะ
1: ครับผมแล้วก็คุณกัมตันคอปบอกว่าเยอรมัน5ปารากวัย1ครับโหขาดเลย
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกินยางเสร็จจะไปหากินกระเป๋าต่อคำคำครับ
0: คืออะไรอ่ะ
1: กระเป๋าไหมพี่หากีดกระเป๋าคืออะไรกีดหรือเปล่าก
0: ีดกระเป๋า
1: อ
0: ๋
1: อกีดกระเป๋า
0: อ๋อขโมยนะขโมยแล้ว
1: กีดยางเสร็จจะไปกีดกระเป๋าต่ออะไร
0: ก
1: ี
0: ดกระเป๋าอ๋อไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีไม่น่ารักนะทางมามีไหมผอหรือว่าขอบคุณนะฮะก็ไม่เกี่ยวก็ขับมากายอยู่นะ
1: ครับผม
0: ก็เหมือนเจนไปต่างจังหวัดก็ไปทำงานก็ไม่เอาใช่ไหมล
1: ่
0: ะ
1: นิดนึงนี
0: ่ต้องมีน้ำค่าน้ำมันนอน
1: ครับผมแล้วก็คุณนพพลัดบอกว่าสอบถามครับทำไมถึงสามารถขยายสัญญาณทั่วไทยได้24ชั่วโมงครับก็เป็นช่วงบอลโลกเลยพี
0: ่ก็ปกติถ้าเนชั่นวายนะครับจะเป็นคลื่น95ลูกทุ่งมหานคร
1: ครับ
0: จะออกอากาศทั่วประเทศจนช่วงที่คืนตี 5ทุกวันเนาะแต่ว่าในช่วงบอลโลกแล้วก็ขออนุญาตนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์จากพี่จิ้งละ
1: ครับ
0: พอของคลื่น95ว่าเราขอลิงก์สัญญาณไปทั่วประเทศได้ไห
1: ม
0: เที่ยงคืนตี 5เพราะเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะฟังฟุตบอลโลกนาทีปีครั้ง4ปีครั้ง
1: ใช่ครับ
0: ก็อยากให้ได้ติดตามฟุตบอลโลกกันก็โอ้โหขอบคุณนะ
1: ครับ
0: นี่จะคุณนครศรีเนี่ยมาไกลอย่างเงี้ย
1: ใช่ส่
0: วนใหญ่จะเป็นคนใต้ฟัง
1: ทางใต้นะพี่เพราะว่าไปกีดยางแล้วก็ฟัง
0: เหนือก็นอนแล้วมั้งตอนนี้อีสานก็นอนแล้วมั้งหรือว่าไง
1: น่าจะครับ
0: แต่ว่าถ้าคนเหนือคนอีสานเช้าเช้าก็ตื่นเช้านะ
1: ใช่คนอีสานคนเหนือตื่นเช้าเช้ามารับลมเย็นเย็นอย่าง
0: น
1: ี้
0: รับลมเย็นแล้วก็มาทำมุดตักบาตรวันนี้เนาะ
1: ครับผมบอกว่าพลาดประกบห่างครับช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้าย
0: นิดเดียว
1: นิดเดียว
0: คือพยายามวิ่งไล่เลยนะแต่ญี่ปุ่นพลตมคือใจสู้แต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวบราซิลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็บราซิลนี้ก็ระดับแชมป์โลก5สมัยนะพี่
0: เออใช่
1: คุณปวริศบอกว่าเสียงพี่ท็อปคล้ายพี่สุเทพเลยครับก็คล้ายอยู่นะพี
0: ่พี่ท็อปเนี่ยก็เป็นคนวิทยุเก่าและเป็นคนที่มาจัดรายการก่อนพี่ด้วยนะ
1: ครับ
0: ก
1: ่อนพี่เจ๋งใช่ไหมพี่
0: ใช่เพราะพี่ท็อปเนี่ยมาช่วงแรกๆเลยช่วงจัดรายการกับพวกพี่ต้นพี่ต้นปรวีณจัดรายการกับพี่ตั้มพันเซต
1: ครับ
0: อยู่นั่นแหละพี่ก็เคยจัดแล้วเขานะครับมาใหม่ๆพี่มาจัดปี48
1: ครับ
0: พี่ท็อปอยู่ก่อนนะครับพอจัดกับพี่แป๊บเดียวพี่ท็อปหนีพี่ละหมอแบกไม่ไหวแล้วไอ้นี
1: ่
0: แบกไม่ไหวแล้ว
1: พอแล้วนี่ไงครับพี่ท็อปกลับมาแล้วไงพี
0: ่กลับมาแล้ว10ปีมั้งเห็นท็อปพี่ท็อปบอกไม่ได้มา90ปีแล้ว
1: ครับผมแล้วก็คุณเกษมบอกว่ากำลังฟังในสวนยางเลยครับอ่ะนี่ก็กำลังกรีดยางอยู่กันนะพี่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช่
0: บางครั้งฟังเราไปและกรีดยางไประวังหน้านะฮะดูดีๆนะฟังเราฮาไง
1: ครับ
0: กรีดมือไว้ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้พี่ไม่ได้
0: ครับ
1: แล้วก็อย่าไปกรีดกระเป๋าเลยพี
0: ่อันนั้นไม่ดีไม่ดี
1: ไม่ดีครับ
0: ตำรวจจะมาหาที่บ้านนะฮะ
1: ใช่ก็บอกว่าโอ้โหข้อความนี้เต็มเลยครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เจม
0: ทางต่อคุณก็ดูเยอะนะเจมนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ขอบคุณมากครับ
1: พี่เจ๋งดิวสองท่านนี้นัดหน้าไว้ต่อเลยครับเดี๋ยวผมสมทบทุนแฮปให้ครับ5พอล
0: 5พอลแมนยู5พอลเหรอ5
1: พอล
0: แมนยู5พอลนะ
1: ครับผม
0: คุณเจ๋งเชียร์ทีมอะไรผมเชียร์ญี่ปุ่นนะเชียร์ญี่ปุ่นเชียร์อิตาลีแต่อิตาลีไม่ได้มา
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าคู่เยอรมันขอปั่นโค้งๆหน่อยครับ CJ ก็น้ากลับไปแล้วนะพี่เมื่อกี
0: ้น้ากลับไปแล้ว
1: ครับ
0: นอนกี่โมงนะครับช่วงนี้อ๋อพอดีมาทำงานนะจ๊ะบอกว่าญี่ปุ่นมีดวงแต่ไม่สุดเนาะอ๋อมีดิสุดยิงไปชนเสาใช่ไหม
1: มีหลายจังหวะ
0: แล้วก็มีลูกหม่งได้ไหมหม่งแล้วไปกระเด็นกระดอนติดซาจุนกิไปติดไอฮิโนกิอิโตโอ้โหติดนั่นติดนี่
1: จังหวะเ
0: ค
1: ลียร์จากเส้นเลยแล้วก็มีลูกยิงชนเสาโอ้โหญี่ปุ่นถือว่าดวงแข็งมากพี่ที่ไม่เสียประตูก่อนนั้นแต่สุดท้ายก็มาโดนช่วงทดเจ็บ
0: ใช่
1: ครับบอกว่าสะใจครับผมแฟนบราซิลถึงญี่ปุ่นจะเป็นเอเชียก็เถอะ
0: ก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะ
1: ครับผม
0: ว่าไหม
1: แล้วก็บอกว่าเหมือนเดิมครับจุดอ่อนทีมจากเอเชียเนี่ยคือเรื่องรูปร่างกองหลังโดนโยนบอลบอมลูกโด่งซ้ายขวาเป๋ไปมาแล้วโดนมงจนได้ครับ
0: ครับ
1: ที่เสมอ1-1ครับ
0: เนาะ
1: ก็ตัวเล็กจริงนะพี่ญี่ปุ่นถ้าเทียบกับบราซิลเทียบกับคา
0: เซมิโร่คือใจสู้พี่เห็นวิ่งไล่แต่ละคนนะบอสจังหวะ2จังหวะเร็ววิ่งได้ทุกจังหวะแต่ความสามารถความเค้าเรียกอะไรเดี๋ยวเล็กๆน้อยๆเนาะนิดเดียวพลาดนิดเดียว
1: บอกว่าผมว่าถ้าเป็นเมสซี่น่าจะได้ปั่นอยู่ครับแต่เมื่อกี้ญี่ปุ่นเล่น
0: เมสซี่ใช่มั้ย
1: ถ้าเป็นเมสซี่นี่ได้ปั่นนะ
0: ฟังจากด่านคุณทศแต่กุทศนี่ โคราชปะ
1: โคราชนะพี่ด่านขุนทด
0: ใช
1: ่ไหมใช่ครับ
0: อ๋อ
1: วัดหลวงพ่อคูณใช่ไหมพี่ด
0: ่านขุนทดน่าจะใช่โอ้ยฮะสบายดีนะฮะเอฟซีนะครับตำรวจบางซื่อครับโอ้ยสื่อเลย
1: เมื่อกี้ที่ผม
0: บางซื่ออยู่ไม่ไกลด้วยอยู่ตรงสะพานควายด้วยฮะครับ
1: เมื่อกี้ที่ผมไปหาข้าวกินมาก็ไปเจ๋งขับไปเนี่ยมีตั้งด่านอยู่ผมเลยบอกว่าอ๋อผมมาฝากวันที่99ว่าแคนเชิญเลยครับน้อง
0: อ๋อนี่เบง
1: ครับพี่เขาฟังอยู่
0: บันเดงแล้วบันเดงแล้วบันเดงแล้ว
1: ครับผม
0: อย่าเหมือนพี่นะบอกว่าปาจาก99ครับเชิญเลยคนแรกครับผมเชิญไปไหนครับเอาเข้าเลยครับ
1: เชิญบ้าน
0: จ่ายค่าปรับเลยครับผม
1: ครับผม
0: เรียบร้อย
1: แล้วก็บอกว่าชอบเสียงน้องทั้งสองจากลุงแมนยูครับ
0: ขอบคุณมากครับเพิ่งเตือนครับบราซิลญี่ปุ่นเป็นยังไง
1: ก็ญี่ปุ่น
0: แพ้บราซิลนะครับญี่ปุ่นแซงชนะ 2-1 จ้าได้ประตูชัยช่วงท้ายเกมทดนาทีบาปทดเวลาบาดเจ็บครับจากมาเตนลี่ครับผม
1: ครับ
0: นาที90บวก5บวก6เนาะวันนี้เนาะ
1: 90บวก5พี
0: ่
1: มาเตนลี่
0: ทด6นาทีฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเสียดายญี่ปุ่นครับกำลังดูหนังกับดูบอลควบคู่กันเลยจากคุณน้ำมนต์นะพี
0: ่ใจเย็นฮะใจเย็น
1: ๆหนังภาพยนตร์เรื่องอื่นไงพี
0: ่ครับ
1: ครับผม
0: บอกว่าจากสมุทรปราการครับอำเภอเมืองสมุทรปราการเออไม่แน่ใจว่าขึ้นระยะของเราไปถึงหรือเปล่านะ
1: ถึงครับพี่ผมเคยเปิดฟังแถวนั้นอยู
0: ่ทำไมสมุทรปราการถ้าไปสมุทรสาครเริ่มแล้วใช่ไหม
1: สมุทรสาครเนี่ยก็พอฟังได้แต่ก็เริ่มที่จะซาแล้ว
0: สงครามแล
1: ้วได้อยู่นะพี่
0: เน
1: า
0: ะ
1: ก็อย่างที่บอกว่าวันก่อนผมไปแหลมฉบังก็ได้ก็ระยะทางน่าจะพอกัน
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: อืม
1: มีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าฟังได้ถึงสระบุรีนะพี่ทีมงานของ M-Cord เนี่ยแหละใช่ครับ
0: เหรออ
1: ืมถึงสระบุรีเลย
0: ครับ
1: ครับอ่ะแล้วก็เราอยู่ถึงตีสามใช่ไหมพี่เจ๋ง
0: ตีสามตีสามเดี๋ยวทีมงานเข้ามาประยุกต์กันสั้นก็ไม่ตอนแรกวางไว้ก็คือจะให้อาหารกันแล้วก็พี่ท็อปเนี่ย
1: อยู่
0: จุดโทษเนี่ยตีสามไง
1: อืมกับมาติเนลลี่ไม่รู้เรื่องเลย
0: มาติเนลลี่ไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
0: จะให้น้าเขาอยู่นานๆมาทีฉันอยู่ให้นานๆหน่อยฮะ
1: ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าพี่เจ๋งติดต่อมาร
0: อบหน้าก็ทายเจมแล้วกันนะ
1: ครับผม
0: แทนหยองดี
1: ได้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าไลฟ์คู่เยอรมันพบปารากวัยไหมครับก็ไลฟ์ครับเดี๋ยวพี่อู๋กับ
0: วันนี้ไลฟ์ยาวเลย
1: พี่เอกจะเข้ามาบรรยาย
0: ครับไลฟ์สดทั้งทางบ้านแดงบ้านดำไอ้บ้านแดงแล้วก็บ้านฟ้านะ
1: ครับผม
0: นะครับก็บอลคู่เยอรมันตีสามครึ่งจะถึงตีห้าครึ่งหรือว่าถ้ายิงจุดโทษก็โน่นหกโมงกว่าไอ้รอบโลกกีฬาก็นั่นแหละมานั่งรอก่อน
1: ครับผม
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเป็นแฮนดี้ทาวใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ก็เป็นมอนิทอร์จัดรายการประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: เพราะวันนี้บอลเตะ8โมง
1: อืม
0: ใช่ไหมครึ่งชั่วโมงก่อน
1: ครับ
0: สั้นๆแล้วก็ฟังการบรรยายป๋าแบบสนุกๆนะ
1: อืม
0: ก็เป็นนาฬิกานะครับที่โอป๋าเนี่ยบรรยายสนุกมีคนชมเลย
1: อืม
0: นะครับจังหวะนี้นักเตะล้อมแล้วครับผม
1: ก็เดี๋ยวคู่ป๋าก็ประเดิมต่อเวลาพิเศษเลย
0: ใช
1: ่ครับผม
0: ผู้เล่นประตูช็อกครับบอกเอ๊ะไอ้อะไรเนาะนักเตะอ๋อมีอาการช็อกเพราะว่าอากาศร้อนหรือเปล่า
1: ทำไมครับพี
0: ่ชกชก
1: ชกชก
0: ชกบอลออก
1: อืมป่าก็มีพลาดบ้าง
0: เอาแซวป่านะแซวป่านะไม่ได้นะไม่ได้นะ
1: ครับผ
0: ม
1: แล้วก็คุณสราวุฒิบอกว่ากำลังปูนไปฟังพี่เจ๋งไปหามาครับ
0: ตำรวจครับปากเสื้อครับผมไปหาเลยฮะ
1: ขับรถไฟพี
0: ่อ๋อขับรถไฟ
1: ขับรถไฟครับ
0: ปูน
1: อืมแล้วก็บอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าตัดยางอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีฟังรายการทุกคืนเลย
0: เออเนี่ยส่วนไอ้เนี่ยชะอวดอ่ะเนี่ยจะมาบ่อย
1: ใช่ครับ
0: นครศรีอ่ะ
1: อืมแล้วก็บอกว่าน
0: ครศรีเขาบอกนี่คนน่ารักนะเอาจริงๆมีคนจีนเยอะ
1: ใช่ไหมพี่
0: น่ารักดี
1: บอกแล้วคุณสุรศักดิ์บอกว่าเปิดฟังเอ็มคอร์ดในรถทุกวันครับขับกระบี่ถึงนครศรีชัดแจ๋วครับผม
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากครับ
1: ใช่ใช่ครับผม
0: ก็เพราะว่าผมก็เคยไปภาคใต้จะขับตรงอย่างเดียวเนาะมาครั้งหลับไม่กันนะเจมผมมาเส้นตรงตลอดใช่ไหมล
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่เออ
1: ตรงผมเคยขับ
0: จริง
1: จากกรุงเทพไปถึงจะไปสุราษฎร์เนี่ยพี่เจ๋งแค่ถึงแค่ประจวบผมต้องให้พ่อมาขับแทนละ
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่าง่วงพี
0: ่
1: ตรง
0: จริงจริง
1: เรื่องจริงพี่เรื่องจริงตรงอย่างเดียว
0: ตรงอย่างเดียวไง
1: ใช่
0: อีสานเหนือมันยังมีออกซ้ายออกขวาเลี้ยวนั่นเลี้ยวนี่พี่กลับบ้านไปแต่ละครั้งยังหลงเลยฮะจริงจริงมันหลงจริงนะ
1: ครับผม
0: เอ็มบางครั้งเข้าไปในตัวเมืองเฉยแล้วไม่ออกไอ้เรียกเมืองไง
1: ไปหอแก้วใช่ไหม
0: จะอันนั้นสมัยเป็นรุ่นสมัยเป็นรุ่น
1: โอเคครับ
0: สมัยเป็นรุ่น
1: แล้วก็คุณวิทยกรบอกว่าเอฟซีจากตำรวจบางซื่อครับ
0: เอา
1: โอเค
0: ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะฮะครับผมรอเอานะพี่ตำรวจนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเสียดายยันไม่อยู่เชียร์ญี่ปุ่นครับจะคุมสมพงษ
0: ์
1: ก็นี้เดียวนะครับเมื่อกี้เกือบแล้วก็ยังเหลือ
0: สงสารจริงอ่ะ
1: ใช่
0: รู้สึกเห็นโดอันไหมอ่ะ กัปตัน
1: น้ำตาคอใน
0: ตอนสัมภาษณ์ตอนสัมภาษณ์เนาะแล้วทารากาแบบเขารู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ทำให้ทีมเสียประตูไง
1: ใช่
0: ร้องไห้แล้วนั่งแบบนั่งก้มหน้าก้มตาเพื่อนร่วมทีมต้องมาปลอบอ่ะ
1: แล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทำอะไรผิดพลาดเขาจะรู้สึกผิดมากนะพี่ใช่
0: และแฟนบอยร้องไห้ด้วยเนาะสงสารนี่ขนลุกแล้วเรื่องจริงนะแบบสงสารพวกเขาอ่ะ
1: คืออย่างที่บอกว่ามาบอลโลกคราวนี้ญี่ปุ่นไม่ได้มองแค่รอบ2นะพี
0: ่เออเขาไปรอบ8ทีมด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่า2คู่แล้วครับรอบ32ที่สุดท้ายยังยิงกันนาทีทดเจ็บเหมือนเดิมเมื่อคืนก็ทดเจ็บแคนาดาพี
0: ่เออ
1: 2ทีมแล้ว2คู่แล้ว
0: ใช่
1: ครับผม
0: โอ้แต่ว่ามันจริงนะ2คู่ที่มันจริง
1: ใช่
0: นี่ก็มันมาก
1: แล้วก็คุณทัชกรบอกว่าอันเชเก๋าจริงๆครับอืมใช่แก้เกมข้างหลังมาดีมากรับแล้วก็บอกว่ากองหลังญี่ปุ่นเสียสมาธิเมื่อมองตัวประกบพลาดท้ายเกมนิดเดียวจริงๆครับที่เขาว่าอย่าเพิ่งวางใจ5นาทีแรกและ5นาทีสุดท้าย
0: เพราะว่าไม่คือญี่ปุ่นอ่ะเกมโดนกดโดนบี้อ่ะคนเราเหมือนเขารัวหมัดใส่เราหลบอ่ะหลบครั้งนี้อ่ะหลบได
1: ้ครับ
0: ครั้งนี้ก็หลบได้แต่บางครั้งมันก็หลบไม่ได้นะ
1: อืม
0: จะเป็นไงโดนจริง
1: ๆโดนท้ายเกมเลย
0: จะโดนตั้งหลายลูกนะญี่ปุ่น
1: ใช่คือจนเจียนอยู่หลายรอบจนสุดท้ายมาโดนแบบนาทีสุดท้ายไม่แก้ตัวไม่ทันเลยพี
0: ่
1: ครับผม
0: โอ้ยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กันต่อนะครับผมในที่นายไลฟ์บอลโลนะครับก็ให้คุณอู๋แล้วก็ให้พี่อู๋นะแล้วก็คุณเอกนะครับมาปีไว้ก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับฟ
1: ุ
0: ตบอลย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตีสามครึ่งนะลงเตะนะครับแล้วก็ยาวจนถึงตีห้าครึ่งเลยถ
1: ้
0: าไม่ต่อเวลานะก็ฟังรับโลกกีฬาเวอร์ชันในที่นายไลฟ์บอลโลกต่อครับมารอหนึ่งชั่วโมงให้สแตนบายก่อน
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็แต่หลังจากนั้น8นาฬิกาครับมาฟังการบรรยายแบบสุกกับป่าแล้วก็พิเศษนะ
1: ครับ
0: เอาวันนี้นะครับน้องเจนและผมเจงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
17: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
18: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
19: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่FM 99
20: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
21: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Lives บอลโลกนะครับอยู่กับอาจารย์อู๋ดมศักดิ์แล้วก็อาจารย์เอกนพดลนะครับสวัสดีอาจารย์เอกแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ก่อนจะทักทายนี่ผมโคตรขำเลยแล้วมันจะแอคเสียงหล่อทำไมเนี่ย
0: ก็นี่เสียงจริงครับผม
1: โอ้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วอันนี้คือเสียงจริง
0: อันนี้คือเสียงจริง
1: ส่วนเสียงภาคบอลนั่นคือเสียงสอง
0: อันนั้นการละครเลยอันนั้นการละครเลยอันนั้นคือตั้งใจเลยไปเรียนมาเลยนะครับ
1: เดี๋ยวคู่ที่2คืนนี้อาจารย
0: ์ครับ
1: ก็เป็นเยอรมันกับปารากวัย
0: ครับทีมรักผมหน่อย
1: ตีสามครึ่งเนาะ
0: ตีสามครึ่งนะครับอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมง
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็อยู่กันตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ในเรื่องของรายชื่อก็ออกมาแล้ว
1: ครับ
0: มีสลับพลิก
1: เซอร์ไพรส์นิดหน่อย
0: เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับ
1: ผมมาไล่ดูให้เยอรมันเนี่ยก็เอาจริงๆชุดตัวหลักซะเป็นส่วนใหญ่เนาะ
0: 95%
1: ใช่
0: เปลี่ยนอยู่น้อยนึง
1: การประตูใช้นอยเออร์นะครับแนวรับแบ็กขวานี่เป็นคิมิทซ้ายยังเป็นนาธานิเอลบราวน์นะครับคู่เซนเตอร์ชลอตเตอร์เบกเจ็บนี่เรารู้อยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: แล้
1: วก็เป็นลูดิเกอร์จะจับคู่กับโจทันทานะครับส่วนมิดฟิลด์คู่กลางครับมีฟลิกเมชาเล่นกับพัฟโลวิดเกมรุกขวาเนี่ยเลรอยซาเน่ซ้ายเวียดแต่ว่าไอ้ตัวเพย์เมกเกอร์เนี่ยอาจารย์วันน
0: ี
1: ้ปกติจะเป็นมูเซล่านะ
0: ใช่ครับจะมามูเซล่า
1: วันนี้ใช้อุนาฟออกสตาร์ทตัวจริงเลยแล้วก็หน้าเป้าเป็นคายฮาวเวต
0: ก็ยังคงเล่นระบบฟอลนาอยู
1: ่ใช่
0: นะครับเพราะว่าเอาเหมือนเอาอุนาฟมันเล่นเป็นเหมือนตัวหน้าต่ำนะครับ
1: ส่วนปารากวัยเนี่ยเหมือนจะ4-5-1หรือว่า4-1-4-1นะครับประตูใช้ทางด้านออร์แลนโดกิลนะครับแนวรับวันนี้ใช้เป็นแผงแบ็กโฟนะ
0: ครับ
1: มวนกาเซเรสนะครับกุสซาโวโกเมสโจเซกานาเล่แล้วก็รวมไปถึงแบ็กซ้ายอย่างจูเนียร์อารองโซมิดฟิลด์ตัวรับที่เขาวางไว้1ตัวเนี่ยหน้าแผงเกมรับก็จะเป็นอันเดรสกูบาส
0: ครับ
1: มิดฟิลด์4ตัวครับมิเกลเอเมลอนอันนี้ก็มีดาเมียนมาโบบาดิยามาทิอัสกาลาซาแล้วก็คูริโอเอ็นซีโซ
0: ครับ
1: หน้าเป้าวันนี้วางทางด้านกาเบียลอาวาลอสยืนนะครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นไปตามโผประมาณนี้นะครับเรียกว่าก็อาจจะมีสลับบางตำแหน่งบ้างนะครับแต่ว่าปารากวัยก็มาชุดนี้ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าต้องรอดูว่ายืนจริงเนี่ยจะเป็น5นะเพราะดูวันนี้ทรงหน้าจะมาเพราะถ้าดูแล้วเนี่ยหมูเทียบกันกับทางเยอรมันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรองเขาเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คงต้องมาแบบลดบัตรเยอะหน่อยนะครับ
1: ส่วนเกมแรกก็โอ้โหเหมือนเมื่อวานเลย
0: จะจีบายครับ
1: นี่เราก็นั่งลุ้นอยู่นะหังกับจันท็อปเอ็กซ์ไทม์เว้ยดวลจุดโทษหรือเปล่า
0: ไอ้ผมก็คิดว่ามันน่าจะต่อเวลาจะได้สนุกหน่อยคู่นี้ไอ้เราก็
1: นี่เราอุตส่าห์นั่งจิบกาแฟนั่งแช่งอยู่ขออีกคู่นี้เอ็กซ์ไทม์
0: ก็ตอนแรก1-1ผมเอ้ยลุกไปห้องน้ำดีกว่าสักแป๊บเดินก้าวออกจากห้องไปแป๊บเดียว
1: เรียบร้อย
0: เสียงวีท็อปออกมาตีในลิกเกือบเข้ามาบวกหน้าวีท็อปแล้วโอ้โห
1: มีเมื่อกี้นะห่างมีปั่นโค้งไห
0: มมีปั่นจรวดด้วย
1: เอา
0: ปั่นโค้งมันยิงอ้อม
1: แล้วพี่
0: ปั่นจรวดเอาเร็ว
1: อันนั้นรุ่นใหญ่ละ
0: ไม่เพราะว่ามีมาร์ตินเนลลี่มามันต้องแทงอย่างเดียวเพราะมาร์ตินเนลลี่เขาเร็วเหมือนจรวด
1: ก็ประตูชัยก็มาร์ตินเนลลี่นะ
0: ใช่นะครับ
1: รองซูเปอร์ซับอ่ะบอลคู่แรกเหมือนเล่นดีคนละครึ่งเนาะญี่ปุ่นครึ่งแรกเล่นโคตรดีเลย
0: ใช่ใช่ใช่ก็ต้องยอมรับเพราะว่ามองว่าคู่นี้ผมก็มองว่าคู่นี้น่าจะไปต่อเวล
1: า
0: คิดว่านะเพราะว่าปกตามรูปเกมอะยังไงมันเป็นรองทางด้านบราซิลแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะ
1: ครับผม
0: สู้ตื้อมาได้จนโอ้นาทีบาปอีกแล้วแล้ว2วันนี่บาป2วันเลยนะเมื่อวาน992 9062
1: แต่คู่นี้ผมบอกเลยไม่มีบาปแน่นอนจบ90นาทีนี่แหละ
0: ครับ
1: แล้วก็จะจบก่อนที่จะ90บวกด้วย
0: คู่นี้อยากให้บาปเหมือนกัน
1: บาปแบบไหนฮะ
0: ไม่พอต่อเวลาเอาให้เต็มที่ให้เต็มที่ไงแล้วได้อีกหน่อย ได้แฮปอีกหน่อย
1: ใครที่รับฟังรับชมอยู่นี่ผมนี่ออกตัวไว้ก่อนนะ
0: ครับ
1: ผมเป็นแฟนเยอรมันเลยนะวันนี
0: ้ครับผม
1: ผมเชียร์เยอรมันเลยวันนี
0: ้ผมเชียร์เยอรมันให้เข้ารอบ
1: ให้เข้ารอบ
0: แต่ว่ามีเห็นใจปันใจเป็นปลาไฟอยู
1: ่แล้วเอาแค่เฉือนอะไรอย่างเงี้ย
0: เ
1: ฮ้ยผมให้ถล่มเลยวันนี้ผมให้ถล่มเลย3-0 3-1อะไรอย่างงี้ไปเลยนะครับพี่อู๋ในช่วงนี้เรายังพอมีเวลาคุย

0: ู่เนาะ
1: ครับผม
0: ใครรับฟังจากที่ไหนตัดยางอยู่ขับรถขับลานะครับนอนอยู่กับแฟนหรือฟังวิทยุหรือจะดูทางโซเชียลก็
1: ช่วงนี้ก็ยัง
0: เข้ามาคอมเมนต์กัน
1: 41สถานีอยู่มั้ยอา
0: จารย์เอกใช่ครับใช่ๆจนถึงตี 5ใครฟังอยู่ทิศทางไหนส่งมาบอกกันหน่อยนะครับส่งมาบอกกันหน่อยใครยังไม่ได้ติดตามฝากไว้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์กัน
1: ใช่ๆก็ช่วงนี้ก็เรื่องของ YouTube ก็จะติดตามง่ายสุดเนาะ
0: ใช่ครับ
1: สามารถฟังได้สบายๆก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรื่องของแอปเนี่ยเราต้องพูดกันบ่อยหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อนะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าหลายๆท่านยังชงใช้ไอ้แอปตัวเดิมเงี้ยแอป99ตัวเดิมเนี่ยอันนั้นอ่ะกดไอ้ถอนออกได้เลยนะครับแล้วก็ไปใช้ตัวใหม่ที่เป็น Mcot Connect นะครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าหลายท่านก็ใช้รับชมได้นะคร
0: ับ ใครที่ฟังผ่านแอป Mcot Connect ถ้ามีสัญญาณสะดุดหรือว่าหลุดส่งมาบอกหน่
1: อ
0: ยเพราะช่วงหัวค่ําได้คุยกับพี่อู๋อยู่ว่าเฮ้ยหรือว่าช่วงนี้คนมันโหลดเยอะแล้วแบนด์วิด
1: ต์ไม่พอ
0: หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีผลหรือเปล่านะเพราะว่ามันใช้ทั้งอสมทแทบทุกคลื่นเลย
1: ครับ
0: 95 96.599 100.5 107 105.5 ก็ใช้ด้วยกันนะคร
1: ับ หลายๆท่านก็คงเราก็เห็นอยู่นะว่ามีหลายๆท่านที่มาใหม่เหมือนกันนะก็ต่อประสาสัมพันธ์ตรงนี้เลยแล้วกันว่าก็ถ้าไม่สะดวกนะ FM 99ของเราก็อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงนะครับฟังกันได้เราว่ามีการบรรยายกันทุกคู่อยู่แล้วนะครับผม
0: นี่พี่จอนคง6บอกว่าดีอูเอกอาจารย์เจ๋งจะเอาอานิกรมาภาคเยอรมันแทนอูว่าไง
1: อ
0: ูเกมไม่น่าตื่นตอนนี้
1: จะยากยากอานิกรยาก
0: เป็นเวลาพักผ่อนของอานิกรอยู่นะสวัสดีพี่จอนของ6ด้วยนะครับ
1: เพราะอาเนี่ยเช้าๆได้อยู
0: ่
1: แต่ถ้าหลังอย่างนี้อันนี้แกไม่ไหวจริง
0: ดึกดึกก็ไม่ไหว
1: ดึกแกไม่ไหวแกถ้าดึกมากแกไม่เอาจะอานิกรแกบอกโอ้โหไม่ไหว
0: ครับอาจารย์เห็นไลอัพเยอรมันเมื่อสักครู่นี้กับการที่ใช้อุนดาฟเล่นแทนมูเซล่าเป็นเพราะแทคติกหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการบาดเจ็บไหมอาจารย
1: ์ผมว่ามูเซล่าก็ยังหาฟอร์มเดิมไม่ได้อยู่นะตั้งแต่เจ็บกลับมาเนี่ยผมว่า
0: แต่ขับโบลคับอะเนาะ
1: ใช่
0: เจ็บหนักอะนะ
1: เรื่องความฟิตก็ยังดูไม่เต็มที่แล้วก็ยังดูเหมือนแย่ๆเนอะจังหวะเข้าประตงมาทะอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคอุนดาฟลงมาแต่ว่าแหมไหนๆอุนดาฟลงมาแล้วผมว่าสลับตำแหน่งกันหน่อยได้ไห
0: ม
1: เนอะเอาฮาแบดลงมาเป็นหน้าต่ำแล้วก็อุนดาฟไปเป็นหน้าเป้ายังดูดีกว่าผ
0: ม
1: ไม่ค่อยชอบไอ้สูตรแบบไอ้บอลฟอลนายอ่ะถ้าเป็นผมนะผมไม่ชอบแล้ว
0: ครับมันต้องเป็นระดับแบบต้องมีสูตรหน้าอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่หรือไม่ก็ให้โอกาสคนอื่นบ้างได้ไหมอ่ะพี่ซาเน่แกก็ลงทุกเกมจริง
0: ๆ
1: โอ้อันนี้ลูกรักของจริงเลยครับซาเน่
0: ไม่มูเซล่าไม่ได้ออกสตาร์ทตัวจริงอ่ะผมก็คิดว่านาเกลส์มันจะลองใช้เวียดเป็นเพย์เบเกอร์ไหมก
1: ็
0: ฟอร์เมชั่นการยืนก็เป็นดิมเส้นทางฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่แต่พอเล่นจริงแบบเนี้ยผมว่าเวียดอาจจะให้อิสระมากขึ้นก็ได้นะ
0: มีความเป็นไปได้
1: พอถึงเวลาจริงอาจจะมาตามผังแบบเนี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกองหน้าถึงเวลาอาจจะพุ่งขึ้นไปก็ได้นะไปยืนคู่กับอาแบตก็ได้นะครับ
0: ผมคุณจุมพลทักทายมานะฮะชูเสื้อเยอรมันไอชูธงเยอรมันดูชมปารากวัยนะครับแล้วก็คุณประสิทธิ์สวัสดีครับพี่อู๋พี่เอก
1: ครับผม
0: นี่ก็คุณสุประชัยฟังจากสวนที่นครครับนครปฐม
1: เป็นคนหนักก้อนนะโอ้ยแต่บัดเดีย
0: ร์
1: นะเจ้าหนักก้อน
0: นครปฐมต้องเหนื่อยป่ะพี
1: ่
0: อันนั้นมันนครศรี
1: ก็ใต้แบบเหนื่อยผมก็เป็นคนหนักก้อนแน
0: ่
1: นะ
0: นครปฐมมันภาคกลาง
1: ผมก็นครปฐมมันกูเล็กกูเตี้ยงนะ
0: อ๋อลืมไปกูมีแต่เพื่อนคนใต
1: ้เพื่อนผมคนใต้นะผมจบใต้มานะเพื่อนผมย่าได
0: ้อู้เหนือได้ไหม
1: บ่ได้
0: ทายพี่น้องที่อยู่ทางเหนือหน่อย
1: บ่ได้เจ้าโอ้เหนือผมไม่เคยไปสิชีวิตนี้ยังไม่เคยไปแต่เพื่อนอยู่ใต้เยอะนะ
0: คุณพายุใช่ไหมสจโทนจะแบ่งงานให้เอาไหมพี่อู๋พี่เอกแกทิ้งแจ็คเล็กไปแล้ว
1: เอาเหรอสกิดอยู่
0: สจโทนก็ภาคทางโมโนไง
1: โอ้แต่วันนี้ดูคนในเต็มเนื้อจังเลยเนาะ
0: วันนี้เล่นที่กินเลสสเตเดียมนะครับที่บอสตัน
1: โอ้แต่สนาม
0: สวยอะ
1: แต่สนามที่อเมริกาเนาะพอเห็นแต่ละที่ยิงโอ้มันใหญ่จริงเนาะ
0: ใช่
1: สนามในอเมริกาต้องยอมรับจริงว่าโอ้สนามแต่ละสนาม
0: ก็ที่มีข่าวอาจารย์ว่า2038อ
1: ่
0: ะที่เขาจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเขาบอกว่าเรื่องปัญหาไอ้เรื่องสนามเขาไม่มีปัญหาไม่ต้องมาสร้างใหม่เหมือนกาต้าเหมือนซาอุเพราะสนามมันพร้อมอยู่แล้วไงอาจารย
1: ์ไม่ไอ้เรื่องพร้อมเข้าใจไงแต่เรื่องเพิ่มทีมมันก็ไม่ไหวเนาะผมว่าถ้า
0: 64
1: ผมว่า64ถ้าเป็นอย่างที่อเมริกาเขาอยากได้อาจจะต้องมี2เดือนนะมั้ย
0: ใช
1: ่มั้ย2เดือนต้องมีแข่งอ่ะ
0: เจ๋งเขาไม่ลาพักผ่อนบ้างเหรอครับน่าจะพักสัก3เดือนนะครับมาทุกช่วงเลยมุกกระแปก
1: ม่เจ๋งช่วงนี้เขาก็เป็นหน้าที่ของเขาเขาจะเป็นเหมือนโปรดิวเซอร์คอยดูแลอะไรตรงเนี้ยแล้วก็บางทีเวลาอย่างเนี้ย
0: คือถ้ามาขั้นเหมือนช่วง
1: อะไรเงี้ยก็มาข
0: ั้
1: น
0: ดีแต่ภาคมาบ่อยก็ไม่ดี
1: ใช่ถ้ามาขั้นโอเคได้อยู่นะครับ
0: พอคิวภาคเราน้อย
1: ใช่นะครับแบ่งๆมาก
0: ฟังจาก 104.5 อสมทนครอ๋อนครน่าจะเป็นนครศรีครับ
1: ครับ
0: ชัดเจนในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่ที่ชะอวดนะครับ

0: ังอยู่ชะอวดเหมือนกันเลยนครศรี
1: อ๋อเหรออ
0: ืมคุณอัจฉพลสวัสดีครับฟังจากชุมพรนี่บ้านแฟนผมก็อยู่ชุมพร
1: จ้ะบ้านแฟนนะ
0: บ้านแฟน
1: บ้านเมียจริง
0: ไม่ใช่แฟนกับเมียคนเดียวกัน
1: ครับผม
0: คุณวีรศักดิ์หรือว่าน้องบอลวีนะฮะจากทุ่งสงครับท้ายครับคืนนี้ลุ้นบอลกับฝนไปพร้อมๆกันคุณพรัตน์ขอนแก่นครับนี่นี่โซนบ้านผมเลยโซนเหนือต้องมานะฟังอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: อีสานมาแล้วนครปฐมมาแล้ว
1: ใต้เราก็เห็นแล้ว
0: ใต้นี่แบบเพียบเลย
1: ใต้มาเยอะทางฝั่งอีสานก็เยอะอยู่นะครับ
0: อันเช่ใครว่าแก้เกมเก่งครับถ้าเป็นภาษาบ้านๆเรียกว่าไพ่ใบสุดท้ายหรืออะไรเนี่ยอาจารย์โสตายอะไรประมาณนี้โสตุยมีอะไรก็ทิ้งหมดแหละแต่บังเอิญพิชชนะได้ต้องยกเครดิตให้นักเตะ
1: เพราะว่าจะเกียได้คุยกับพี่ท็อปยังบอกเลยว่าไอ้มาตินเนลลี่ก็ไม่ดีแค่ว่ามันมือทำไงแล้วส่งมาแล้วมันดันยิงยิงได้ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไอ้คำว่าใบสุดท้ายนี่แหละมันก็คือการแก้เก
1: ม
0: ถ้าไม่ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายฝืนเล่นอย่างนั้นมันก็ไม่มีไงนะนึกออก
1: ว่าดีกว่าโค้ชที่ไม่แก้เนาะ
0: ใช่
1: ผมว่าดีกว่าโค้ชที่ไม่แก้นะแบบบางทีบางโค้ชก็ตื้ออยู่อย่างนั้นอ่ะปล่อยมันไปเนาะผมว่าอย่างน้อยมันก็เป็นหนึ่งในแท็กติกที่พอเอาลงแล้วมันยิงได้เนาะมันก็ต้องให้เครดิตกับอันเช่ไปเน
0: า
1: ะ
0: ครับนักเตะมันก็ด้วยแหละแล้วก็โค้ชมันก็ต้องทำอะไรสักอย่างนะครับ
1: ญี่ปุ่นบอกว่า
0: โชคร้ายด้วยแหละ
1: ขอเป็นตัวอื่นได้ไห
0: ม
1: เอาประตูขึ้นมาโมงก็ได
0: ้
1: ผมเป็นมาติเนลลี่ตอนนี้เห็นไหมมีทีมอยากซื้อมาติเนลลี่ไหมอาร์เซนอลผมพร้อมขายให้เลยเอาอุ้ยฟอร์มยิงบอลโลกแบบเนี้ย50ล้านต้องมีไหม
0: ราคาต้องขึ้นราคาต้องขึ้น
1: ลิฟูเอาไหมดิว
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ดิวหลังตลาด
0: ลิฟูขอไปเอาไอ้เจ้าบาโคล่าดีกว่าอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าน่าจะแห้วจากริโอบังเด้แล้ว
1: คุณไปเอาตัวสำรอง
0: ไม่เป็นไร
1: ตัวแชมป์เลยนะ
0: ไม่เป็นไรขอดูเอกอะไรมาตินารีไม่เอาสวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋ฟังอยู่บนรถครับแถวอโศกสุขุมวิท
1: ครับหลายท่านก็บางทีไม่สะดวกจะดูนะก็ฟังทางวิทยุได้เหมือนกันนะครับผม
0: อีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวนักเตะก็จะลงสนามคุณสมเมธบอกว่าทีมชาติญี่ปุ่นไอซ์แต่ซูซูกิไม่มีใครใช้ยามาฮ่าบ้างเลยนะครับอ๋อใช้แต่ซูซูกิ
1: ซูซูกิมีเป็นประตูคาวาซ
0: าก
1: ิไม่ติดมา
0: แต่ชอบสุดผมชอบฮอนด้ามากกว่า
1: ครับฮอนด้าตอนนี้เลิกแล้วไปเป็นโค้ชละไม่งั้นถ้ามี
0: ก่อนนั้น
1: ฮอนดามีไง
0: เขาเคยมาอยู่ทีมสตาฟของกัมพูชานะ
1: ใช่ช่วงหนึ่งไง
0: สวัสดีครับพี่เอกไวท์เฮาส์ไอ้ไวท์ฮอร์สกับพี่เฟรงค์เดอะใหญ่ครับ
1: ครับผมมาถั่วต้ม
0: คุณก้าวนพรัตน์ทักทายมาสวัสดีครับพี่เอก49พี่เฟรงค์73
1: ครับผม
0: หน้าหังมาแบบนี้พี่เฟรงค์มีสกิดไหมครับ
1: ก็ถือว่าแกก็ดูตื่นเต้นดีนะตะกี้คุยกับโอ้โหแกแบบโอ้โห
0: แกหน้าห่างว่าแกก็หน้าใหม่ในวิทยุนะ
1: ใช่แก
0: ดูแก
1: ด
0: ู
1: แกก็ดูแกดูตื่นเต้นนะ
0: นี่ยังดีนะที่พี่ท็อปมาคู่กับหน้าห่าง
1: อ่ะครับ
0: ทำให้หน้าห่างได้ผ่อนคลายแกก็ภาคทีวีเนาะ
1: ใช่นะครับก็ถือเป็นสีสันไปนะครับถ้าแกว่างตะกี้ผมก็ยืนคุยกับแกอยู่นะทั้งพี่ท็อปทั้งหน้าห่างอยู่นะก
0: ็
1: บอกว่าพี่ว่างก็มาอีกอะไรเงี้ย
0: ใช
1: ่ขอแต่ว่าแกอาจจะต้องคู่เร็วๆหน่อยนะคู่ดึก
0: มากไม่ไหวนะครับเหนื่อยใจเยอรมันจริงๆครับแต่คุณยศพลเหนื่อยใจทำไมอ่ะ
1: ไม่จากฟอร์มที่เจอเอกวาดอร์ไม่ดีกันเลยแล้ววันนั้นมันไม่ได้ดรอปสำรองไงวันนั้นมันเอาถ้าคือวันนั้นเป็นสำรองนะไม่มีใครซีเรียสแต่ดันเอาตัวจริงลงแล้วมันไปแพ้ไงมันก็เลยอ้างไม่ได้เหมือนก
0: ัน
1: นะก็เลยโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับในเกมมัน
0: พี่อู๋มีสกิลพี่ท็อปไหมครับตอนเจอกันจากคุณนันทพงศ์โอกอดนะคร
1: ับ โอ้หนัวกันเลย
0: เดินมาน
1: ี่ถ้าจันนี่ถ้าจันเอกไม่แยกเนี่ยเผื่อยังนัวกันอยู่เลยนะครับก็จะไม่ได้จัดด้วยกันมาเป็นติดปีแล้วอ่ะ
0: ไม่ได้มาแต่ก็ไม่ได้เจอกันเลย
1: ใช่ว่าจะไปทานอาหารที่ร้านแกก็ไม่ได้ไปสักที
0: ครับ
1: เนี่ยวันนี้นัดละนัดกันละ
0: ใครกับตั้มโพกอ่ะ
1: ตั้มโพกละบอกว่าเดี๋ยวไปทานร้านแกก่อนเดี๋ยวร้านแกจะไม่
0: เดี๋ยวเจ๊ง
1: อยู่รอให้
0: เ
1: ราทาน
0: บอกไม่บุ้มึงรีบไปเลยเดี๋ยวร้านเจ๊ง
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าคุณยศพลบอกว่าไม่อยากดูถ่ายทอดสดแล้วครับนั่งจิบเหล้าจิบเบียร์ดีกว่าประมาณนี
1: ้
0: ก็ฟังเราไปไง
1: ใช่อาจจะไม่สะดวกนะ
0: ก็จิบเบียร์เชียร์บอลไงก็นั่งฟังเราไปนะครับ
1: ใจพึ่งจิบเยอะนะบอลไม่ทันเริ่มไปแล้วเรียบร้อยจอดับ
0: ผมฟังแอปวิทยุประเทศไทยไม่เคยติดครับแต่คุณตักกี้
1: อ๋อถ้าเป็นแอปผู้หญิงมันไม่น่าได้นะจ้ะแอปที่เขามา
0: ก็โหลด Mcord Connect ไว้ด้วยคุณตักกี
1: ้เอาแอปของเราโดยตรงดีกว่าคุณตักกี้นะครับ
0: ชอบเสียงน้องทั้งสองฟังแล้วชัดเจนดีจากลุงแมนยูสวัสดีคุณลุงแมนยูด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ลูกอีสานเข้ากรุงสวัสดีค่ะ

0: กี้หัวใจไทยดอทมุนเยอรมันค่ะ
1: ครับ
0: โอเค
1: ครับวันนี้แฟนดอทมุนเหมือนกันนะคร
0: ับ ผมออกตัวเลยผมจะเอียงทางฝั่งเยอรมันชัดเจนนะครับ
1: ครับ
0: คุณโทมิยาสุครับบอกว่าเด็กปืนเชียร์ญี่ปุ่นครับเจอมาคันเจสแอซิดมาเตนารียิงประตูดีใจดีจริงๆเลยประมาณนี้
1: เฮ้ยเห็นเสื้อวอร์มของเยอรมันแล้วผมชอบนะเดี๋ยวไปหาซื้อดูดีกว่าลายมันพร้อยดีชอบอ่ะ
0: ครับเดี๋ยวเฮ้ยพี่สุเมธฟังจากเรือนจำคลองไผ่ครับแดนหนึ่ง
1: ผู้คุมครับผู้คุม
0: เป็นผู้คุมหรือเป็นนักโทษฮะโทษทีเพราะเลยคลองไผ่ไปสี่คิวบ้านผมนี่ใกล้ๆเลยนะ
1: เอาเหรอ
0: ใช่ก็คลองไผ่ก็ลำตะคองอ่ะอาจารย์เรือนจำอยู่ตรงนั้นเลยอยากไปไหมล่ะ
1: เดี๋ยวผมพากคนเดียวครับ
0: อยากเข้าสัก2ปี
1: นะอาจารย์เอกออกก่อนครับดูทรงแล้วหน้ามีบวกหน้ากันอยู
0: ่มีเข้าไปสัก2ปีก็ได้นะ
1: แต่ถามมา
0: จะได้
1: รู้ไปมั้ย
0: จะได้รู้อยู่ตรงไหน
1: อันนี้ผมรู้ละเราก็ไม่ได้ถูกกันนะบางทีพากันอยู่ก็เกลียดขี้หน้ากันนะครับ
0: คุณเกวรินทร์สวัสดีฮะพี่ๆคุณวิโรจน์สุโขทัยรายงานตัวครับอ๋อโอเคสุโขทัยยังกลางอยู่มั้ยกลางบนๆ
1: ยัง
0: ไม่เหนือยังไม่เหนือ
1: ยังใช่ไหม
0: สุโขทัยภาคกลางครับสาวหนองคายอีสานใจรักไทยดอทมูนคุณลูกอีสานเข้ากล
1: ุ่มวันนี้แฟนดอทมูนเยอะครับแต่อย่างว่านะเยอรมันนะเนาะ
0: เยอรมันคุณยศพลพี่ครับตอนนี้เริ่มแล้วใช่ไหมครับคิกออฟตีสามครึ่งนะครับ
1: ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงจะน่าจะเป็นเพลงชาติอยู่เพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันนะคร
0: ับ
1: แต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกำลังถ่ายรูปร้องเพลงชาติกันอยู่นะครับเดี๋ยวสักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเราอาจจะเราต่อยาวเลยปะ
0: ยาวเลย
1: หรือว่าต้องเบรกก่อน
0: เบรกไหมไปหรือว่ายาวเลย
1: ต้องเบรกก่อนไหมต้องเปิดมีสปอตอะไรเปล่า
0: ไม่มียาวเลยอาจารย
1: ์เอาได้นะโอเค
0: ไม่เป็นไรเราฟิตอยู่แล้ว
1: ไม่เพราะว่าไอ้กลัวเรื่องของมีการต้องเปิด
0: มีต้องมีอะไรไหม
1: ต้องมีเปิดสปอตอะไรไหม
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะไม่มี
1: ละถ้าไม่มีเราจะได้ยาวไปเลยใส่ไปเลยคุณปลากวายชุดนี้ผมว่าไม่มันแปลกตาเนาะปกติเราจะเห็นเขาขาวแดงเน
0: ี่
1: ยวันนี้มามันดำเขียวแบบแปลกๆเหมือนกันนะครับ
0: นี่ฮะคุณซือครับอัลฟาโร่63นาเกลสมัน38อ่ะพี่เป็นรุ่นน้องผมเป็น10ปีนะ
1: นาเกลมันโอ้โหเขา
0: คุมทีมชาติเยอรมัน
1: ใช่เขาเป็นโค้ชเจนใหม่
0: อ่
1: ะ
0: เยอรมันกี่ประตูคุณดาริกาผมให้3031อ่ะ
1: เยอรมันตอนนี้เห็นประตูเดียวนะน่าจะเป็นนอยเออร์ให้คนเดียว
0: ใช่จะชนะกี่ประตู
1: เขาจะเกลียดเราก็ตรงน
0: ี้แหละคุณ F16 ก็บอกว่าเยอรมันทั้งใจ
1: หามั้ยหามั้ย
0: ไม่ต้องถามไม่หา
1: ครับ
0: ถ้าผมเงียบไม่หาไหนฟ้ามยังสายหน้าเลย
1: ครับ
0: ประเทศไหนชนะจ๊ะบอกหน่อย
1: โ
0: อ้เยอรมันมั้ยพี่เยอรมันเชื่อผมเถอะ
1: ผมว่าสุดท้ายก็น่าอยู่ที่ว่าจะชนะเยอะชนะน้อยเนาะมากกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ผมเชื่อว่าปารากวัยน่าจะไม่มาลุยสู้แหละนะครับ
0: คุณยศพลบอกว่าผมเพิ่งหัดพิมพ์คอมเมนต์ใน YouTube ครั้งแรกจริงๆครับดีใจมากที่อ่านคอมเมนต
1: ์ถ้าเป็นผมพวกคุณเอกก็พยายามห
0: า
1: ช่องในการจัดให้อยู่แล้วนะครับ
0: ผมฟังครั้งแรกครับทีวีพังนวลจันทร์17ยังไงฝากติดตามเราด้วยนะเ
1: พรา
0: ะว
1: ่
0: าฟุตบอลโลกเราภาคผ่านทางวิทยุด้วย
1: พัง
0: แล้วก็มีออนไลน์ด้วย
1: พังแบบบางทีทีมรักมันไม่ได้ดั่งใจแล้วก็โดน
0: พังเมื่อกี้เนี่ย
1: อ๋อ
0: ญี่ปุ่นโดนยิงนี่คว้างทิ้งเลย
1: อาจจะมี
0: เกียร์มาซินด้วย
1: ตะกี้ผมยิงกะถีบประตูเข้ามาวิท็อปเลย
0: คุณก้านพรัตน์บอกว่าฟังออนไลน์ต้องโหลดแอป Mcord Connect เท่านั้นครับทีมงานต้องคิดแผนโปรโมทแอปให้เข้าถึงได้ทุกคนด่วน
1: ๆใช่ๆเดี๋ยว
0: ก็
1: ผมต้องค่อยพูดบ่อยๆ
0: แจ้งทุกช่วงนะครับวันนี้ทีมงานผู้ตัดสินมาจากโมร็อกโกนะครับผู้ตัดสินที่1เนี่ยมีทางด้านมิสเตอร์จาราวจาเยต
1: ชัดเจนนะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ส่วน
1: ชัดก็ได้มันต้องชัดมากก็ได้จีเนี่ยชัดจังไปตัวอื่นเลย
0: ผม
1: ยังไปตัวอื่นก่อนเลย
0: ยัง VR อ่ะนะอาจารย์ผมเข้าไปเช็คดูน่าจะเป็นจากนิการากัวนะทาเชน่ากุสมันนะครับ
1: เมื่อกี้ผู้ตัดสินที่4นี่เหมือนจะเป็นอาจจะเป็นฮ่องกงหรือจีนหรือเปล่าไม่รู
0: ้นะ
1: เห็นชื่อปั๊บอยู่เฟยอะไรสักอย่างนี้แหละแต่หน้าแก
0: จี๊ดเลยไอ้ผู้ตัดสินคนนี้แฟนคนไทยรู
1: ้
0: ไอ้มาหนิงพี่
1: อ๋อเหรอ
0: เออของจีน
1: ผมเห็นหน้าแว๊บๆอยู่
0: ผู้ตัดสินที่4เนี่ยไอ้มาหนิงพี่ต้องอ่านว่ามานะไม่หมานะ
1: ครับผม
0: ต้องมาหนิงผู้ตัดสินคนนี้มันก็มีประเด็นกับไทยรู้อยู
1: ่ครับ
0: ไอ้ผู้ตัดสินจีนคนนี
1: ้ตะกี้เห็นหน้าแว๊บๆไงไอ้กองเลื่อนผ่านเฮ้ยทำไมอีกตัวนี้ได้ไง
0: ฟังอยู่ข้างสวนคุณประสิทธิ์ทุ่งไม้ไผ่ผีนครศรีครับยังไงก็ผีแดง
1: อ
0: ู้นี่นครศรีมาเยอะนะ

0: ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายบราซิลเคยตกรอบ16ทีมไหมครับโหต้องใช้เวลาในการไปย้อนดูนะอาจารย
1: ์
0: อืมอ
1: ืมเฮ้ยไอ้เสื้อตัวที่เขาโปรโมทไอ้ขาวแดงสวยเนอะของปารากวัยอ่ะ
0: สวยอยู่แล้วอาจารย
1: ์เออสวยเลยสวยมากอ่ะเออผมเป็นคนชอบพวกเสื้อบอลอยู่แล้วไม่ค่อยเน้นเสื้อทีมอ่ะเน้นสวยนะครับ
0: ครับผมคุณจรูนใช่ไหมเยอรมันผ่านสบายแน่ๆครับผมคุณก้องคลามสบายดีพี่อินซีเล็กผ่านแน่นอนครับจากคุณนันทพงศ์นะครับ
1: คือถ้าผ่านปารากวัยไม่ได้ผมถือว่านาเกลมันสอบตกนะใช่ไหมเพราะศักยภาพมันต้องได้แล้วไอ้รอบต่อไปเนี่ยถ้าเกิดไปตามนัดแล้วเจอฝรั่งเศสจริงอันนี้ก็โอเคได้นะแฟนบอลก็คงไม่ได้อะไรนะ
0: อ่ะปิดท้ายว่าความนี้ฮะผู้สาประตูมีคนเดียวคือนอยเออร
1: ์ครับ
0: ถ้ามีหลายคนก็จะเป็นมากเออร
1: ์ครับผมเอ้ยอันนี้ได้นี่ได้
0: ไม่ต้องถามว่าฮะ
1: ดูไว้ดูไว้
0: จริงนี่ฮะจริงอ่ะก็เกมกำลังจะเริ่มนะครับกล้องจับมาที่กุนซือของปารากวัยกุสซาโวอัลฟาโรนะครับ
1: เรียกว่าระดับเป็นพ่อลูกก็ได้เลยเนาะ63ปีครับ
0: ใครรับฟังอยู่ยังพูดคุยกับเราได้เรื่อยๆนะฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเออแปลกจริงพี่อู๋พอปารากวัยมาในชุดสีแบบดำๆอ่ะ
1: เขาปกติเราก็จะเห็นเขาขาวแดงตลอดนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วเสื้อตัวที่เขาเหมือนโปรโมทมาขึ้นเป็นรูปหน้านักเตะมันดูสวยนะ
0: ครับ
1: อ่ะวันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะมีปรากฏการณ์อีกไหมสำหรับศูนย์หน้าป้องปากนะครับเอามีร
0: อบโด
1: นใบแดง
0: ผมว่ามันคงเข็ดไปอีกนาน
1: ใหม่นะครับมาถึงก็ลุยซะเลยครับปารากวัยมาจนสุดเส้นหลังแล้วก็เลือกปาดโอ้โหเลือกมาจะยิงเองครับ
0: ฉลับด้วย
1: แล้วก็มีฉลับครับเอ็นซีโซโอ้โหตะกี้ในกรอบเขตโทษเพียบเลยครับก็เลือกยิงเองครับ
0: อดีตเด็กที่อยู่กับไบรตันตอนนี้อยู่กับสตาร์บูนะครับนี่เปิดฉากมานี่10กว่าวิครับได้ยิงแล้วครับเอ็นซีโซคอร์เนอร์ทางซ้ายครับของปารากวัยโหช่วง5นาทีแรกต้องระวังนะครับเตะเองด้วยครับเอ็นซีโซ
1: โหลงไปเยอรมันลงไปอยู่ในหน้าประตูกันเพียบเลยครับทิ้งไว้เหลือแค่2คนเองครับอ่ะรอลุ้นกันครับจากลูกเตะมุมนะครับพวกบรรดาแนวรับแหละครับแต่ตัวใหญ่ๆเยอะครับพวกโกเมสเอ็นซีโซยอดเข้ามาตรงกลางแล้วได้หุกกระโดดแปร2ทีติดๆแล้วก็โอ้โหติดนอยเออร์เกือบพังเหมือนกันครับเยอรมันโอ้โหเปิดมาเหมือนจะไม่มีอะไร
0: จูเนียร์ลองโซ่ครับอยู่คนเดียวไม่มีใครประกบเลยครับบอลมา2-2แล้วอุ้ยถ้าโดนเต็มๆหลังเท้าไม่น่าเหลือครับจังหวะกระโดดยิงอ่ะมันยิงแป๊กครับ
1: ดีว่าเมช่ากระโดดมาขวางเอาไว้แล้วมันฉลับนะครับโอ้โหก็เลยไปติดทั้งนั้นนอยเออร์ครับโอ้ยตัวประกบกันพลาดนะครับโอ้ไปปล่อยให้ไอ้เจ้าจูเนียร์ลองโซ่ครับยืนโล่อยู่คนเดียวเสาไกลนะครับต้องระมัดระวังหน่อยครับนะก็กลับเข้าสู่เกมได้ครับรอดไปครับโยนาธานทานครับให้มาครับดูดิเกอร์ออกซ้ายมาเลยครับพยายามจะลุยมาครับเวียดอุ้ยพลาดยากเหมือนกันนะเวียดหน้าเหมือนตัวเองอ่ะเมื่อกี้เหมือนภาคฝาแฝดนะครับ
0: ของพี่น่าจะเบอร์2
1: จะ
0: อูรูดิเกอร
1: ์ครับดูลูกลักซาเน่หน่อยวนไปโอ้โหบุกสักแป๊บลงมาแพ็คจริงครับเนี่ยลงมาตั้งรับกันหมดเลยออกมาทางซ้ายเวียดจะแหวกจิ้มเข้าในมาบอลกระดกไปทีครับจะตั้งลำยิงไม่ได้แล้วว่าโดนเบียดล่วงไปเอ็นซีโซเอาไม่ฟาวแล้วก็จะสวนคืนครับเอ็นซีโซลากเลาะซ้ายไปก่อนเยอรมันตามกันมาเร็วครับเอ็นซีโซต้องรอวนตัดเข้าไหนจะแหวก 3-1 เอ็นซีโซไม่ไหวครับเมชชาจัดสวนเร็วคืนเหมือนกันต้องรอเพื่อนครับเมชชาให้มาโอ้คาแบตแตะแล้วไม่ดีครับโอ้โหก็เลยโดนเขาบังเหลี่ยมสุดท้ายไปฟาวครับคาแบต
0: อยู่ด้านหลังโอ้แล้วมือไปดึงครับไปดึงทางด้านกูบาสหูจังหวะสวนกลับของเอ็นซีโซ่มาคุยน่ากลัวเลยนะครับไปเหมือนไปดึงคิมิตแต่ผู้สินไม่เป่าฟาวเอ้าแล้วมีเจ็บเลยครับผู้เล่นปารากวัย
1: ผู้สินเข้าไปถามอยู่นะครับ
0: อุ้ยขวาซ้าย
1: เป็นเซนเตอร์ตัวสำคัญด้วยโหแล้วยิ่งกองหลังมีปัญหาอยู่ครับ
0: กุสซาโวโกเมส
1: เจ้าตัวจับเหมือนหัวเข่ามันบิดหรือเปล่าเนี่ยเจ็บอยู่ครับโอ้นี่แกเหมือนผู้ตัดสินไปเรียกเหมือนจะเรียกทีมแพทย์มานะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหดูว่าจะไม่ไหวเพราะอันเดเรเต้เองก็ยังไม่พร้อมด้วยนะครับดูอีกทีนึงโอ้จังหวะ เหมือนหัวเข่าชนกันครับหัวเข่าชนกับอุนดาฟครับหัวเข่าหัวเข่ามันปะกันพอดีเนี่ยครับโอ้โหต้องวอร์มรอเลยคร
0: ับก็ฟาเบียนบาบูเอน่านะครับสำรองกุสซาโวโกเมสดูจังหวะก่อนหน้านี้โอ้โหถ้าโดนเต็มๆเนี่ยโอกาสเข้าสูงเลยนะครับแบ็กซ้ายอย่างจูเนียร์ลองโซ
1: ่กระโดดจะวอลเล่ด้วยซ้ายนะจังหวะจะโดนเนี่ยมันกลายเป็นโดนแป๊กครับโอ้โหถ้าเต็มข้อก็ทำเป็นเล่นไประยะจ่อๆเลยนะครับโอ้โหรอดไปครับเยอรมันก็ลุกขึ้นมาได้ครับไม่น่าจะมีอะไรครับ
0: กัปตันทีม
1: ของฉันนั้นโกเมสครับวิ่งหยอกๆๆๆเอามาแบบนี้ได้ก็น่าจะไม่เป็นปัญหาครับส
0: ัก
1: ครู่นี่โอ้โหอัลฟาโรถึงกับเครียดเลยนะครับเพราะมันกองหลังตัวหลักอยู่ครับแล้วกองหลังก็ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ด้วยครับก็ต้องออกมาผสมพยาบาลก่อนแล้วครับไปอยู่ข้างสนามก่อนครับ
0: นี่เกมลุกอีกคนหนึ่งที่สำคัญของปารากวัยอย่างดิโก้โกเมสติดเรียกว่าสะสมใบเหลืองครบ
1: ครับ
0: วันนี้ติดโทษแบนนะครับ
1: ไม่ได้ครับ
0: หมุนอยู่หมุนแป๊บนึงครับหมุนแป๊บนึง
1: สัญญาณภาพมีปัญหาอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องแก้เกมของเราก็ต้องแก้เกมนะครับปรับไปที่โหมด 5G ก่อนตะกี้มีปัญหาเรื่องเน็ตครับ
0: ไม่ใช่นะเกมมันแก้เกมนะเดี๋ยวฟ้ามันแก้เกมอ่ะลุยต่อฮะกำลังจะเข้า5นาทีแรกของเกม
1: เน้นซ้ายเป็นพิเศษครับเวียดเจอกับอาเมรอนเวียดดีดมาให้อุนดาพลิกมาแล้วมุมแคบไม่มีอุนดาอีกทีนึงยอดไปเสาไกลไม่ดีครับโอ้กะจะแปรกระแทกไปเสาไกลนู่นนะครับมันออกไปเลยครับจะได้ดุนดาฟ
0: ดูจังหวะขึ้นมาฮาเวดถึงก่อนแล้วดีดมาอุนดาฟโอ้ยบอลมันชิดตัวทำให้มันปั่นไซส์ลำบากนะครับ
1: แต่เม
0: สซี่ต้องถอยมาถอยมายิง
1: ว่าทำไมไม่ปาดให้เพื่อนเนาะ
0: ครับ
1: แกไปเลือกยิงครับลูกนี้โอ้โหตัดสินใจไม่ดีครับลงมาได้แล้วครับกุสซาโวโกเมสครับ
0: แต่ปารากวัยไม่บัดนะจานมันสู้แล้วเนี่ย
1: มาเนี่ยมาเพรสซิ่งใส่เลยครับเนี่ยวิ่งบีบมาแล้วครับต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับลูดิเกอร์โอ้โหมันยังตามมาอยู่ครับนอยเออร์ต้องหวดทิ้งเลยครับโอ้วิ่งเป็นทวงหนี้เลยแต่ว่าวางยาวมาดีครับซาเน่เลาะขวามาก่อนครับซาเน่ลวนตัดเข้าในก่อนชิง 1-2 มาซาเน่จะไปต่อเจอลูกทัวตามา2คนต้องดึงช้าครับต้องกลับหลังมาคิมิดออกขวามาใหม่ครับวนสลับเข้าไปช่วยนะครับฮาเวิร์ดกับซาเน่ครับอันนี้ยังขึงอยู่หน้าปากประตูครับลูดิเกอร์แต่พอเล่นจริงอย่างที่เราเข็นจริงครับว่ามันลงไปเป็น 4-5-1 ครับเวียดวนตัดมาแล้วยอดมาแล้วเจ็ดจิ้มลูกนี้โอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับโอ้โหจังหวะสกัดครับโคเซ่คานาเล่ครับ
0: จังหวะเวียดตัดเข้าในเนี่ยยกมาลูกนี้โอ้แต่ถ้าไม่มีคานาเล่เนี่ยถึงฮาเวิร์ดอาจจะเป็นประตูได้เลยนะครับถือว่าเป็นการสกัดเคลียร์ไว้จังหวะอันตรายเลยนะครับปารากวัยเวียดเนี่ยรอชาร์จอยู่แล้วนะครับ
1: โชคดีที่มันโดนเหลี่ยมบางนะยันเด็กนะ
0: ใช่
1: ถ้าโดนเต็มๆผมว่าไม่แน่
0: ปรินอาจจะปรินได้
1: เข้าประตูได้เลยนะครับครับเตะมุมบ้างครับทางด้านของเยอรมันนะครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับคิมิดเดี๋ยวฟูรสินบอกแป๊บนึงครับมีการดึงกันอยู่ข้างในนะครับมาเคลียร์ก่อนครับฮาเวิร์ดกับทางเอ็นซีโซนะครับก็รับหน้าที่จากลูกนิ่งอยู่แล้วนะครับคิมิชวางไปเสาไกลนู่นเลยมงตั้งกลับเข้ามาแล้วจะวอลเล่แถวสองซัดด้วยขวาไปนู่นเลยโอ้โหกะเต็มข้อเลยครับแต่นั้นของเวียดครับโอ้แต่มันข้ามคานไปเยอะครับ
0: น้ำหนักได้ครับแต่ว่าทิศทางไม่ได้โอ้นี่วิ่งมายิงแบบเอาหนักเข้าว่าเลยนะครับฟูรินเวียดเก็บตกจังหวะ2จากนอกกรอบนะครับจังหวะคอร์เนอร์เมื่อสักครู่คุณอานัทถามมาว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยตกรอบเลยหรือเปล่าใช่ครับแพ้ตกรอบเลยครับ
1: อันนี้เป็นการตัดเชือกเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: ตกเลยครับคือถ้าในเวลาไม่ได้ก็ต้องไปต่อเวลาต้องไปโอ้โหต่อบอลกันสวยครับบราวลุยมาเองครับนะเช่นบราวแล้วหยอดไปตัวไกลไม่ดีแต่ว่าตรงกลางเยอรมันยังได้ดีอยู่นะครับพับโลวิดเอากลับมาได้ครับออกขวาทันทีครับฮาเวิร์ดมีซาเน่อยู่ซาเน่มองแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายมาบอลฉลับตกมาเสาไกลโมงคืนได้ครับไม่มีอะไรครับช็อตนี้ยืนรออยู่แล้วครับ
0: เปิดแล้วไปฉลับเสาไกลเลยมีโฟเรนเวียสแต่ว่าเข้าไม่ถึงนะครับ โอ้ที่ปารากวัยมาวันนี้เนี่ยวัดเลยนะครับกะน็อกเยอรมันเหมือนกันนะครับ
1: คือมาเนี่ยจังหวะเยอรมันได้บอลแกบัตจริงแต่ว่าพอจังหวะเกมรุกแกมาหมดเหมือนกันนะครับแต่วันนี้กลางปารากวัยยังเสียบอลง่ายไปหน่อยนะครับวันนี้เยอรมันได้กลับคืนมาเร็วมากนะครับวันนี้ตอนนี้อ่ะมาเน้นทางขวาก่อนครับฮาเวิร์ดกับซาเน่ชิงๆหาช่องกันไปก่อนครับพาโลวิชคืนกลับมาครับทายอดซ้ายเลยถึงทางด้านของเวียดด้วยครับวันนี้เวียดนี่เจอหลุม2ตลอดนะครับโดนอาเมรอนไปเองแล้วโดนเสียบลูกนี้โอ้โหต้องระวังนะครับลูกนี้ถือว่ารอดเหลืองก็โชคดีครับ
0: อาเมรอนนะไม่รู้ว่ามันไส้ส่วนตัวหรือเปล่าครับโอ้โหเข้าจากด้านหลังครับพาโลวิชนี่ก็ตัวแสบนะครับอาเมรอนเนี่ยตัวเล็กแต่ว่ามีความเร็วเป็นอาวุธนะครับ
1: ก็ต้องระวังนะครับพาโลวิชนะครับช็อตนี้ถือว่ารอดไปได้นะครับตามไปสไลด์หวดกวาดไว้เลยครับเกมผ่านมา10นาทีครับเยอรมันกับปารากวัยนะครับ
0: พอเห็นปารากวัยนี่นึกถึงอันนี้เลยอาจารย์ลาลิซาลิเกลเม่อ่ะ
1: อ๋อโอ้โหนึกแต่นึกเดลสันเบลเดสที่เป็นนักบอลโอ้ใจคนเราโอ
0: ้แฟนบอลของปารากวัยอ่ะลาลิซาลิเกลเม่ที่เขาเอามือถือใส่เสื้อเขาอ่ะ
1: แต่ว่ามันควรนึกถึงนักบอลก่อนไหมถึงลิเกลเม่
0: เอ๊ะผมคิดอยู่ว่าติดอะไรอ๋อติดลาลิซาลิเกลเม่
1: ครับมีหน้าทำไมช่วงหลังเมียโทรเช็คจังนะครับอ่ะกลับมาว่ากันต่อครับตู้ตะวันนี้กลางเก็บบอลได้ไม่ถึง2จังหวะเลยเนาะเสียให้กับเยอรมันอีกแล้วครับคิมมิดหยอดมามีโดนแถมไปหน่อยยังมงได้ฟาวไว้แล้วครับจังหวะที่คิมมิดหยอดมาโดนลูกตามน้ำเข้าไปเอ็นซีโซ่ครับไปสอยคิมมิดครับ
0: ก็วิ่งสุดเข้าสุดอยู่แล้วครับโอ้ยเข้าจากด้านข้างคิมมิดออกบอลไปแล้วนะครับแซะแบบนี้คือผู้สินนะปล่อยให้เล่นไปก่อนแต่ว่าไม่ได้เปรียบครับมาเป่าย้อนหลังให้ลุยต่อครับเยอรมัน
1: โอ้เวียดจ่ายตัดเข้าไปในมาจากยกขาข้ามให้แต่มันไม่มีใครคร
0: ับ
1: เดนิสอุนดาฟครับก็ยังไม่ได้เซฟอะไรนะประตูอย่างโรนัลโดกิลนะครับเยอรมันบีบบ้างเหมือนกันออกบอลไม่ได้ครับอูอลองโซต้องเคลียร์ทิ้งมั่วแล้วก็แทงยัดในไปอุนดาฟตอกส้นมายังมีตัวเตะทิ้งได้ครับลงไปเตะทิ้งได้ครับดาเมียนโบบาดิญาครับนี่ก็เป็นครอบครัวนักบอลนะคุณพ่อกลายเป็นประตูนะครับเล่นเป็นประตูครับ
0: โอ้โหนี่คลองบอลแทบจะฝั่งเดียวนะครับตอนนี้
1: โอ้โหนี่ลูดิเกอร์ครับหยอดเข้าไปข้างในครับลูกนี้มันยากไปครับจะให้กับเมช่าแต่ว่าแนวรับก็รอตันอยู่แล้วนะครับ
0: ครับอุนดาฟยิงไปแล้ว3ประตูนะครับ
1: ดูจังหวะตันก่อนแล้วก็เลยเข้าไม่ถึงนะครับชนก่อนครับจูเนียร์ลองโซ่นะครับบอลยาวๆครับออร์แลนโดกิลทิ้งบอมมาโมงเช็ดมาก็มันเลยไปหมดเลยครับไปถึงนอยเออร์เลยครับคว้างเร็วครับนอยเออร์ทิ้งมาทางซ้ายครับนี่ก็เป็นแบ็คซ้ายตัวใหม่จากบาเยิร์นนะครับบราวเบียดจะไปเจอ3ครับคืนหลังกลับมาได้พาโลวิชมองแล้วให้มาที่เวียดดีดครับกลางมายังมีตัวสุดท้ายครับเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับกันเดเล่
0: มีนักเตะปารากวัยเจ็บผู้สินน่าจะเป่าหยุดเกมมาดูอาการก่อนครับ
1: จังหวะบวกกันเมื่อสักครู่นี้ครับ
0: เดี๋ยวเห็นกลุ่มมาที่ปากอ๋อไปโดนท่อนแขนของทางหน้าเฟรนเวียสแม็กขวาครับกาเซเลส
1: แต่ดูแล้วน่าจะเชิงครับเพราะว่าเหมือนจะโดนศอกแบบไม่เต็มด้วยครับจังหวะยกแขนเฉยๆของเวียสนะครับพยายามฟอร์ม
0: ไอ้หนูเอ้ยมันโดนท่อนแขนโถ
1: ทำไมถอดเสื้อเร็วนิกทำไมนิกถอดเสื้อเร็วครับ
0: ร้อนนะการร้อน
1: เฮ้ยเออแล้วแก
0: เหมือนจะเปลี่ยนนะน่ะ
1: ใช่เหมือนทำท่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าน้องนิกอ่ะน้องนิกเห็นเปลี่ยนเสื้อครับอู้แต่ข้างหน้ามันก็ยังไม่เห็นมีใครเจ็บเนาะผู้สินดอกเอาบอลกลับมาก่อนไม่ตรงจุดครับ
0: ครับ
1: อ๋อนี่ระดับฟีฟ่าครับผู้สินโอ้โหอุตส่าห์วิ่งมาบอกงาถอยไป
0: สองหลายเอง
1: อีกนิดก็ยังดีครับโอ้โหชัดเจนเลยครับว่าเหมือนเอาไอ้เจ้าเอ็นซีโซกับอาบารอสมา

0: ไล่ตรงข้างหน้านะครับแต่อัลบาร์ดนี่ยังไม่โดนบอลเลยนะครับ
1: ครับ
0: ทาครับให้มาลูดิเกอร์ออกซ้ายมาครับเวียดเวียดแปะให้มาบราวได้จังหวะจะเปิดตัดเข้าไปด้านในยังตามมาได้ก็เป็นอามิลอนเนี่ยแหละครับสไลด์ออกหลังไปเลยเตะมุมครับ
1: ลงมาช่วยเกมรับนี่สุดเส้นหลังเลยนะครับมิเกลอามิลอน
0: ต้องไม่หาซื้อเสื้อปารากวัยแล
1: ้
0: ว
1: สวยจัดอะไอ้ขาวแดงนะ
0: เออสวยจัดเลย
1: ยังธงซ้าย
0: เสื้อซ้อมของเยอรมันนะ
1: คิมิดครับจะโยนกล้องจับมาที่โจทันท้าครับ
0: จะเป็นลูกทีเด็ดอันตรายจากลูกเตะมุมแบบนี้ครับโยนาธานทานะครับคิมมิดส่งซิกไปแล้วยอดไปเสาไกลเหมือนเดิมจะโมงตั้งกลับมามีจังหวะอัดกันไปแล้วก็เหมือนฟาวไปแล้วครับ
1: ดูเครียดอยู่นะครับทางด้านนาเกลสมันไปชนประตูนะคร
0: ับ
1: ไปชนประตูผู้สินก็เป่าฟาวให้เลยครับในกรอบ6หลา
0: อันนี้ชัดเจนไม่ต้องเถียงครับพาฟโลวิดไปเหนี่ยวแขนนะครับคือช่วง15นาทีตรงนี้ครองบอลเยอะกว่าชัดเจนครับแต่ว่ามันยังไม่มีช็อตหวัดเสียวนะก็ยังไม่ได้ออกแรงทั้งคู่นะครับประตูอย่างออเดนโดกิลแล้วก็นอยเออร์ครับก็จะได้ลูกเปิดยาวมาครับกิลบอมยาวๆมาเลยโอ้โหเตะแรงมากครับประตูก็เลยนกกิวเตะแต่ละทีนะโอ้โหเลยมันไม่รู้อยู่ต้นลมหรือเปล่านะครับเตะแรงมากครับก็ได้ไปลูกทุ่มแล้วครับแต่นั้นของเยอรมันก็ทุ่มให้นอยเออร์นอยเออร์ให้มาครับลิดิเกอร์ซ้ายมีเวียดขออยู่ครับโอ้โหโดนประกบละเวียดออกช้าไปหน่อยครับเวียดต้องไปวนตัดเข้ากลางมาก่อนครับเวียดลากมาพับโลวิดคืนมาที่ทาครับโยนาธานทาตรงกลางสนามนี่ครับคิมิดกับหลอปักหลักอยู่นะครับทาออกขวามาให้บอลมันกระแทกแรงมาหน่อยครับซาเน่เปิดตัดเข้าในมาหาแวตแทงมาอีกทีทางขวามาแล้วครับซาเน่ล็อกขวามาซาเน่จะไปต่อนะโอ้โหวันนี้เข้าแต่ละทีนี่ถือว่าเข้าบอลได้แม่นมากนะครับโคเซ่กาเดเล่ครับ
1: ดูจังหวะแล้วก็ชิงจังหวะเตะทิ้งเลยครับลูกเนี้ยเคลียร์ให้ออกข้างไปก่อน
0: เข้าบอลแม่นนะจะบล็อกได้ 2-3 ทีติดแล้วครับบอลกลับมาที่เยอรมันอีกทีตอนนี้โอ้โหมากันหมดเลยครับลูดิเกอร์ขึงพืชไว้อยู่ครับหน้าปากประตูไว้ครับพาฟโลวิชกลับมาคิมิชให้มาเมชชาไม่วางไม่ได้ครับเมชชาเคาะก่อนหาช่องก่อนต้องกลับมาเซตกันตรงกลางเลยครับโยนาธานทาครับทาเลือกออกมาซ้ายหน่อยครับลูดิเกอร์ให้มาเวียดบราวครับเคาะคืนกลับมาโอ้นี่ไล่กันไม่สนแล้วครับตอนนี้แพ็คเลยครับลูกวางยาวๆทิ้งมาอุนดาฟหนีมาแล้วก็วางกลับเข้าไปด้านในโดนสกัดทิ้งแล้วหดอย่างเดียวครับอามิลอน
1: ลงไปช่วยในกรอบ18หลาครับไม่มีอามิลอนนี่บอลถึงโฟเดนเวียดนี่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับ
0: เวียดจะยกก็ยังไม่ผ่านเหมือนเดิมครับโหม่งทิ้งมาได้ครับโอ้โหอามิลอนอีกแล้วครับมาจิ้มออกตอนนี้นี่กลายเป็นแบ็คขวาไปแล้วครับมิเกลอามิลอน
1: เกมรุกไม่มีบทบาทนะอามิลอน
0: เอออามิลอนป้องปากป้องปาก
1: เป็นแค่จมูก
0: อ๋อครับ
1: แค่จมูก
0: อันนี้ตอนนี้เอาหมดแล้วครับตอนนี้ทุกวิถีทางครับทุ่มคือหลังกลับมาครับออร์แลนโดกิลต้องบอมทิ้งอย่างเดียวครับโดนอุนดาฟบีบมาวางยาวทิ้งมาแต่ก็เอ็นซิโซก็เก็บยากครับเพราะว่าตัวแกไม่ใหญ่ครับเอ็นซิโซเอาไปจ่ายติดแต่ว่ายังเอากลับมาได้ครับคิมิดโดนตามบีบไล่แล้วแกะมาได้ครับไม่มีอะไรครับทางด้านของเยอรมันลูดิเกอร์ครับให้เวียดก่อนแต่มันแน่นเกินนะครับตอนนี้คนแรกเลยนะครับที่จะวิ่งหาทางด้านของเวียดเนี่ยคืออามิลอนนะคร
1: ับ
0: ตามมาประกบก่อนครับ
1: ไล่ทุกตัวครับปารากวัยเนี่ยพยายามไม่ให้เยอรมันเล่นถนัดเลยครับ
0: คือตัวรุกอย่างเอ็นซิโซกับอัลวารอสเนี่ยตอนนี้มาทำหน้าที่คอยไล่พวกกองหลังของทางเยอรมันให้ออกบอลเร็วนะครับดูอึดอัดเหมือนกันครับเป็นเกมที่อึดอัดอยู่ครับซาเน่ก็โดนซ้อน2ตลอดนะครับเอ็นซีโซก็จะขยับไปช่วยเกมทางซ้ายครับไปช่วยบล็อกฮาวเวตกับซาเน่ครับเวียสกวาดคืนตรงกลางมาแล้วจ่ายลูกนี้เกือบโดนฉกเหมือนกันครับเอ็นซีโซแต่ว่าเยอรมันก้าวกลับมาได้อีกแล้วครับลูดิเกอร์เล่นกับเมชชาหมดหาช่องอยู่ตอนนี้

0: ามจะวนก่อนเพราะว่า11คนของทางปารากวัยที่เก็บแพ็คแน่นเลยครับขึ้นทางขวาบ้างครับซาเน่ซาเน่เจอกับอาลองโซซาเน่ปาดมาเมสชาร์ปแทงมาแต่ยังมีตัวปั๊มอยู่แล้วสุดท้ายก็เคลียร์ทิ้งไปแบบไกลๆไปเลยครับเต็มที่ไปเลยครับโบบาดิยา
1: ชุดสีดำสีกรมปารากวัยที่ในกอ18หลายยืนแน่นมากครับเยอรมันถ้าจะเจาะเข้าข้างในเนี่ยต้องเร็วแล้วก็แม่นนะครับดูครับคือตอนนี้ลงมาเน้นรับชัดเจนแล้วครับปารากวัยช่วง5ทีแรกเหมือนจะคึกนะ
0: ครับ
1: เนี่ยแต่ตอนนี้คือปล่อยให้เยอรมันครองบอลเลยครับ
0: ส่วนบราวเองเนี่ยเหมือนแกจะอินเวิร์ตเข้าไปข้างในเนาะแล้วซ้ายเนี่ยให้เป็นเวียดไปเลยครับพับโรวิทเนี่ยพับโรวิทแกจะออกบอลเร็วก็ไม่ได้ครับก็จะเจอเอ็นซีโซกับไอ้เจ้าอัลบาลอสอะบีบเข้ามาเร็วนะครับทำให้ต้องออกข้างครับดวลกันหน่อยครับซาเน่เจอกับอลองโซซาเน่ดึงจังหวะก่อนซาเน่จะลากเลาะไปเจออลองโซเกี่ยวมาได้ครับแล้วก็ต้องรีบเตะทิ้งครับกาลาซ่าแต่ก็ไม่มีอะไรครับเป็นการเตะทิ้งเฉยๆเยอรมันก็คืนกลับไปที่นอยเออร์ไปเลยครับ
1: นอยเออร์นี่ออกมาเล่นนอกกรอบเขตโทษแล้วครับพับสนามครับแต่ว่ายังเจาะเข้าไปข้างในแบบจะยังไม่ได้นะครับเยอรมัน
0: นี่จะเป็นฟุตซอลนี่ตั้งหน่อยมาเล่นเป็น power play ได้เลยใช่
1: ใช่ใช
0: ่เพราะบอลไม่ถึงเลยครับมันอยู่กับเยอรมันในฝั่งของทางปารากวัยเนี่ยนะครับล็อกหนีไปครับเมชาหนีมาได้แล้วปาดเข้าในมาก็โดนดักได้เหมือนเดิมนะครับอาบารอสว้าวเอ็นซีโซบอกเพื่
1: อ
0: นจะวิ่งตัดในเพื่อนดันแทงออกริมเส้นครับ นี่เริ่มบ่นทั้งคู่แล้วครับทั้งอัลฟาโร่ทางด้านของนาเกลมันนะครับ
1: 20นาทีครับยังเสมอกันอยู่0-0แต่ว่าเยอรมันเนี่ยครองบอลได้เยอะกว่านะครับ
0: เยอะกว่าฝ่ายเดียวเลยครับวันเวเลยครับตอนนี้ซาเน่แต่งเข้าซ้ายก่อนเหลี่ยมเปิดไม่มีครับวันนี้กลายเป็นพวกยูนาธานทากับลูดิเกอร์ได้บอลเยอะมากเพราะว่าต้องออกมาเปิดบอลนะครับเวียดโดนตัวหน่อยเวียดจะหนีตัดเข้าไปด้านในยังเจอตัวซ้อนอยู่บังแล้วก็ไปฟาวครับนาธานเอลบราวน์นะครับไปอัดอามิรอนนะครับ
1: โอ้ริมเส้นทางขวาของปารากวัยนี่ลงมาช่วยเกมรับไว้ได้เยอะมากนะครับอามิรอนบังบอลฉลาดครับอยู่หน้าแล้วก็เรียกผู้เล่นเยอรมันเข้ามาชนแล้วก็เรียกฟาวได
0: ้ช็อตของเมชาที่ล็อกหนีกาลาซ่าเนาะ
1: ครับยิ่งเล่น
0: หล
1: ัง
0: หักเลย
1: เวนเกอร์ครับมาดูเกมนี้ด้วย
0: แต่เวนเกอร์หน้าเกมเหมือนเดิมเลยเนาะ
1: ใช่
0: นะเพราะแกสตาร์ทไปแต่ตอนคุณมาเตนอนแล้วแกก็ประมาณนี้ครับไม่ไปแบบนี้แล้ว
1: ทรงเดียวทรงเดียวตลอด
0: โอ้โหเนี่ยเริ่มโวยแล้วนะครับกองหน้าอย่างกาเบรียลอัลวาโรสเนี่ยโวยเลยครับว่าเปิดบอลยาวมามันก็ไม่แม่นมันเลยไปถึงนอยเออร์ทุกลูกเลยครับเปิดแรงเกินครับข้างหน้ามันเก็บไม่ได้ครับคิมเบตตรงกลางสนามครับขอออกขวามาครับซาเน่ซาเน่เจอลองโซ่วนจะลากตัดเข้าไหนก่อนโอ้โหเจอลุมมา2แล้วซาเน่ไปเสียบอลแล้วก็จะสวนคืนลากมาคิมเบตนะคล้องลูกนี้แล้วโดนมือคาราซ่าครับไปเหนี่ยวไหลของคิมเบตแล้วครับ
1: ซาเน่ทำอะไรครับโอ้นี่คล้องบอลเยอะเสียบอลนี่เกือบจะโดนฉกต้องมาเดือดร้อนเพื่อนอีกครับแม่ออกบอลง่ายๆไม่ทำกันซาเน่
0: ไปเลี้ยงฝ่าวงล้อมแล้วไปโดนแย่งครับซาเน่โอ้โห
1: ครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วนะครับ22นาทีคองบอลเยอะแต่ว่าจังหวะจบสุดท้ายนะพี่อู๋มันยังแบบโอกาสจะยังน้อยมากนะครับเยอรมันเนี่ย
0: คือปารากวัยก็บีบให้เหมือนเยอรมันไปเล่นทางริมเส้นเอาไปเลาะจากซ้ายขวาเอานะครับพื้นที่ตรงกลางแทบไม่มีเลยหรอฟาวอีกแล้วโอ้โหโยนาธานทาครับมือไวไปหน่อยไปดึงเขาซะก่อนนะครับจับฟาวครับตรงกลางสนามเลยก็
1: เบรกด้วย
0: ช่วงเบรกพอดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ก็นาเกลมันต้องสื่อสารกับลูกทีมหน่อยนะครับปูมันได้แค่คลองบอลจริงๆ
1: แล้วเมื่อกี้นิกมันถอดเสื้อเหมือนจะเปลี่ยนเสื้อทำไม
0: ร้อนนะอากาศอาจจะร้อนมั้งเพราะว่าอากาศมันร้อนอยู
1: ่แปลกฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหวยที่หนูนำมาแชร์งวดนี้472 473แล้วก็7273
0: ครับ
1: เน้นตัวเดียวคือเลข7นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจากน้องเทยลงทุนพรุ่งนี้ใช่ไหม
0: นอกจากมาฟังบรรยายบอล99ได้ในเรื่องของลอตเตอรี่ไปด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่ ฟังวิทยุครับผมประมาณนั้นขอบคุณมากมากนะครับ
0: ด้วยก็ติดตามกันได้นะครับเพราะพวกเราเองก็มีการบรรยายสดครบทุกคู่เลยนะครับ
1: คุณต้อมบอกว่าดีครับฟังจากเคหะร่มเกล้าน ะ
0: คุณใจมาก
1: คุณกัญญะใช่ไหมคุณกัญญะกันมีบอกว่าฟังทางวิทยุคุณเอกมีลูกบรรเทาความเร็วไหมครับ
2: คืออะไร
0: ล
2: ู
0: กบรรเทาความเร็วลูกช้าหรืออะไร
1: คุณกัญญะส่งมาบอกผมหน่อยถ้ามาส่งนี้มาจากใครเนี่ยลูกบรรเทาความเร็วเนี่ย
0: ของเราไม่ได้มีอะไรเยอะของเราธรรมดาครับเราไม่มีพิเศษครับ
1: พี่ประเสริฐสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอก
0: จะมีติดใจก็ตรงไอ้ลาเลซ่าลิเกียวเม่เนี่ยแหละ
1: คุณบุญธรรมบอกว่าฟังจากพี่มายครับผม
0: พี่มายแถวไหน
1: โคราชครับอาจารย์
0: โคราชเหรอ
1: คุณสราวุฒิบอกว่าฟังจากนายาอามเหรออ
0: ๋อแถวบ้าน
1: จันทบุรี
0: แถวบ้านแม่ยายผม
1: ตอนออกมาแล้ว
0: แถวบ้านแม่ยายผมนายาอามนะครับ
1: พออ้อเจ๋งเนี่ยจ้างหน้าหางมาแกจ่ายเต็มหรือจ่ายครึ่งครับ
0: หน้าหางยังไม่รู้นะหน้าหางยังคิดว่าได้อยู่ไม่ได้นะฟรีนะพี่หางไม่มีแฮทนะ
1: คุณนภัสบอกเยอรมันครับพี่ฟังจากชุมพร
0: เกมก็ดีกว่าจริงนะครับแต่ว่าต้องหาวิธีการในการเจาะหน่อยครับตอนนี้มันยังเจาะไม่เข้าเลยครับ
1: พี่สิทธิศักดิ์บอกผมไม่บอกว่าทางอยู่ที่ไหนแต่ผมขอโคเอเชีย U19 ครับพี
0: ่โคเอเชียวันนี้ก็จะมีบอลไอยูโร U19 เตะนะครับ
1: ผมเช
0: ็
1: คดูให้
0: โคเอเชียเจออิตาลี
1: โคเอเชีย
0: ดูที่ว่าจะเจออิตาลีไหม
1: โคเอเชียแพ้ยูเครน
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่เนี่ย U19
0: U19 เหร
1: อจบไปละแพ้ยูเครนไป 1-3 นะครับอายุเครนไป 1-3
0: เฮ้ยดูผมจำผิด
1: คนละวัน
0: ม
1: าก
0: มีอิตาลีอยู่อ่ะแต่เขาเริ่มเตะกันอยู่นะเริ่มเตะกันนัดแรกเองนะครับไปเล่นกันที่เวลนะครับ
1: ผมก็แก้เกมไม่เก่งครับแก้ทีไรตีโง่ทุกทีฮะต้องไปฝึกวรยุทธกับพี่เอกครับผม
0: ก็ขั้นแรกก็คืออย่าอมโดนหนัก
1: ฝังจากระยองครับจากคุณธวัชชัย
0: อ้าวสวัสดีด้วยฮิ
1: ฟังจากเชียงใหม่นี่เหนือมาแล้วอาจารย
0: ์เหนือก็มีนะ
1: คุณชัยธรนะครับฟังจากเชียงใหม่ครับฟังในรถคลื่นไม่ค่อยดีต้องเปิดฟังทางเฟซโอเค
0: ครับหรือไม่ก็ทำฟังทางโซเชียลเนาะ
1: มัน
0: จะนิ่งกว่านะครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยมีช่วงเวลาแบบเนี้ยเราก็รีบตัดไปนะก
1: ็
0: ไปไล่แบบเทอร์โบให้ครับอ่ะกลับมาแล้วนะครับจากช่วงพักเบรกมานะครับลูกฟรีคิกนะครับวางยาวๆมาโอ้โหเอาบอลหม่งตั้งเข้าไปก็รอดักอยู่บอลตกมาโอ้ยมีจังหวะเอามั่วกันอยู่ตอนนี้บอลตกมาแล้วเก็บคืนหลังมาก่อนนะครับกาเซเลสจ่ายไม่ดีโดนฉกได้ฮาแวร์ให้ย้อนหลังไปหน่อยต้องวนกลับไปเอาก่อนซานเน่อาจจะต้องตั้งใหม่แล้วครับต้องตั้งใหม่แล้วกลับหลังมาเลยครับคิมมิชวันนี้เหมือนคิมมิชแกจะหาจังหวะสวิตช์วางเนี่ยแต่ว่ามันโดนชิดตัวตลอดนะครับปารากวัยมันอยู่แน่นจริงๆครับซ้ายจากเวียดวนตัดเข้ามาตรงกลางเวียดหยอดข้ามไปทางขวาซาเน่เกี่ยวแล้วเกี่ยวไม่ติดก็โดนเตะทิ้งเลยครับอลองโซ
1: จับบอลแรกแล้วมันล้นครับโดนจิ้มออกข้างไปเยอรมันก็เหมือนพยายามจะเร่งเอาประตูขึ้นนำนะครับ
0: ทีก็คงไม่อยากไปยื้อเนาะทีมขอให้มันได้เร็วไว้ก่อนนะครับก็ดูเกมรุกข้างหน้ามันยังไม่ค่อยมีโอกาสได้บอลกันเยอะครับตอนนี้กลายเป็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวียดกับซาเน่ที่จะขึ้นจากทางปีกแต่ว่ากลายเป็นเหมือนมันยังไม่มีตัวสนับสนุนเนาะ
1: ครับ
0: ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเวียดกับซาเน่บอลยาวๆวางมาถึงไหมบอลตกมาเวียดไม่ทันแล้วครับบอลตกมาก็เส้นหลังไปแล้วนะคร
1: ับ ไอเดียดีครับบอลแนวลึกของลูดิเกอร์ครับ
0: โอ้ดูแอคชั่นของนาเกลมันเนี่ยฮะคุณเจกจันเอกเนาะ
1: หงุดหงิดงุนง่านแล้ว
0: โอ้โหนี่เดินแบบงุนง่านเลยครับตรงกรอบของทางโค้ชนะครับ
1: พอสถานการณ์มันเดินไปเรื่อยๆแล้วทีมเป็นต่ออย่างเยอรมันพอไม่ได้ประตูก็อึดอัดนะครับเยอรมัน
0: โอ้โหเมื่อกี้ตะคู่นี้เด็กของปาทากวัยน่ารักมากอ่ะเมื่อกี้เห็นอยากมีเมียเพิ่มเลยนะครับเห็นเด็กแล้ว
1: ที่มีอยู่ก็เลี้ยงให้ครบเลยพี่
0: ไม่เราอยากมีลูกไงนะจ่ายมาตรงกลางก็ไม่ดีครับโอ้โหโดนตัดได้แต่ว่าเยอรมันก็ตัดคืนได้ข่าวนี้จากสวนคืนแตะหลบแล้วก็ดูจะเอาฟาวเวอร์ซินบอกลุกขึ้นมาครับอาร์เมลอนนะพุ่งไปหน่อยพาบโลวิทโดนเข้าชิดก็โอ้โหต้องวนกลับหลังก่อนครับ
1: ครับอดีตเด็กเก่าของนิวคาสเซิลนะครับมิเกลอาร์เมลอน
0: คือมันนี่เหมือนอัลฟาโรกุสโบแกก็มาใช้ด้วยกันจังหวะซาเน่แตะหลบไปแล้วโดนจิ้มในหนึ่งอุนดอฟโดนแย่งไปก่อนไม่ได้ล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ทงขึ้นแล้วครับจังหวะของซาเน่นะครับหลุดมาก็อยู่ฝั่งเดียวกับพุ่งกับเส้นนะครับดูครับบอลจังหวะวางยาวมาของคิมิตโอ้ชัดเจน
0: ก็ชัดเจน
1: ก็ต้องเล่นให้มันหลากหลายนะครับทั้งเคาะบอลแล้วก็บอลแนวลึกแบบนี้นะครับเยอรมันคือไปเจาะมิติเดียวครับแนวรับของปารากวัยก็เล่นสบายนะครับ
0: คือพอเจอพวกรถบัสแบบนี้นอกจากเล่นเร็วเพื่อให้แนวรับมันวินัยในเกมรับไม่ทันมันก็ต้องเหมือนมีการเลี้ยงจี้เข้าหาเนาะแต่เวียดก็เริ่มฟาวบ่อยแล้ววันนี้คนนี้เด่นเลยนะครับเรียกฟาวได้อีกแล้วครับเวียดไปผลักมิเกลอเมรอนครับหัวทิ่มเลยครับถ้าผู้สินให้แค่ทุ่มนะครับทุ่มลึกเข้าไปครับคาเซเลสโดนโมงทิ้งเข้ามาหาวัดจับแล้วโดนเกี่ยวได้อีกครับโอ้โหแต่ว่าก็ไปเร็วไม่ได้ครับคาเซเลสขอออกขวามาพยายามจะล้ออาร์มิลอนเจอกับบราวอาร์มิลอนยังไปได้อยู่สุดเส้นหลังแล้วแต่หนีมาแต่ว่าบอลมันออกหลังไปแล้วครับอาร์มิลอนโอ้เอาชนะบราวได้แล้วนะครับ
1: นี่โดนกระแทกแต่ด้านข้างถึงตรงนี้ผู้เล่นของปารากวัยที่โดดเด่นก็คือคนนี้นะครับมิเกลอามิลอนทั้งเกมรุกและเกมรับเลยครับ
0: เร็วนะครับแป๊บเดียวนี่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวซาเน่คืนมาเมชาโอ้ซาเน่บ่นอยู่ดีก็จ่ายหักกลับมาครับทางด้านของเมชาทำอะไรของมันเนี่ยจ่ายเพื่อนไม่พร้อมเล่นเลยครับลิดิเกอร์ครับฝากทะลุยัดตรงกลางมาครับบราวเหลี่ยมซ้ายบาเวียดเวียดไปสุดเส้นหลังแล้วดึงจังหวะก่อนเวียดเจอตามอยู่ครับยังไม่ยอมมาสไลด์จิ้มออกไปได้ครับโอ้โหคาเซเลสครับทุ่มเร็วครับเวียดทุ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษพยายามจะพลิกครับฮาวเวิร์ดออกมามุมทงก่อนฮาวเวิร์ดโดนตันล่วงไปไม่มีเอาเจอเตะอาร์ตเองเอาฮาวเวิร์ดวนแล้วก็จ่ายมาครับบราวไปสุดเส้นหลังวางข้ามาโดนหม่งไว้ได้เก็บตกได้ครับพับโลวิดดีดคืนกลับมาไม่มีโอกาสจะยิงไกลนะครับแทงออกขวาไปซาเน่เคาะคืนกลับมาเจอรุม2ครับซาเน่ยังอยู่จับโยนเข้ามาก็โดนบล็อกอยู่บอลโด่งมาครับ
1: คุณดาไปฟาวล์
0: ฟาวล์ไปแล้วครับ
1: โอ้โหนี่ปารากวัยเล่นเข้าบอลเร็วทุกตัวครับกระแทกจากด้านหลังนะครับคุณดาไปทำฟาวล์กานาเล่ครับกระแทกแล้วผู้ตัดสินมองว่ากานาเล่เสียจังหวะเยอรมันเล่นยากนะพี่อู๋คือจับบอลปุ๊บแทบจะไม่มีเวลาได้คิดเลยนะครับ
0: แล้ววันนี้ต้องชมหมากของอัลฟาโร่จริงๆนะครับ
1: ใช่
0: คือทุกคนวิ่งทุกตัวเลยครับวิ่งเข้าหาเลยมันไม่มีโอกาสให้พลิกเลยนะครับแต่แบบว่าไอเดียในเกมรุกของปารากวัยไม่มีเลยครับ แล้วแต่ละลูกที่ออร์แลนโดกิลวางมาเนี่ยมันถึงนอยเออร์ทุกลูกเลยไม่รู้เตะแรงอะไรขนาดนั้นนะครับ
1: ถ้าปารากวัยเล่นแบบนี้ครบ90นาทีนี่โหสุ่มตรวจพบนะ
0: อันนี้ก็ต้องรอดูว่า ครึ่งหลังอ่ะจะวิ่งอย่างนี้ได้ไหมครับปัญหาคือถ้าครึ่งหลังวิ่งไม่ได้เนี่ยคราวนี้เยอรมันมีสิทธิ์ได้ขยโยกเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: เพราะวันนี้เกมรับทำงานเยอะนะครับวันนี้ก็เน้นดิมเส้นอย่างเดียวครับซาเน่ให้มาพาร์ฟโลวิดพาร์ฟโลวิดคืนหลังมาให้ครับลูดิเกอร์มองแล้วซ้ายครับเวียดแทงคืนกลับไปกลับมาให้กับเวียดอีกทีโอ้โหเวียดฝากมาชิง1 2แล้วโอ้โหจะม้วนหาจังหวะยิงไม่ได้ครับอุนดาฟนิดเดียวบอลหลุดไปแล้วโอ้โห
1: โอ้จะฟ้องเอาจุดโทษมีผู้เล่นปารากวัยดึงแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับทำชิงเร็วสวยครับเยอรมันเคาะกันใหม่ครับ
0: แต่ตอนนี้อีกจุดหนึ่งที่จะจับไปคือนาเกลมันครับแกเดินงุนง่านแบบ
1: ใช
0: ่หงุดหงิดจัดๆเลยครับตอนนี
1: ้แต่ลูกยิงไกลยังไม่มีนะเยอรมันเนี่ย
0: มันไม่มีเวลาให้ได้ยิงเลยครับเพราะว่าขนาดคิมมิทจะวางยาวๆเนี่ยมันวิ่งเข้าหาดูเลยครับพลิกตัวไม่ได้เลยครับพาร์ฟโลเวตต้องวนกลับมาพอไล่มาถึงกลางสนามเนี่ยเขาก็จะถอนกำลังกลับลงไปรับลึกเหมือนเดิมนะครับ
1: เพรสหนักมากครับปารากวัยวิ่งทุกตัวครับ
0: พับโลวิดยัดในมากลับตัวแล้วก็ฝืนยิงเข้าไปครับแมฮาแวดโดนฉกไปได้พยายามจะสวนคืนครับอเมรอนไม่ไหวต้องคืนหลังก่อนคาเซเลสหยอดเข้ากลางมาเลยครับโอ้โหคือเตะทิ้งครับมันหนีไม่ออกเหมือนกันบอลก็กลับมาที่เยอรมันแล้วครับคิมิชฝากตรงกลางมาครับคิมิชพับโลวิดพับโลวิดจกแหวกหนีมาโอ้โหวันนี้นี่ไอ้เจ้าโบบาดียากับกาลาซ่าแกทำลายเกมจังหวะตรงกลางได้เยอะมากนะครับ
1: ถึงตรงนี้ปารากวัยไม่บัตก็เหมือนบัตแล้วนะรับอย่างเดียวแล้วนะครับหูแน่นมากครับหน้ากรอบเขตโทษ
0: นี่ยังไม่ใช่บัตละอันนี้สิบล้อพ่วงครับซาเน่เก็บได้แล้วจะยามยักษ์มาโอ้โหบอลโดนขากลับมาโดนหน้าตัวเองอีกโอ้โหซาเน่เซ็งชีวิตเลยครับ
1: คือต้องไปดูว่าในเกอร์มันจะแก้เกมแบบนี้ยังไงครับดูจังหวะภาพช้าครับฮาร์บัตก็ไปหยุดเล่นนะมันยังไม่ชัดเจนนะครับจังหวะที่โกเมสไปเหมือนก็ไปเบียดๆนิดนึงนะครับ
0: คือถ้าดูเหลี่ยมเนี้ยฮาร์บัตก็ไปดึงเสื้อโกเมสก็แค่ยกแขนขึ้นมาเฉยๆครับก่อนเดนโดกิววางยาวๆมาโดนบีบอยู่แต่ก็ยังแก้ไขได้นะครับโอ้โหดูการผ่านบอลสำเร็จ
1: คนละเรื่องเลย
0: 239กับ31อ่ะ
1: พี่ดูนอยเออร์ทำอะไรตอนไม่เห็นนอยเออร์เลยครับงานโคตรสบายครับช่วงนี
0: ้ต้องลุยช่วยหน่อยครับคิมมิทไหลตามช่องมาให้ครับซาเน่เจอ2โอ้โหไม่ผ่านนะครับซาเน่โอ้ยกาลาซาแกเกี่ยวบอลจากเท้าไปเลยเอาไปสไลด์คืนกลับมาครับบุนดาฟช่วยมาเมชาดีดไปก็โดนบล็อกเอาเมลอนจะสวนคืนเอายังได้ครับเมชาโอ้แล้วก็ฟาวไปแล้วครับโอ้โหจิ้มจังหวะแรกก็ได้แล้วแต่ดูครับวันนี้โอ้โหเด่นมากครับมิเกลเมลอน
1: จังหวะเบียดตัวเล็กกว่าเมช่านะครับแต่ว่าเหลี่ยมข้างหน้าได้เปรียบแตะบอลไปแล้วเมช่าเข้ามาเหมือนจะใช้แขนฟาดนะครับรู้จังหวะเอ็นซิโซ่นี่พยายามจะแตะลอดขาคิมิดโอ้โหวิลูนี้ท่านลอดขานี่ไปยาวๆเลยนะครับ
0: คิมิดบอกก็ง่ายไปครับ
1: คือเล่นแบบนี้แบบมันน่ากุนกิดนะ
0: ครับ
1: เยอรมันแบบโอ้จับบอลปุ๊บเข้าถึงตัวตลอดนะครับ
0: ดูวางบอมยาวๆมาครับทางด้านของกิลก็โมงมาก็ไม่มีอะไรครับเอ็นซิโซ่มันก็เข้าทางนอยเออร์นอยเออร์ก็คว้างเร็วเลยครับนันเชเช่นบราวครับบราวคืนก่อนครับไม่ไหวครับเพื่อนยังไม่พร้อมเนี่ยเล่นช้าไม่ได้จริงเพราะว่าโอ้โหวินัยเกมรับปารากวัยแกกลับไปพื้นที่เร็วมากเลยครับขวาอีกทีครับซาเน่วันนี้ซาเน่เองวันนี้โดนตัวไม่ผ่านเลยครับเจอบางทีก็คาราซ่าเมื่อสักครู่ก็เกี่ยวบอลจากเท้าบางทีเจอลองโซ่ก็ไม่ผ่านครับ
1: 10นาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวดูว่าเยอรมันเนี่ยจะได้ประตูขึ้นนำหรือเปล่านะครับเพราะว่าขึงอยู่ฝั่งเดียวครับเยอรมัน
0: ก็อาจจะต้องถึงมือน้องนิกไหมบอลจังหวะหน้ากรอบเขตโทษตันกันอยู่ได้ความใหญ่ตันกันอีกทีแล้วก็ไอ้เจ้ากานาเล่มาช่วยปังสไลด์กันไปสไลด์กันมาวางยาทะลุมาครับคาเซเลสอาเมลอนไปแล้วเจอบรูดิเกอร์ต้องดึงก่อน1ต่อ2ไม่ไหวครับบราวเอากลับมาได้ครับแล้วสวนเร็วคืนครับบราวแทงทะลุมาออกซ้ายมาครับฮาเวิร์ดมองแล้วก็ปาดเข้าไปตรงข้างในก็โดนดักได้คืนครับโอ้โหวันนี้เก็บตกได้ดีครับโบบาดิญาไปแล้วโดนสไลด์ลูกนี้ฟาวครับโอ้ยเป็นทางด้านของพาโลวิชนะครับต้องตัดฟาวครับคาราซ่าจังหวะที่มาแล้ววันนี้คู่กลางเล่นดีเนาะ
1: ใช่
0: คาราซ่าโบบาดิญา
1: คือเน้นรับแล้วจังหวะสวนบางทีก็เลี้ยงกินตัวเก็บบอลไว้กับบอลแล้วก็เนี่ยมาเหมือนกับล่อซื้อให้ผู้เล่นเยอรมันทำฟาวนะครับ
0: วันนี้เราได้เห็นทีเดียวนะจันเอกอันเดนคูบาร์ดคูบาร์ดหายไปเลยครับในจังหวะเกมรุกช่วงแรกนะครับ
1: กลายเป็นว่าตอนนี้จะเป็นทางฝั่งของปารากวัยที่พอใจมากกว่านะครับโดยรูปเกมที่เป็นรองแล้วยังไม่เสียประตูนะครับเยอรมันถ้าดันไลน์สูงๆต้องระวังนะครับจังหวะสวนกลับของปารากวัยนี่ก็มีทีเด็ดนะครับเอ็นซิโซ่กับทางด้านอัลมิลอนเนี่ยครับ
0: อัลมิลอนเด่นมากครับคุณครับแกตัวเล็กจริงอย่างไอช็อตที่แกเบียดกับเมชาแล้วเรียกฟาวได้ครับคือเกือบจะสู้ไม่ได้แล้วนะถ้าแกกัดฟันไถมาต่อนะครับทาให้กับลูดิเกอร์นะครับยังอยู่ตรงกลางสนามนะครับ
1: ครับ
0: บราวครับตอนนี้บราวก็มาช่วยตรงกลางครับ
1: อันนี้ย้ายไปบาเยอร์นี่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
0: เรียบร้อยครับเป็นนักเตะใหม่ไปแล้วจะแก้ปัญหาตรงแบ็คซ้ายไปครับ
1: ครับ
0: ซาเน่เจอกับอลองโซวันนี้เจอลุม2แล้วแทงทะลุเบิ้ลลึกมาก็โดนบังจนออกหลังไปเลยครับ
1: คือคลองบอลเยอะของเยอรมันเนี่ยมันเป็นการคลองบอลแล้วมันไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับขู่ดูครับนักเก็บสมัน38ปีนี่วัยรุ่นใจร้อนอยู่นะครับกุนซือวัยหนุ่ม
0: คือแกไม่เก็บท่าทางเลยเนาะ
1: ใช
0: ่รู้เลยว่าแกหงุดหงิดอยู่ครับเดินงุนง่านอยู่ครับ
1: คอมเมนต์เดี๋ยวพักครึ่งเดี๋ยวให้เก็บกันนะครับส่งมาพูดคุยกันได้เดี๋ยวตอนนี้เกมกำลังเข้มข้นอยู่ครับท้ายเกมครึ่งแรกละ
0: ลุยมาแล้วครับอเมรอนเลาะขวามามีคาเซเลสอยู่อเมรอนบอกเดี๋ยวก่อนไปไม่ได้ละเดี๋ยวขอเซตใหม่ดีกว่าครับเนี่ยดูเล่นเป็นตัวฟรีไปเลยครับมิเกลเมลอนเนี่ยขยับเข้าไปตรงกลางเนี่ยบอกขอโทษคาเซเลสนะครับเพื่อนเติมมาแล้วแต่ให้เร็วไม่ได้ครับกลัวโดนฉกครับอเมรอนคือหลังกลับมาขอขวาไม่ได้ครับคาเซเลสต้องคืนก่อนโดนบีบไล่เหมือนกันครับเวียดไปไล่โบบาดิยากลับหลังไปเลยครับประตูอย่างออเรนโดกิลส์โหดยาวๆอย่างเดียวครับวันนี้กิวไม่มีการบิ้วนะครับบอมอย่างเดียวครับอ่ะเยอรมันก็บอมคืนกลับมาโอ้โหกระโดดโมงได้ก่อนแล้วก็ไปเก็บไม่ทันครับจังหวะกาเซเลสโมงแรงไปได้เตะมุมเลยครับเยอรมัน
1: ลูกนี้สวยครับเวียดไม่เลือกที่จะเข้าหาบอลนะครับไม่ล้ำด้วยครับเนี่ยจะรอบอลให้มาถึงตัวเองแต่ว่ากาเซเลสเนี่ยโอ้โหชิงมงตัดหน้าครับ
0: ทีนี้ต้องชมเวียดนะมองกองหลังก่อนแล้วเช็คแล้วว่าตัวเองไม่ล้ำนะครับ
1: รออ
0: ยู่ในไลน์ครับเตะมุมเวียดเล่นเองครับเล่นสั้นครับให้มาบราวมีตัวสลับเข้าไปแล้วให้มาเวียดหน้าก่อนไปทบล็อกเข้าไม่ทีเวียดจะเข้าซ้ายจิ้มมาลูกนี้ก็เตะทิ้งเอาไปได้ครับโอ้ดูเลยมันติดตัวพัวพันไปหมดเลยครับโอ้นี่กลายเป็นเกะกะ FC ไปแล้วนะโอ้โห
1: แหมมันขาดกันเกินอยู่นะครับ
0: อ่ะบอมเข้าไปใหม่กาลาเล่หมงตั้งมาหมงสวนไปอีกทีนึงพับโลวิดโดนจับแฮนด์บอลซะอีกโอ้ดูครับมือไปติดโอ้โหโดนบอลครับ
1: หวังว่าครึ่งหลังคงไม่แบบนี้นะถ้าจบ0-0ให้อยู่จนยาวๆนะครับ
0: โอ้นี่เริ่มเห็นภาพไปไว้วันนั้นมาหลอนอีกแล้วไอ้ที่เจอเอกวาดอร
1: ์อ่ะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกผ่านมา40นาทีเยอรมันเหนือกว่าทุกอย่างครับแต่ประตูยังไม่มีคร
0: ับ แต่ว่าคู่แรกก็เห็นแล้วนะครับว่าฟุตบอลในเมื่อมันยังไม่หมดเวลามันมีนาทีบาปอยู่นะครับและ2เกมแล้วครับทั้งแคนาดาอเมรอนโอ้โหกระชากลุยมาอเมรอนพักทั่วไปแล้วความเร็วก็ไม่ยอมกันเหมือนกันครับนาเชนบราวปั๊มกันแล้วบอลออกหลังได้เตะมุมเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้โหนี่เด่นอยู่คนเดียวเป็นพระเอกเลยครับมิเกลอเมรอน
1: ตอนนี้ย้ายมาเล่นอยู่ในอเมริกาแล้วนะครับกับแอตแลนต้ายูไนเต็ดหูนี่โอกาสแทบไม่มีลูกเซตพีชต้องระวังนะครับอาจจะมีทีเด็ดตรงนี้ครับ
0: โดยเฉพาะเซ็นเตอร์ที่ตัวใหญ่ครับไอ้เจ้าโคเซ่กานาเล่นะครับ
1: ก็เป็นมิเกลอเมรอนครับจะเปิดเอง
0: ตัวสินบอกยาเอากลับเข้ามาแหมมาตั้งเลยกรอบ
1: ตีเนียน
0: ตีเนียนตีเนียนตัวสินก็ชี้เลยครับเอากลับเข้ามาครับเตะมุมครับเตะมุมทางกราบขวาครับมิเกลอเมรอนครับปั่นได้ซ้ายมาตรงกลางทุบทิ้งมาก่อนแถว2มีไหมเอาวิ่งแล้วจะสวนอูยังกวาดได้อยู่ครับกาเซเลสดึงก่อนแทงออกขวามาใหม่ครับอเมรอนโยนตัดในมาอเมรอนแทงทะลุทางขวามาแล้วลองคัตแบ็คแล้วโมรูเดสเรียบร้อยครับปารากวัยนำไปแล้วครับเอ็นซีโซ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหโดนจนได้ครับทางด้านของปารากวัยครับ
1: โอ้โห
0: ขึ้นนำเฉยเลยครับ
1: นี่น่าจะเป็นโอกาสยิงครั้งที่2นะตั้งแต่15วินาทีแรกยิงไปครั้งหนึ่งโอ้โห
0: ต้องย้อนไปจุดที่เยอรมันกำลังจะได้หลุดเดียวแล้วแนวรับอะสไลด์กลับมาได้ทำให้มีประตูเนี่ยแหละครับถ้าสไลด์ไม่โดนเนี่ยหลุดเดียวเลยนะครับ
1: คนที่หลุดอะมันเป็นเวียดไงถ้าเป็นพวกเดลอยซาเน่น่าจะถึงก่อน
0: เซิงเลยครับเอ็นซีโซ
1: เอ็นซีโซยิงให้ปารากวัยขึ้นนำแบบนี้มันแน่มันเป็นจังหวะต่อเนื่องที่นอยเออร์ทุบมาครับแล้วโพลินเวียสจังหวะนี่นะครับนิดเดียวจริงโอ้โหพอปารากวัยตัดบอลได้ออกไปทางขวาครับดูเอามิลอนโยกแล้วก็มีตัวอ้อมครับคัตแบ็กมาให้แล้วเปิดมาโอ้ไม่มีตัวประกบเลยครับเอ็นซีโซได้ขึ้นมองคนเดียวครับ
0: โอ้ไม่ใช่แกกระมวลมองบอลไม่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยจะเขาแซงหน้ามาโมงเฉยเลยครับแล้วเอ็นซีโซแค่ตัวนิดเดียวครับโอ้คนที่สไลด์เป็นเจ้าอันเดสคูบาร์สครับต้องชมว่าเป็นฮีโร่เลยไม่สไลด์เนี่ยเวียดเนี่ยเดียวๆแน่ๆนะครับโอ้โหกลายเป็นที่มาของประตูครับแล้วโอ้โหคราวนี้ เดือดแน่ครับ
1: เหมือนนาเกลส์แมนรู้นะว่าอุดกุนง่าเนี่ยมันโดนจริงๆครับแล้วโอ้โห
0: แล้วอย่างที่จะ
1: 42อ่ะ
0: เขารออยู่นะครับต้องลุยกันต่อไปเวลายังมีเยอะแต่ครึ่งแรกต้องลุยก่อนแหละครับซาเน่เคาะคืนกลับมาครับลูดิเกอร์หน้ากรอบเขตโทษลูดิเกอร์เอาไงโอ้ให้บอลสั้นๆมาเวียดเคาะคืนกลับไปใหม่ครับทายกเข้าไปเลยแล้วก็โอ้โหบอลมันไกลทันไหมยังทันอยู่ลูดิเกอร์ก็โอ้อามิลอนอีกแล้วครับตามมาเตะทิ้งออกข้างครับ ทุ่มเร็วเลยครับเวียดให้มาลิติเกอร์กลับหลังมาใหม่ครับลิติเกอร์อยู่หน้ากรอบเขตโทษอยู่นะครับโยนาธานทาแทงลึกมาให้สไลด์ไว้นิดนึงแล้วก็ตามมาเก็บตกวนหนีมาก่อนครับโบบาดิยะเตะทิ้งครับแต่เตะไม่ดีบอลยังติดอยู่ทิ้งอีกทีใหม่แล้วกำลังจะสวนเอ็นซีโซ่นะแต่มีนอยเออร์รออยู่ครับรอดไปซาเน่ครับเข้ากลางมาเมช่าเมช่าดีดโอ้โหเมช่าวันนี้ก็ไม่เด่นนะครับ
1: ครับ
0: อลองโซ่จิ้มไปทีนึงอะได้บอลคืนกลับมาครับโอ้แต่ก็ไปเอาคืนกลับมาได้อีกแล้วดูเลยครับวันนี้ดูครับกาลาซ่าครับวันนี้คู่กลางเขาในกาลาซ่ากับโบบาดิยานี่โอ้โห
1: ต่อบอลแบบนี้
0: เยอะมากครับ
1: ทำไปทำมานี่เยอรมันเสียเปรียบนะ
0: โอ้แล้วดูกราฟิกเดี๋ยวจะเอก
1: ค
0: ือยิง3ครั้งเท่ากันเยอรมันยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับ
1: ปารากวัยตรงกรอบ2ได้มา1เนี่ยพอได้บอลปุ๊บนักเตะปารากวัยนี่เข้าหาตลอดต้องเปลี่ยนสไตล์แล้วมั้งเยอรมันโยนอย่างเดียวแล้วมั้งนิกต้องลงแล้วนะถ้าบอลทรงเนี้ย
0: คือเยอรมันเนี่ยวันนี้ใช้ปีกก็บุกไปอย่างเดียวอาซาเน่วางมาไกลก็หวดทิ้งไปเลยครับโอ้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นเลยครับเอาให้มันไกลที่สุดนะครับเตะทิ้งไปลูกกากัดหล่นมาเราโมงทิ้งมาบริวารญาติยิงซ้ำอีกทีก็โดนไม่เต็มแล้วครับคิมิดวางได้ซ้ายมันหลังเท้าระเบิดไปเลยครับ
1: ดูครับดูหูเอามิลอนจังหวะให้ลูกเนี้ยกาลาซ่าไม่มีใครวิ่งตามเลยนะครับแล้วกาลาซ่ามีพื้นที่ได้เปิดมาแล้วเอ็นซีโซ่ก็โมงฉลาดนะครับโมงกดลงพื้นนอยเออร์เนี่ยเขาถล่มไปเสาแรกไปแล้วมาไม่ทัน
0: เครดิตต้องให้จังหวะการบิดตัวแล้วหักทะลุมาของอามิลอนนะครับเลยทำให้หลุดนะครับกาลาซ่าแกก็เลยแปรเข้ามาด้านในได้สบายๆครับยังมีเวลาอีก5ทีของการทดนะครับ45หมดไปแล้วครับเวียดตามมาเก็บตัวก่อนเวียดแทงทะลุไปสุดเส้นหลังอุนดามาเตะปามายังได้เตะมุมโกเมสแกก็ตามมาบล็อกแล้วครับยังได้เตะมุมอยู่นะครับเยอรมัน
1: เตะมุมเยอะนะครับแต่ว่าลูกเตะมุมของเยอรมันนี่ยังไม่เข้าเป้าคิมมิดครับจะเป็นคนเปิดลูกนี
0: ้คือวันนี้แบ็คมันไม่ได้โอเวอร์แลปมาช่วยปิงเนาะเวียดแกอยู่คนเดียวกับพาไปเองซาเน่ก็ต้องพาไปเองเตะมุมเลยครับเตะมุมทางกลับซ้ายนะครับคิมมิดหยอดเข้ามาคราวนี้ดูโดนโมงทิ้งได้เหมือนเดิมครับตาไปเก็บตกผลงานก่อนครับกานาเล่เบียดกับซาเน่ซาเน่เจอสไลด์ได้แล้วก็คาราซ่าอีกแล้วแล้วก็คานาเล่อีกแล้วสไลด์ทิ้งไปเลยครับ
1: เล่นได้ใจจริงคือแม่พลักไกวบู๊ทุกตัวครับเยอรมันได้บอลนี่แทบจะไม่ได้หายใจครับโอ้โหจับปุ๊บผู้เล่นพลักไกวถึงตลอดครับ
0: เล่นอย่างกับไอ้แก๊งทงนี่นะโอ้โหมาเร็วเหลือเกินเนี่ยพอจับบอลได้ปุ๊บซาเน่เจอก่อนครับอลองโซ่แทงเข้าในมาพยายามจะแหวกหนีแล้วปาดเข้ามาเอ้าเมชาร์ดยิงแล้วชนะโอ้โหเลยโคนเสาไปหน่อยเดียวได้เป็นเตะมุมครับโอ้ชนะลูกนี
1: ้รับบอลจากเวียดแล้วช่องมีครับลูกยิงโอ้แล้วประตูอย่างกิวนี่ยืนขาตายไปแล้วด้วยนะครับชนะยังดีที่บอลมันติดซ้ายเลี้ยวหนีประตูเสาไกลครับ
0: ที่บอลมันเลี้ยวออกนะเพราะว่าได้แต่มองแล้วนะครับโอนาโดกิลครับทดเวลามานาทีที่2นะครับเตะมุมอีกทีครับทางกราบซ้ายครับคิมมิดบรรจงวางไปตรงกลางโดนทุบทิ้งออกมาครับโอนาโดกิลซาเน่เก็บตกได้มุมทงซาเน่ปั่นด้วยซ้ายหยอดมาใหม่ได้มงดูดิเสาไกลยิงสวนไปก็โดนไม่เต็มอีกโอ้โหดูเลยครับคิมมิดมันโดนเบาไปหน่อยครับแล้ววางสวนเลยครับแต่นั้นของกิลทะลุมาเอ็นซีโซ่โอ้โหนอยเออร์ต่อมาเตะทิ้งครับโอ้เจอสวนเหมือนกันอ่ะบอลตกแล้วหาบอลกันไม่เจอคุกคลิกอยู่อุนดาฟนะมีจังหวะอยู่อุนดาฟลุยทะลุมาให้กับฮาวาเจอปั๊มก่อนแล้วก็ไปไม่ได้ครับโอ้แนวรับมาแล้วสุดท้ายล้ำหน้าครับโอ้
1: โหเดือดจัดๆครับคือเยอรมันจะเอาตูตีเสมอแต่ว่าต้องระวังจังหวะสวนกลับนะฮะ
0: มันสวนกันไปสวนกันมาแล้ว
1: โอ้ล้ำเยอะครับลูกนี
0: ้29ครับไม่ใช่หวยนะ2ล้ำมา29ได้ครับ
1: พูดแต่ว่าจังหวะปั๊มฮาวาร์ดก็ผู้เล่นปาราควายก็ถึงบอลก่อนผู้ชนะคู่นี้ครับเยอรมันปาราควายจะไปเจอผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสสวีเดนนะครับ
0: ซึ่งเราก็คงน่าจะทายทายกันได้อยู่ก็จะเป็นใครครับแต่ว่าตอนนี้จะเจอใครไม่รู้อ่ะมันต้องผ่านตรงนี้ก่อนแล้วครับทดมา3แล้วนะครับจากการทดเวลา5นาทีนะครับเหลืออีก2นาทีครับ เยอรมันตามหลังปารากวัยอยู่0ประตูต่อ1นะครับจากทางด้านของโคเซ่เอ็นซิโซครับคูริโอเอ็นซิโซนะครับขออภัยอ่ะซาเน่เจอตัวหน่อยมาอีกแล้วกาลาซ่ามาซ้อน2แล้วก็ไปไม่ผ่านแล้วครับโอ้ซาเน่แล้วจะไปเอาฟาวอะไรอ่ะเจอเขาเตะอัดอีกอ้าวโอ้โหโมโหครับซาเน่บอลล้นมาเคมิดบรรจงวางเข้ามาด้านในเตะสกัดผิดเหลี่ยมไปหน่อยบอลออกหลังแล้วครับ

0: มุมนะครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดนะครับเปิดมามันยังไม่ถึงโยนาธานทาเนาะเปลี่ยนฝั่งบ้างครับก่อนหน้านี้เตะแต่ซ้ายครับคราวนี้ข้ามฝั่งมาเตะทางขวาบ้างเอ็นซีโซมาบล็อกเลยครับไม่ให้เล่นสั้นเนี่ยครับอ่ะไม่เอาครับคิมบิน เป็นนาธานเอลบราวน์นะครับให้คนเท้าซ้ายมาปั่นดีกว่าเข้ามุมแล้วมันก็จะสะดวกกว่า
1: ลองเปลี่ยนสูตรเปิดมั่งขึ้นมาเพียบเลยครับสีขาวของเยอรมัน
0: นาธานเอลบราวน์เปิดหยอดไปเสาไกลก็โอ้โหแล้วตัวแกสูงโย่งปี๊ดเลยครับ
1: เปิดแบบนี้นี่ออร์แลนโดกิลบอกขอบคุณบอลไม่พุ่งครับมันเปิดโด่งเลยโรยก็รับสบายเลยครับมาอีกแล้ว
0: มีส่วนมาอีกแล้วเลยครับออร์แลนโดกิลแล้วก็แตะเปิดไกลมากเนาะ
1: ใช
0: ่เมชาเก็บตกได้ต้องรีบแล้วนะครับเวลากำลังจะหมดแล้วครับเหลืออีก10วิตรงกลางครับพับโลวิทแทงทะลุมาซ้ายมีเวียดว่างอยู่ครับบราวโอ้บราวให้ช้าไปหน่อยต้องวนกลับไปเลยครับคืนมาพับโลวิทพับโลวิทเคาะออกขวามาครับซาเน่คืนมาคิมมิดวางไปทางไหนโดนสไลด์ไว้เอ็นซีโซจะแล้วก็เวลาหมดแล้วครับ
1: ครับ
0: จบครึ่งแรกครับโอ้ยเยอรมันตามหลังปารากวัยอยู่นะครับ0ประตูต่อ1ครับ
1: ก็นี่แหละครับได้จากทางด้านเอ็นซีโซครับนาที42โอ้โอกาสยิงเมื่อสักครู่นี้ที่พี่อู๋แจ้งครับโอกาสยิงก่อนอันนี้3ครั้งเท่ากันนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าปารากวัยยิงตรงกรอบไป2ได้มา1เยอรมันยังยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่าพักครึ่งเลยนะเกิลส์มันน่าจะสวดยับเลยครับ
0: ตอนนี้ปัญหาคือหาโอกาสยิงให้ได้ก่อนมันไม่มีโอกาสยิงเลยครับ
1: ครับ
0: วันนี้ปารากวัยมาดีเกินคาดครับ
1: ครับ
0: โอ้แกวิ่งติดตัวทุกคนแล้วมีคู่ตลอดนะครับ
1: เดี๋ยวดูฮะว่าครึ่งหลังนาเกิลส์มันจะแก้เกมยังไงผมขอไปเก็บข้อความก่อนเนาะพี่อู๋เนาะเดี๋ยวจะค้างกันเยอะ
0: สบายสบาย
1: จากน้องเทยลงทุนบอกว่าถ้าหวยพี่หญิงมาแจ้งด้วยนะนะเอกขอบคุณค่ะจากน้องเทยลงทุนพอนะเอกบอกว่าเชียร์เมืองเบียร์เมื่อต้นรายการนี่หนูรีบกดไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะ
0: ได้เหรอ
1: เฮ้ยเทยลงทุนเดี๋ยวครึ่งหลังพี่ยิงโชว์3ลูก
0: เธอไม่ไว้หน้าจันเอกเลยอ่ะ
1: พี่อู๋คองโก49ขอมุกอะไรอ่ะ
0: อะไรอ่ะ
1: ต่อยซ้ายต่อยขวาด้วยครับแต่ใช้แต่ขวาแต่ใช้แต่ขวาอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แต่ใช้แต่ขวาหรือมีแม่จาก
1: ใครจากพี่หนาม
0: มุกผมให้ไม่ได้นะพี่หนามนะฝังอยู
1: ่
0: ฝังอยู
1: ่โอ้โหก้าวนิ้ว
0: แกะยากคร
1: ับ คุณบุญทันสวัสดีครับคุณโหคุณกระชมนเหร
0: อ
1: ผมอ่านชื่อถูก
0: ไหมสวัสดีขออภัยเนาะบางทีเราก็สะกดไม่
1: น่าจะเกิดวันจันทร์นะเนี่ย
0: เน
1: ี่ยอักษรล้วนๆเลยไม่มีสระด้วย
0: ครับ
1: คุณอมพรสวัสดีนะครับทักทายมาลุงทิศบอกว่าฟังจากราชบุรีช่องทางโซเชียลชัดเจนมากครับจากลุงทิศ
0: ก็รู้ว่าตามยาวๆนะครับลุงสบายๆเราถึงนัดชิงเลยนะครับ
1: คุณก้าวเรียวบอกว่าเป็นไงอาจารย์อู๋เกือบไปแล้วเกือบฟันธงถูกแล้วครับเกือบต่อเวลาประมาณนี้นะนิดเดียวนิดเดียว
0: แต่ก็ถือว่าผมว่าถ้าคือทำได้ขนาดนี้ผมว่าก็ถือว่าทำได้ดีในระดับนึงแล้วเนาะสำหรับทางด้านของญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะ
1: พี่ก้าวเขาบอกว่าไม่เป็นไร4ปีข้างหน้าเขาว่ากันใหม่ในประมาณนี้นะ
0: เพราะว่าเขาวางแผนไม่ใช่ปีนี้ไงใช่ไหมเขาวางแผนถึงปีนู้นอ่ะ
1: ครับคุณสายชนฟังจากมหาสารคามครับเชียร์เยอรมันนะครับคุณเจ๋งกับคุณปาล์มว่ามีลูกบรรเทาความเร็วครับจากโคราชคุณแอนฟิลด์ว่าพรุ่งนี้212575บอลมันออกวันที่1หรือ
0: ผมไม่ทราบเหมือนกันออกวันพรุ่งนี้ป่ะหรือออก1
1: คุณ
0: เรื่อง
1: น่าจะ1ผมไม่รู้เลยเธอโทรเช็คให้พี่หน่อยวันที่1ใช่มั้ยผมฟังจากตู้เย็นครับอ้าวหยอกคุณทอน
0: ระวังไฟดูดนะตู้เย็นต้องดูดีๆนะ
1: สวัสดีครับฟังจากน่าจะอ้อมน้อยนะส่งมา
0: ครับ
1: ภาคใต้ดีมากครับภาคอ๋อภาคได้ดีมากครับฟังจากนครสวรรค์
0: ขอบคุณมากครับ
1: แล้วก็อีกนิดหนึ่งซาเน่ชาเน่ชาเย็นชาเขียวเอาออกเลยประมาณนั้น
0: ซาเน่ผมก็ไม่เข้าใจนะเกียวมันเนาะว่าทำไมคือเขาให้โอกาสโอเคเข้าใจได้นะว่าเป็นตัวที่อาจจะโค้ชชอบอ่ะแต่มันเล่นมาตั้งแต่นัดแรกขนาดนัดล่าสุดที่ยิงได้
1: ของจริงนะ
0: เขายังด่าเลยว่ามันยิงได้ก็จริงแต่มันก็ไม่มีส่วนอะไรกันในเกมเลยแล้ววันนี้อาจารย์เห็นไหมเลี้ยงตัวเสียตั้งกี่ลูกอ่ะ
1: ทื่อเกินนะครับผมไปดูทาง YouTube นิดหนึ่งนะครับ
0: ครับผม
1: นั่นไงใส่เสื้อปลอมเลยประมาณโอ้เดี๋ยวยูทูบไม่มันไหลมาเยอะมากอ่ะแป๊บนึงนะครับ
0: ครับ
1: คู่นี้มีถามว่าดูช่องทางไหน โมโนแม่เขาถ่ายไหมพี่ก็เปลี่ยนจากบราซิลเป็นคู่นี้ไม่ใช่หรอ
0: คู่นี้เป็นฟรี

0: ทีวีนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยประกาศว่าเป็นคู่ของบราซิลแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นคู่นี้แทนนะครับดูได้ทางโมโนแม็กสปอร์ตใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เปลี่ยนชื่อนะครับถ้าใครเปิดทีวีดูได้อยู่นะครับคู่นี
1: ้คุณนาฬิกาบอกกี่ประตูบอกหน่อยจ้าโดนไปก่อนแล้วอุตส่าห์แนะนำเยอรมันเอาครึ่งหลังสัก2ลูก3ลูกไปอุ้ย2ลูกไม่ได้ต้อง3นะ
0: ต้องรอดูครับว่านาเกลมันจะมาแบบบุกแหลกไหมในครึ่งหลังเพราะตอนนี้โดนไป 1-0 แล้วนะครับครึ่งแรกนะครับ
1: คุณนันทพงศ์บอกว่ายูโร2028เอาต่อนะครับ
0: ก็พยายามจะคุยกับผู้ใหญ่อยู่นะครับผมว่าตอนนี้มันได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก
1: ็
0: มันก็มีเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนที่มันไม่พร้อมเนาะบางทีเขาก็รายได้ไม่ถึงบ้างบางคนก็ไม่สะดวกที่จะดูนะฟังขับรถอยู่หรือว่าทำงานแบบเนี้ย
1: แฟนรายการเก้าเขาก็ชอบแนวนี้ชอบแนวภาคบอลแบบสไตล์ของเก้าๆนะครับ
0: แล้วพอมันมีถ่ายสดอย่างเงี้ยมันเข้าทางเพราะผมอาจารย์เอกหน้าตาดี
1: ใช่คือ
0: เพราะจริงๆคู่นะห่างกับพี่ท็อปก็หน้าตาไม่ดีแต่ว่าแค่ภาคดีอย่างเดียว
1: ไม่ผ่าน
0: ใช่
1: พี่ห่าง
0: กันไม่ผ่านนะ
1: พี่ห่างกับพี่ท็อปเขาก็ได้รุ่นเขาได้เป็นรุ่นใหญ่ไง
0: เขาอายุเยอะแล้ว
1: วัดหน้าตามันก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้ว
0: หรือว่า70กว่าไปแล้วนะ
1: ใช่คือคู่เราน่าจะเป็นนักภาคหน้าตาดีของคลื่นอะโน1
0: โอ้โน่หนึ่งเบียดเยอะเลย
1: ลูกอีสานเข้ากรุงบอกพร้อมค่ะลูกอีสานหนองคายดอทมูลนี่โอ้คุณดาริกาบอก 3-0 เยอรมันเปลี่ยนเป็น 3-1 แล้วกัน
0: ไม่ได้แล้วครับตอนนี้มี1ไปแล้วมีติ่ง
1: ไปแล้วทำเป็นเล่นไปนะฮะปารากวัยใส่เสื้อพางตัวด้วยแล้วเล่นดีด้วยนะคุณ AA มีบอกว่าปารากวัยจะเอาเลยเหรอพี
0: ่
1: ครึ่งแรกเล่นโคตรดีเลย
0: ใช่คือเห็นได้ชัดว่าเวลารับอ่ะเยอรมันได้บอลเขาบัตจริง
1: ใช่
0: เขาลงไปครบแต่เวลาลุยเขารอสวนอย
1: ู
0: ่แล้วมันจังหวะสวนเราไหลได้ทีเนี่ยเกือบโดนนะ
1: เอานะนาเกลส์มันครึ่งหลังถ้าแก้เกมไม่ดีนะผมบอกได้เลยมีโอกาสน็อกอ่ะ
0: เออผมว่าวันเนี้ยต้องหาวิธีการให้แบ็กมาช่วยเพราะว่าคิมมิดกับบราวก็ไม่ค่อยขึ้นนะกลายเป็นไอ้ตาเน่พอได้บอลมันก็ไปคนเป็นคนเดียวก็ไปเจอ2คนเวียดมานี่ก็เจอซ้อน2ซ้อน3เน
1: า
0: ะ
1: อย่างไม่เจออามิรอนกับเอ็นซิโซนะโอ้
0: โหแล้ว2คนนี้เล่นดี
1: เด่นมากเด่นมาก
0: โดยเฉพาะไอ้พวกพึ่งงานไอ้พวกกองกลางเขาอะไอ้กาลาซาเน
1: า
0: ะ
1: อาจมีพลิกล็อกมาทางปารากวัยนะครับ 1-0 แล้ว
0: เสียวเลยผมแฟนเยอรมันอย่างผมนี่เสียวเลยนะตอนนี
1: ้มารักไวใส่เสื้อไวจุ๊บให้ตัวเองนะ 1-0 ไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: คุณสตาลินเหรอเปิดแรกแบบนี้ปลารากล้วยระวังศพไม่สวยนะมาหนึ่งแล้วนะปลารากล้วยเนี่ย
0: ผมว่าจบครึ่งหลังกลัวเขาจะไม่แลกอะเด็กคุณอะไรเนาะขออภัยนะไปจำชื่อไม่ได้แต่ผมกลัวครึ่งหลังเขาจะบัดกว่านี้เนาะ
1: 3วันดีใจโอ้เรื่องโมโนกับคู่ถ่ายทอดสดนี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนจากบราซิลมาเป็นคู่นี้แหละคู่เยอรมัน
0: แต่จริงๆผมว่านะอย่าไปซีเรียสเลยอย่างน้อยเขาก็ปล่อยมาแล้วผมว่าการปล่อยคู่ระหว่างบราซิลกับเยอรมันมันเป็นทีมใหญ่เหมือนกันนะ
1: อย่าไป
0: ซีเรียสเลย
1: ถ้าไม่มีช่องทางฟังก็มาฟังเรานี่แหละ
0: ครับ
1: จานอูขยันมากครับจากคุณมาริโอเนี่ยไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่หัวค่ำ
0: ตอนนี้ไม่มีจะกิน
1: คุณไนจิระบอกว่าดูสดได้ช่องทางไหนครับโอ้เรื่องสดเราไม่แน่ใจนะ
0: สดตอนนี้ก็สามารถดูทางฟรีทีวีได้นะ
1: ใช่
0: เพราะว่าคู่นี้เขาปล่อยฟรีอยู่นะครับทางด้านของคู่เยอรมัน
1: คุณยศพลบอกว่าแซกนาบี้หายไปไหนครับเป็นอะไรครับ
0: นาบี้เจ็บยาวเลยครับเจ็บยาว
1: จะซวยอ่ะเจ็บต้องช่วงท้ายฤดูกาลอ่ะ
0: เนี่ยตอนนี้นึกถึงนาบี้เลยนะเพราะว่าถ้ามีนาบี้บอกว่าซานเน่ไม่ได้ลงอ่ะเนาะ
1: ครับเมื่อก่อนกัปตันเยอรมันเป็นนอยเออร์แล้วทำไมเปลี่ยนมาเป็นคิมิทครับนอยเออร์ทำอะไรผิดหรือเปล่า
0: ไม่ตอนนั้นนอยเออร์เขาประกาศเลิกไปแล้วไงแต
1: ่
0: น
1: ี่
0: เพิ่งกลับมาครับมันก็เป็นกัปตันเป็นคิมิทก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเพิ่งจะกลับมารอบนี้เองแล้วเชื่อว่าคงไม่มาบังยูโร
1: พี่ประภาพานบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเอกคุณอู๋
0: ครับผม
1: คุณวัชระอยากให้มีนักพากย์แบบหน้าหางมาอีกครับนานๆทีเป็นสีสัน
0: ครับก็ต้องรอดูบางทีเราก็เกรงใจแกเนาะ
1: ใช่
0: บางแกจะ
1: คือเราอะอยากได้แกมาภาคให้เรานั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยว่าพี่ๆเขาว่าสะดวกหรือเปล่า
0: ใช่เพราะว่านะหางเงแกก็บอกแกก็เป็นแฟนเก้าๆอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: แล้วเราก็เป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะเนาะเพราะส่วนใหญ่เราก็นักภาคส่วนใหญ่มันก็เป็นคนเก้าๆกันอยู่เนาะ
1: ใช่
0: อย่างวิท็อปแกก็เคยจัดเก้าๆอยู่โอ้โหกับผมมันเป็น10กว่าปีอะ
1: ชวนชิดมาด้วยได้ไหม
0: ชิดอาจจะดูรอดูอยู
1: ่คุณลีนาหรือว่าลีนาแล้วฟังจากเวียดนามขอบคุณครับ
0: ครับ
1: คุณโอเล่ฟังจากบึงกาฬครับ
0: จ้าผม
1: คุณเจ้าโอ๊ตฟังจากสงขลาฟังจากบอสตันคุณวีระพงศ
0: ์
1: เลขตัวเดียว4724737772คุณฟิล์ม175ฟิล์มกับคาเมล่าฟังจากอัมพวา

0: ไม่ใช่อาจารย์อัมมานเหรอจอแดนครับ
1: อ๋อโอเคโอ้ครับก็ขอบคุณด้วยนะครับ
0: ทั้งฟังทั้งดูที่พระประแดงครับจากคุณ LSB ขอบคุณมากๆคุณโอเล่บอกว่าปกติอยู่กทมฟังขึ้น Active Radio ขึ้น99ประจำครับตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดจังหวัดในวันที่2ประมาณนี้
1: ก็ช่องทางโซเชียลได้ก
0: ็
1: ยังติดตามได้อยู่นะครับ
0: ฟังจากตรังเนี่ยคุณลีนาได้ยินแต่เสียงวันนี้ได้เห็นตัวจริงคุณเอกแล้วครับก็ติดตามด้วยนะติดตาม
1: จะผิดหวังนะบอกได้นะบอกได้นะแกไม่คิดหรอก
0: เมื่อกี้พี่ยังบอกเราคู่โนหนึ่งอยู่เลยเมื่อกี้พี่ยังบอกว่านักพากย์เน่าโนหนึ่ง
1: จันเอกคนเดียวไงจันเอกคนเดียวผมไม่ได้ผมจะเอาด้วย
0: เดี๋ยวนะคุณยศพลบอกฟังจากเกาหลีเหนือครับ
1: ก็ฝากสวัสดีพี่คิมด้วย
0: คาเมล่าฟังจากจอแดน
1: ครับผม
0: ดีเลย1นาที
1: ก็มันออนไลน์ครับเป็นออนไลน์ก็มันจะดีเลย์เยอะหน่อยนะคร
0: ับ พักครึ่งเยอรมันต้องปรับตัวผู้เล่นแล้วครับ
1: ไม่ไหวครับถ้าชุดนี้ต่อนี่ผมว่าพรุ่งนี้ก็ยิงไม่เข้าเนาะ
0: ใช่นี่คนทูมิยะสื่อบอกว่าอามิรอนเล่นดีจัดดีจริง
1: โอ้ดีจริง
0: โคตรดี
1: อามิรอนวันนี้ทั้งรุกทั้งรับเลยเนาะรับก็ดีจัดไอ้พอลุกเนี่ยก็เป็นตัวเดียวที่น่ากลัวสุดแล้วเนาะ
0: นี่กัวเทอร์มาเดอร์ต้องมาแล้วนะครับจากคุณยศพลนะครับ
1: ตอนแรกนึกว่าเห็นถอดเสื้อเนาะก็นึกว่าจะลงเร็วนะครับ
0: เพิ่นเกมเลยทั้งดูทั้งฟังครับจากบ้านแพ้สมุทรสาคร
1: สวัสดีครับผม
0: นั่นไงครับกากแท้ๆจากคุณทอมมี่อ่านประมาณนี้ก่อนไหมพี่อู๋
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ขอบคุณมากๆที่ส่งมา
1: ก็พยายามจะเก็บตัวไปได้เรื่อยๆเนาะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังเรามาว่ากันต่อนะครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
12: ยังไงอ่ะ
11: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: 要太 chef。
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
3: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
11: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcod.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
12: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
13: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
14: กลับมาลุยกันต่อครับพี่อู๋
15: ครับผม
14: ครึ่งหลังนี่นักเตะทั้งสองทีมลงมาในสนามแล้วเยอรมันมีอะไรขยับไหมฮะ
16: เยอรมันเห็นกอลเลสก้าลงมาแทนเฟลิกเมช่
14: า
16: วันนี้เมช่าเองก็เล่นไม่ดีด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนตรงกลางแต่ว่าซานเน่ยังได้อยู่ต่อนะโอ้โหคนดีนี่โนหนึ่งจริง
14: ๆครับ
16: ดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของถุงเท้ากันอยู่นะผู้ตัดสินไปเตือนเอ็นซีโซดูหงุดหงิดอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่ให้เริ่มในเรื่องของถุงเท้าครับโอ้แต่ว่ามารอบนี้กรรมการนี่ระเบียบเป๊ะจริงเป๊ะทุกส่วนเลยนะครับ
14: ครับ
16: เนี่ยขนาดกันเรื่องถุงเท้าไอ้ก่อนนั้นนี่ก็ทะเลาะกันเรื่องไอ้ตั้งไม่ตรงไอ้จุดคอร์เนอร์นะครับ
14: อ่ะแฟนๆที่รับฟังรับชมอยู่อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับเอาให้สุดฮะตามกันจนจบเลยนะครับ
16: ใช่นะครับ
14: ถ้ามันจะตกรอบก็ให้มันตกรอบคาตาเราเนี่ยนะครับ
16: ก็ยังมีจนถึงเช้าอีกคู่นึงนะครับมาว่ากันต่อในครึ่งหลังครับเอ็นซีโซพยายามจะแหวกแล้วทะลุมาให้อัลวารอสอัลวารอสใช้ตัวบังไว้ก่อนขืนไว้แล้วมาตัวเติมมาทางซ้ายมีอยู่ครับเอ็นซีโซพาทัวร์ไปมุมธงครับเจอกับเคมิดเอ็นซีโซไปสุดเส้นเจอปั๊มลูกนี้แล้วก็เตะทิ้งแต่ไม่ทันแล้วครับเคมิดออกไปแล้วนะครับได้ไปลูกทุ่มเลยครับ
14: บ
16: ริเวณมุมธง ของทีมชาติเยอรมันเลยครับ
14: ส่วนปารากวัยนี่ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเพราะว่าหูครึ่งแรกเล่นดีทุกตัว
16: ใช่ครับ
14: เกิดเอาพวกเราเองก็คงจะใช้แผนเดิมนะครับเผื่อมีล่อซื้อเยอรมัน
16: บอลระบบนะจูเนียร์ลองโซ่ครับทุ่มไกลเข้าไปข้างในบอลตกมาพอดีก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับก็เคลียร์ทิ้งไปก่อนเอาเตะเปิดไม่ดีโอ้ไปเข้าทางเขาซะงั้นนะครับโอ้คูบาร์สคืนมาแล้วก็บอมก็ไปด้านในเตะสกัดทิ้งมา

0: ่อนครับก็เอากลับหลังไปเลยดีกว่าครับไม่เสี่ยงเลยครับคืนไปนู่นเลยครับออร์แลนโดกิลครับดูวางยาวมาออร์แลนโดกิลโอ้แต่กิลวันนี้เนี่ยแกเป็นคนที่เตะบอลแรงมากนะครับ
1: เตะไกลมากอ่ะ
0: โอ้โหนี่เปลี่ยนฝั่งแล้วเนี่ยมันไม่น่าใช่แล้วเนาะเพราะว่าครึ่งแรกนี่แกเตะถึงนอยเออร์ตลอดนะครับเยอรมันเลาะทางขวามาให้ซาเน่ปั่นได้ซ้ายโอ้โหตัวสอดมาแล้วมีตัวโมงดักไว้ก่อนครับอัลบารอสจะไปไม่ได้ครับโยนาธานทาเข้าตันก่อนครับลูดิเกอร์ให้มาพับโรบิทให้มาคิมมิดเลาะขวามาก่อนครับคิมมิดยอดเข้าไปด้านในก็โดนสกัดได้แล้วก็ยกหนีมาเอาเอ็นซีโซจัดสวนแล้วครับทางซ้ายมีเอ็นซีโซแตะแล้วลุยมาตัวเข้ามีโยนาธานทาเจอลุมอยู่ 2-1 เอ็นซีโซจะไปมีตัวมาเก็บตกได้ครับกาลาซาให้ไม่ดีแล้วก็บอลมันติดต้องตั้งใหม่ไปเลยครับทางด้านปารากวัยครับต้องเคาะคืนหลังแล้วอ่ะโอ้ยังหนีมาได้ครับออกซ้ายมากาลาซาตัวเติมมามีบุกกาลาซาไม่เอาครับดึงก่อนแล้วโอ้แน่นซะแล้วครับแล้วดีดทะลุมาเอาไม่ต้องให้มากาลาซาบอลออกข้างไปแล้วครับฝืนไปหน่อยนะครับไปฝืนเล่นนะครับมุมมันแคบเกินครับ
1: โอ้โหดูจังหวะสวนมาคนเดียวแต่มีเยอรมันขวางอยู่3ไปไม่รอดครับเอ็นซีโซแต่เร็วมากนะครับเนี่ยจังหวะวิ่งไล่บอลสปีดยังไม่ลดยังไม่ตกนะครับปารากวัยเนี่ย
0: คือประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าเขารอหมัดสวนและรอตัวลูกสวนแบบนี้ครับเพราะเยอรมันเวลาลุยมันลุยหมดนะครับเคาะกันสั้นๆก่อนครับเวียดออกซ้ายมาครับบราวต้องคืนกลับมาก่อนเอาไปจ่ายติดจะตามมาเอาคืนได้ครับเวียดโดนคว้าไหล่นิดนึงยังไปได้อยู่เอารู้สึกข้อเท้าพลิกครับอัลบารอสแต่ว่าเยอรมันต้องไปก่อนโอ้โหเจอเข้าลุยมาต้องคืนหลังเลยครับโอเลสก้าขวามาคิมมิดเริ่มเติมแล้วนะครับได้วางเข้าไปตัวไกลยังมีโมงไว้ได้ครับกาเซเลสดูกลางอากาศมาเบียดแย่งกันเวียดเนี่ยขโมยมาได้ครับเวียดแทงออกซ้ายมาบราวต้องกลับมาที่เวียดอีกทีเวียดต้องกลับหลังเลยครับจังหวะมันไม่ได้แล้วครับโยนาธานทาครับออกขวามาครับซาเน่จิ้มเข้าไปตรงกลางครับโอ้โดนแย่งไม่ได้แล้วจัดสวนอีกแล้วครับอัลบารอสยกหนีมามันสั้นไปหน่อยครับโอ้คิมมิดโอ้นี่เขาก็รอสวนอยู่ต้องระวังนะครับไปพลาดบ่อยเกินครับ
1: ล้ำหน้าผู้เล่นเวียดลงมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับยังเน้นเล่นตามช่องเคาะบอลสั้นเหมือนเดิมนะครับเยอรมันโอ้ล้ำเยอะครับโคลินเวียดต้องชมแนวรับของปารากวัยนะครับจังหวะขยับนี่ขึ้นทั้งแผงเลยนะครับ
0: จังหวะออกบอลของลูดิเกอร์รีบไปหน่อยครับเพราะเวียดเองกำลังวิ่งกลับพอดีนะครับเปิดสวนไปก็เลยล้ำหน้าครับออร์แลนโดนี่รู้สึกหลอดเหลืองน่าจะพังนะ เตะทุกลูกเนี่ยมาถึงนอยเออร์หมดเลยครับโอ้เอาแล้วไปจ่ายบอลพลาดแล้วโดนจิ้มโอ้โหนอยเออร์อุ้ยแนวรับเกือบแถมให้ครับคิมมิดอู้ดีว่านอยเออร์ออกมาบล็อกได้ครับเอ็นซีโซวางยาวๆมาพักอกได้กาเซเลสโดนปั๊มนิดนึงบอลหลุดมากาเซเลสบังไว้ก่อนจะเตะอัดครับลูกนี้ทิ้งบอมมาก็ติดลูดิเกอร์ครับ
1: ครับออร์แลนโดคิวเนี่ยผู้สาวตูของปารากวัยเล่นอยู่กับซานโลเรนโซนะครับวัยเพิ่งแค่26ปีเองนะอยู่ที่อาร์เจนตินาครับ
0: หยอดเข้าไปดื้อๆโอ้โหตอนนี้มันกลายเป็นว่าใช้คิมมิดมาหยอดเข้าไปดื้อๆแล้วมันไม่มีโอกาสได้โมงครับ
1: คือถ้าเล่นแบบนี
0: ้ช็อตโอ้โหคิมมิดพลาดครับ
1: จังหวะจิ้มโอ้โหจะจิ้มหนีนอยเออร์แต่ว่านอยเออร์เนี่ยเหมือนจะขาซ้ายนะครับนั่นแหละครับบังเหลี่ยมไม่ได้
0: คือจะกระโดดแล้วยกบอลคืนหลังแล้วมันเบาไปครับเอ็นซีโซมันสุดขาพอดีครับโอ้ที่จะโดน2นี่มองไม่ออกเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยรูปเกมก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือครองบอลเยอะแต่มันยังเจาะไม่ได้ครับก็อาศัยการเจาะจากริมเส้นเอาครับก็ตอนนี้เป็นบราวน์นี่ไม่อินเวิร์ดแล้วนะครับไปอยู่ซ้ายแล้วก็มีเล่นคู่กับเวียดครับทาลุยมาฝากไปทางซ้ายก่อนครับลูดิเกอร์โอ้โหไม่มีใครมายุ่งด้วยเลยตอนนี้รถบัสของจริงแล้วครับตามบีบไปก่อนครับลูดิเกอร์ต้องกลับหลังนะครับให้คืนกลับมาครับตอนนี้ไปคัดท้ายอยู่ครับพับโรบิดแต่ว่ากอเลสกาก็จะเติมขึ้นไปหน่อยวางออกโอ้ดูดิ

0: โอ้ยพาบลูไปเปิดออกขวามาก็เปิดออกไปเองอีกครับโอ้โห
1: จ่าชาบอกฟังที่หูครับพี่อู๋น้องเอกบ้าด้วยเฮ้ยจ่าชาผมกำลังอารมณ์ไม่ดีนะเยอรมันผมโดนนำนะเดี๋ยวผมล่าถึงดอนเมืองเลยนะ
2: เดี๋ยวไหนเรานัดจ่าชาดีกว่าจ่าเอกนะแล้วเดี๋ยวเราลุม
1: เดี๋ยวจะไปล่าตัวถึงตลาดนู่นเลยนะตลาดแถวดอนเมือง
2: ใช่ปะ
1: รู
2: ้โอ้แต่ว่าวันนี้มันละเอียดดีจริงครับแนวรับเซ็นเตอร์ครับโคเซกาเดเลสครับเตะทิ้งโอ้บอลมานี่อยู่ผ่านหน้าหน่อยเดียวเตะทิ้งเลยครับโอ้
1: จะขยับสำรองหรือเปล่า
2: จะเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับอาจจะต้องดูบางคนนะเพราะวันนี้อย่างพวกคูบาสก็บทบาทน้อยไปหน่อยนะครับจะเยอรมันวันนี้ส่วนใหญ่มันจะบอลมันอยู่ที่คู่เซนเตอร์ทากับทางด้านของลีดิเกอร์นะเคาะไปเคาะมามันหาช่องจอดไม่ได้ครับเวียดมาอยู่ขวาแล้วชิงตัดกันไปด้านในคืนหลังกลับมาครับโยนาธานทาให้ไปลีดิเกอร์มองก่อนคืนกลับมาใหม่ครับคิมมิทยังอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับคิมมิทตอนนี้ได้แต่โล้ไปโล้มาก่อนครับวางข้ามาทางขวาครับซานเป็นเวียดครับเวียดซานเน่วนกลับมาเวียดต้องไปเองครับย้อนหลังกลับมาใหม่คิมมิทมันไม่มีช่องให้หยอดได้เลยครับเพราะแน่นจริงๆครับข้างในมีสีดำครับเวียดตอนนี้ต้องมาช่วยกับซานเน่แล้วครับเวียดรับบอลต่อจากซานเน่มาเวียดคาราซาโอ้ไปแถมทีนึงฮุลสินไม่ได้ให้ฟาวครับลุยต่อครับเยอรมันลีดิเกอร์แทงยัดในมาอุนดับพลิกก่อนอุนดับพลิกตัวได้เจอ 3-1 แล้วจะสวนอีกทีนึงเตะคืนหลังก่อนครับโยนาธานทา
1: จับบอลได้อย่างไม่ทันได้พลิกเลยครับโอ้โหปารากวัยเกมรับระเบียบวินัยจัดๆเลยครับ
2: ที่ทำต้องทำเร็วจริงๆนะครับโอ้ช้ากว่านั้นไม่ได้เลยครับ
1: ม
2: ิเกลตลอดนะครับ
1: อามิรอนเหมือนเป็นแบ็กอีกตัวนึงเลยนะพี่หู
2: หยอดลึกมาแบบนี้ลำบากครับโอ้โหอาแวดเองแกก็ไม่ได้เก่งเรื่องลูกกาอากาศด้วยเนาะโยนมาแบบนี้ก็ลำบากครับ
1: เดี๋ยวดูว่านาเกลสมันเนี่ยเวลามันเดินไปเรื่อยๆแล้วนะครับต้องเร่งมากกว่านี้เราต้องพยายามเน้นกว่านี้ครับเยอรมัน
2: คือปรับเอากอร์สก้ามาช่วยตรงกลางแต่มันกลายเป็นว่าเยอรมันมันก็ยังเล่นทางปีกเหมือนเดิมอ่ะโอ้จ่ายเกือบพลาดครับพาวลอวิชเวียดกลับมาซ้ายเหมือนเดิมเวียดมองก่อนแล้วก็วางเข้าไปในนี้มงลูกนี้นั้นเรียบร้อยเลยครับตีเสมอได้1-1ครับโอ้โหเวียดวางมาแล้วก็มงเช็ดแบบบางๆไปพุ่งเข้าเสาไกล1-1แล้วครับไคฮาวาร์ดครับ
1: เวียดเปิดแต่ว่า
2: เวียดให้แวด
1: เวียดให้แวดนะเวียดให้แวดนะครับเอาละมาแล้ว1-1ครับเยอรมันโอ้ลูกนี้คอร์สอย่างเดียวตั้งนานแล้วครับ
2: ครับ
1: ต้องชมทางด้านไคฮาวาร์ดด้วยนะครับ
2: โอ้บทจะได้ก็ประมาทเหมือนกันเนื้อแนวรับเนาะ
1: มงฉลาดพี่อยู่เนี่ยทางด้านเวียดเนี่ยอยู่ทางด้านข้างครับตัดเข้าในเปิดมาหนีตัวประกบมงเช็ดบางๆเสาไกลครับบอลตกพื้นโอ้คิวพยายามจะไปแล้วไปไม่ทันครับโอ้โหวิลเลียมมุมมันได้ครับเยอรมันเอาละครับตีเสมอเร็วแบบนี้มีโอกาสที่จะลุ้นต่อครับ
2: พลาดทีเดียวเองครับไอ้เจ้าโคเซ คานาเล่นะครับแกไม่ประกบติดนะครับแกมัวแต่มองตัวอื่นอยู่ครับฮาวาร์ดก็เลยโล่งๆเลยครับคนเดียวครับสบายเลยแล้วโหเวียดแกเปิดมาพอดีเป๊ะเลยครับ
1: ครับ
2: อ่ะกลับมาเสมอ 1-1 ได้แล้วแล้วเวลายังอีกเยอะเลยนะครับดูว่าเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนไหมครับทางฝั่งของปารากวัยเนี่ยรอจะเปลี่ยนตัวตั้งนานแล้วนะครับแต่มันยังไม่ได้เปลี่ยนจนมาโดนประตูตีเสมอแล้วครับ
1: ก็เป็น
2: 55นะครับ
1: ประตูที่3ของไคฮาวาร์ดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับกราฟิกขึ้นมานาทีที่54
2: ลุ้นต่อนอนกองอยู่ครับเอ็นซีโซ่แต่ผู้ตัดสินไม่สนแล้วครับลุยมาครับทางซ้ายลุยมาครับเวียดจะตัดในแล้วแทงมาให้เจอปั๊มก่อนครับฟาบโลวิชให้คืนมาเวียดมองอยู่ตัวไกลหยอดทะลุมาแย่แล้วแล้วยิงซ้ำมาติดบล็อกแถว2อีกทีนึงก็ยังติดบล็อกอยู่โอ้อยู่เต็มไปหมดเลยครับยังได้อยู่ครับเยอรมันหน้ากรอบเขตโทษคิมมิทมองแล้วหยอดอีกทีย้อยๆเข้าไปโดนหม่งไม่ได้ต้องขวดทิ้งอาร์มีลอนไปแล้วแล้วก็
1: มีเสียง
2: มีธงล้ำหน้าไปแล้วครับ
1: ก็โหมเอาประตูตีเสมอจนได้นะครับ
2: อาบารอสออกครับ
1: ครับคาบาเยโร่ครับ
2: คาบาเยโร่ลงมาครับโอ้โหเอ็นจิโซ่นอนกองอยู่นะครับ

0: ดูจังหวะที่เจ็บเนี่ยดูเจ็บยังไงอ๋อโดนมีโดนบิดเบียดไปแต่ว่าไม่ได้เป็นจังหวะอะไรฟาวอะไรนะครับ
1: ครับโอ้ดูจังหวะกอเลสก้ายิงติดบล็อกพาโลวิชยิงก็ติดบล็อกโอ้แล้วตรงนั้นสีดำของทางนั้นปารากวัยในยืนแน่นเลยครับ
0: ก็เป็นไอ้เจ้ากานาเล่นี่แหละครับมาบล็อกได้ครับลูกยิงคือพอเวียดหันมาแทงในมุมลึกเนาะเออไม่ต้องไปเลี้ยงฝาเหมือนตอนแรกอ่ะโหมันเจอซ้อนครับพอเลี้ยงตัดในมาแล้วแทงทะลุตามช่องนี่เริ่มมีปัญหาเหมือนกันนะครับ
1: ครับก็ย้ำนะครับรอบน็อกเอาท์เนี่ยถ้าเสมอกันในเวลา90นาทีจะต่อเวลาพิเศษนะครับอีกครึ่งชั่วโมงครับถ้ายังเสมอกันอยู่ก็จะดวลจุดโทษ
0: ดูว่าไหวไหมครับทางด้านเอ็นซีโซนะครับน่าจะไหวครับดูเดินกระเพกกระเพกหน่อยครับ
1: นี่ครับให้ดูครับประตูขึ้นนำ 1-0 ของเอ็นซิโซ่กลับมาลุยต่อครับนาทีที่57ละ
0: เปลี่ยนไปฝั่งละ1คนนะครับ
1: คุณตาแบงค์บอกจัดไป 5-1 โอ้โหเอา 2-1 ให้มันได้ก่อนเลย
0: ครับ
1: โอ้ยิงประตูปารากวัยไม่ง่ายนะครับ
0: แต่ว่าดูอามิรอนแกก็เงียบๆไปเหมือนกันเนาะแต่ว่า
1: หมดแรง
0: มันไม่แกลงไปซ้อนแบ็คเอ้าไม่ไหวจริงครับเอ็นซิโซ่โอ้ยออกเลยครับโอ้มอริซิโอลงแทนครับโอ้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ไหวนะเพราะว่าแกเหมือนเดินยิงฟันอยู่นะครับโอ้โหเหมือนมีการเจ็บครับ
1: ใช้พละกำลังในการวิ่งเยอะมากนะครับทั้งครึ่งแรกแล้วก็ช่วงครึ่งหลัง
0: ก็มันแสดงเรียกว่าออกมาแล้วนะครับไปในช่วงครึ่งแรกที่วิ่งกันเยอะๆนะครับเวียดแทงยัดในมาอุนดาฟให้มาเอาลุกขึ้นมาพอดีบราวน์แต่ว่าจังหวะปั๊มกันก็ไม่ได้แล้วครับจังหวะตัวเองไปล้มไปก่อนนะครับลุกขึ้นมาได้มันไม่ทันแล้วครับแต่เวียดเริ่มออกแล้วครับจังหวะการแทงทะลุตามช่องของเขานะครับ
1: คาร์แวตนี่ก็เงียบเลยนะพอโผล่มาที่หม่งเข้าเลยนะครับคาร์แวต
0: ที่แนวรับพลาดทีเดียวเนาะ
1: ใช่
0: กานาเล่พลาดแค่ทีเดียวจริงๆนะครับเพราะที่ผ่านมาไอ้กานาเล่แกก็เซฟแล้วเซฟอีกบอลตกมาเอ้าเข้าทางครับพอดีแทงทะลุมาหมูหุกไกลตัวไปหน่อยลุยมากับไบเยโร่หยอดกลับเข้าไปแล้วหม่งลูกนี้มันเบาไปหน่อยครับโอ้โหรับไว้ได้ครับโอ้โห
1: ก็
0: รอดไปครับ
1: มีโอกาสมีจังหวะก็เรียกว่าสวนกลับสู้เหมือนกันนะครับปารากวัยจังหวะจบเมื่อสักครู่นี้ก็น้ำหนักมันเบานะครับน้อยก็รับสบาย
0: ตอนนี้ไม่สนแล้วครับก็เน้นทางเวียดดีกว่าครับเวียดดูมีอนาคตเอาของตัดช้าเกินบราวกับโดนไถมาดูเลยครับกับไบเยโร่เลาะไป2ต่อ1เวียดไปช่วยครับเอาคืนมาได้ครับโอ้เริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นครับเวียดตอนนี้นี่เป็นจอมทัพเป็นฟรีไปแล้วครับเวียดตอนนี้สั่งเพื่อนเลยครับบราวก็ต้องละเอียดกว่านี้หน่อยจังหวะแรงเบียดยังสู้เขาไม่ได้เหมือนกันนะครับบราวบอลออกขวามาครับซาเน่ให้บอลเบาเกินเอาเตะอัดโดนนักเตะเยอรมันอยู่บอลหลุดไปถึงเส้นหลังกอเลสก้าดีดมาฮาวัตจะแตะหนีมาโดนแตะหนีไปได้เหมือนกันครับแล้วจะสวนนะครับกาลาซาหมูโดนบล็อกลูกนี้ได้ไปลูกทุ่มเลยครับ
1: หนึ
0: ่งชั่วโมงผ่านนะครับ
1: เราไม่ได้มีอคติกับซาเน่เกินไปใช่ไห
0: ม
1: เล่นไม่ออกจริงนะครับตอนนั้นลอยซาเน่ดูจังหวะโขกลูกนี้ของปารากวัยเทคตัวโม่งกดลงพื้นแต่ว่าน้ำหนักเบาครับกับบาเยโร่ได้โม่งมาสกูล
0: คือเหมือนบอลมันไม่โดนศีรษะมันโดนเหมือนช่วงไหลมากกว่านะครับโม่งไปโดนไหลตัวเองเหมือนเลยทอนน้ำหนักไปเยอะครับแต่ก็ถือว่าได้ขึ้นโด่งๆแล้วเหมือนกันนะครับมีเวลาอีก30นาทีครับเคาะคืนหลังกลับมาครับทาแทงเลยครับทางขวาลุยมาครับฮาวัตพยายามจะล็อกตัดเข้าในโดนเกี่ยวนิดๆอ้าวได้ฟาวครับบริเวณมุมกรอบเขตโทษทางขวาครับการาซาไปฟาวครับ
1: หลอกแล้วก็โยกตัดเข้าในโอ้ยเลาะข้อเท้าเลยครับทางด้านการาซาอู้ถ้าไม่ฟาวลูกนี้เข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายแล้วก็ไปโทษอันตรายเลยนะครับ
0: คือฮาวัตครับพอแกถอนตัวลงมาเก็บบอลตรงกลางแกเป็นคนมีเทคนิคอยู่แล้วเนาะดีกว่าครับยืนหน้าเป้ามันไม่ค่อยทำอะไรได้เท่าไหร่นะครับได้ลุ้นเลยครับ
1: ครับ
0: ลูกฟรีคิกนะครับ
1: 5ประตูใน5เกมล่าสุดในการเล่นฟุตบอลโลกของทางด้านไคฮาวเวตนะครับเตรียมซ้ายครับ

0: มีเลรอยซานเน่อยู
1: ่ไม่มี
0: แล้วก็คิมมิทอีกคนนึง
1: ดาวิดรามนะครับถ้ามีดาวิดรามเนี่ยโอ้โหเหลี่ยม
0: แม่นนะ
1: สุดท้ายแกน่ากลัวครับแกเป็นสายพวกคลอสบอลกับสายฟรีคิกแบบนี้ครับก็น่าจะเปิดเข้าไปแล้วครับไม่มีใครแล้วครับออกไปหมดแล้วเหลือแต่คิมมิทนะครับคิมมิทน่าจะหยอดครับไปลุ้นกันดูมีสูตรไหมครับคิมมิทยกมือแล้วก็หยอดเข้าไปลึกไปหน่อยก็คว้าไว้ได้ครับออร์เดอร์กิล
0: จังหวะข้อจังหวะเปิดของเยอรมันมันไม่ค่อยพุ่งครับมันโรยแล้วก็โด่งไป
1: บอลตกมาต้องไปคนเดียวใช้ตัวบังขืนไว้แล้วก็เรียกฟาวได้ด้วยครับเพิ่งจะลงมาครับมอริซิโอ
0: โดนเหนี่ยวคอเลยโอ้โหนาธานิเอลบราวน์โอ้นี่ถ้าไม่โดนเหลืองโชคดีนะครับน่ะผู้สินวันนี้ยังไม่แจกเลยนะครับยังไม่แจกใบเหลืองเลยแต่เกมส่วนใหญ่มันโฟกัสไปที่ลูกเกมนะพี่อู
1: ๋ครับ
0: ไม่ค่อยจะมีจังหวะฟาวน่าเกลียดหรือจังหวะฟาวหนักๆนะครับ
1: คือทั้งคู่ก็ชัดเจนโฟกัสกันในเกมนะเล่นสู้กันอย่างเดียวไม่มีนอกเกมอะไรตั้งเตะแบบหยอดเข้าไปครับหยอดไปตัวไกลเพื่อจะให้หม่งตั้งเข้ามากระโดนหม่งทิ้งไปได้ครับกอเลสกายังเก็บตกได้ครับกาเซเลสแตะหนีมาเองครับโอ้โหลุยมาโล่งๆทางขวาแล้วก็บรรจงเปิดโอ้โหมาอย่างงามเลยเปิดแรงเหลือเกินครับไม่ทันเลยครับมาเลเซียโอ้โหเปิดล้นไม่นู่นเลยครับ ไม่ดีเลยครับกาเซเลสอ่ะเปลี่ยนอีกหนึ่งคนเลยครับจามามูเซียล่าครับ
0: ลงมาแทนอุนดาร์นะครับอ่ะอย่างน้อยก็เพิ่มมิติในเกมรุกนะครับปกติมูซิล่าเองจะเป็นผู้เล่นตัวหลักเป็นตัวจริงครับ
1: ก็จะเป็นคนที่เก็บบอลไว้กับตัวเยอะนะครับเพราะเป็นคนที่เลี้ยงบอล
0: พี่อยู่พอมีโอกาสลงออกสตาร์ทเป็นตัวจริงผลงานก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะ
1: แต่ผมงงไม่จับกับเป็นกองหน้า
0: เหมือนนาเกลสแมนชอบไคฮาเวตมากกว่าอ่ะก็ตอนนี้ผ่านมา63นาทีเวลาเหลือเฟือนะครับ
1: ไม่อุนดาเข้าใจได้แต่ว่าทางซานี่อยู่ต่อเน
0: าะปาสคาลคอร์ตก็เล่นดีไม่ลงอ่ะ
1: ก็ต้องว่ากันไปครับดูซานี่เผื่อจะโชว์หน่อยซานี่เจอลุมกลับหลังมาให้ครับก็ทิมมิทก็คืนกลับไปเลยครับลูดิเกอร์เอามีอัดกันล่วงไปพยายามจะฟ้องแล้วก็โอ้นอนเจ็บวิ่งชนกันพยายามฟ้องเอาบอลจ่ายซานี่ก็ให้บอลสั้นอีกแล้วครับอ่ะโอ้โดนฉกได้แล้วก็วางยาวๆสวนมาพยายามจะวิ่งตัดไปกับมันลึกไปถึงลูดิเกอร์ไปแล้วครับโหจ่ายบอลเสียอีกแล้วครับซาเน่ผู้จะให้มูเซียล่าแล้วสั้นนะครับอ่ะซาเน่มีโอกาสพื้นที่ทางขวามีครับแทงทะลุตามช่องมามูเซียล่าคืนกลับมาใหม่ครับซาเน่ไล่กลับหลังมาคิมิดเปลี่ยนฝั่งไปเลยครับลูดิเกอร์อันนี้ก็ลงไปรับเหมือนเดิมครับโอ้โหมีไปแถมอ่ะใบเหลืองไหมใบเหลืองก็ไม่รอดแล้วครับโอ้คีบาสโดนจนได้ครับ
0: ก็เข้าบอลช้าเพื่อนเยอรมันนี่ถึงบอลก่อนโอ้ลดระยะอันตรายเลยนะครับหน้าขอบเขตโทษ
1: เข้าพูดพลาดไปหน่อยนะโอ้โห
0: แต่ว่าม
1: ันเป็นเหลี่ยมซ้ายอะเนาะมันมุมกรอบเขตโทษทางขวาครับ
0: โอ้โหแทบจะกลางประตูเวียดก็ยิงได้นะครับฟรีคิกเนี่ย
1: แต่จุดเดี๋ยวรอดูจุดที่มาตั้งก่อนนะครับเรียกมาเตือนคร
0: ับ ก่อนหน้านี้จะมีการาซ่ากับทนานมูเซล่ามีจังหวะปะทะกัน
1: ที่จังหวะที่วิ่งชนกันนั่นแหละครับผู้สินก็เลยมาเคลียร์กันไม่ได้ให้ช็อตนั้นนะครับ
0: อ่ะฟรีคิกเยอรมันครับนาทีที่65หน้ากรอบเขตโทษก็ยิงเยื้องไปทางขวานิดนึง
1: แต่จุดที่ตั้งเนี่ยมันโอ้โหเท้าขวาได้อยู่ครับตอนแรกเนี่ยจังหวะที่มันล้มอ่ะมันเกือบไปมุมกรอบเขตโทษนะครับอ่ะได้ลุ้นคร
0: ับ ซาเน่เวียดแล้วก็คิมมิดจองว่า
1: ซาเน่มาเล่น
0: เหม
1: ือ
0: นจะขอยิงเองนะครับ
1: ออ
0: เรนโดกิวก็เช็คกำแพงครับ
1: ดูทรงแล้วน่าจะไม่ยอมแล้วทิกซาเน
0: ่
1: ซาเน่เวียดแล้วก็ทางด้านของคิมมิดนะครับยืนรออยู่แต่ว่าเวียดบอกบังไว้ก่อนไม่ให้อ่ะดูครับจะมีซ้ายหรือขวาเท่านั้นเองครับคิมมิดออกไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่เวียดกับซาเน่ครับนะซาเน่แน่ครับดูทรงวิ่งมาใส่ด้วยซ้ายติดกำแพงครับซาเน่บอลล้นไปวิ่งตามไปเก็บตกก่อนดึงจังหวะแล้วก็ปล่อยออกหลังไม่เลยครับทางด้านของโกเมส

0: อ้าวเตะมุมแล้วปารากวัยทำไมไม่เล่นครับปล่อยบอลออกเฉยเลยอ่ะ
1: เหมือนบอลโดนตัวเองครับแล้วไปปล่อยออกหลังทั้งนั้นนะครับ
0: ดูครับเลรอยซาเน่จังหวะกดได้ซ้ายน่าไปโดนผู้เล่นของปารากวัยครับโอ้โหเสียเตะมุมครับปารากวัย
1: โอ้ย
0: แค่นี้จะเคลียร์ทิ้ง
1: คือจะว่าโกเมสครับเตะมุมก็มาเป็นทางด้านของคิมิดนะครับจะได้ปัดเข้ามาครับทางกราบซ้ายครับคิมิดปัดเข้าเสาแรกเลยครับพุ่งทิ้งมงทิ้งออกไปครับ
0: เอาไม่รอดอีกแล้ว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีค่ะ5:11 นเช้าวันนี้สิ้นเดือนนะคะ30 มิถุนายน 2569ค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ทยอยกันเข้ามาทักทายจากที่ไหนกันบ้างคะสวัสดีพี่สุวินพี่พิษณุจากศูนย์อาหารโรงเรียนหอวังนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมจากพี่ปุ๊กกฎชมนนะคะสารคามพี่หนูทำเพลงพี่ผู้ใหญ่วันนะคะพี่แขกสุทธิรัตน์พี่นายสีดามพี่สมพรจากโคราชนะคะพี่ประสิทธิ์ชนรบมาแล้วนะคะพี่จำนงชูเมืองจากห้วยยอดใครอีกทักทายพี่ด้งจากประเวศเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะจะได้ทักทายกันเนาะแล้วก็น้องเมย์022481366นะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เหมือนเดิมค่ะใครจะบอกข่าวเล่าความเรื่องอะไรก็เตือนได้นะคะวันสิ้นเดือนวันนี้แล้วก็มาอัปเดตข่าวคราวกันนะคะในแต่ละวันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะโอ้เรื่องราวเยอะแยะมากมายนะคะใครที่ไม่มีเวลาดูข่าวนะอยากจะกล้าข่าวว่าอะไรเกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะก็ติดตามในรายการนี้ได้มีเพลงด้วยนะมีเพลงให้ฟังมีข่าวมาเสิร์ฟให้เป็นประจำทุกเช้านะคะก็จะได้ไม่พลาดเนาะอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในแต่ละวันเนาะก็ต้องติดตามกันบ้างนะคะข่าวสารสำคัญเนาะวันนี้เรื่องใหญ่โตมโหระทึกข่าวหน้าหนึ่งเลยก็คงจะเป็นเรื่องของกรณีที่พนักงานของสายการบินไทยที่เราเรียกกันว่าแอร์โฮสเตสนะคะวัย26นะถูกจับยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียนะคะน้ำหนักก็เป็นเฮโรอีนเนาะมากเลยนะคะประมาณเป็น10 กิโลนะคะก็มูลค่าก็หลาย10 ล้านอยู่ซึ่งก็ทำให้เป็นข่าวฮือฮากันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสามารถเล็ดลอดออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปได้อย่างไรเนาะสำหรับในส่วนของยาเสพติดที่ว่านี้นะคะล่าสุดทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ชี้แจงนะคะด้วยการออกหนังสือนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทางท่าอากาศยานตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าสัมภาระของลูกเรือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสัมภาระในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบว่าไม่พบวัตถุระเบิด

ระเบิดสัมภาระดังกล่าวจึงเข้าสู่กระบวนการลำเลียงสัมภาระขึ้นอากาศยานต่อไปอีระบบสายพันลำเลียงสัมภาระขาออกนั้นเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดแบบอัตโนมัติหรือที่เขาเรียกว่า EDS ซึ่งตรวจจับวัตถุระเบิดและสารระเบิดเป็นหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนตลอดเวลาที่ผ่านมาท่าอากาศยานได้ดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกโดยมีการทำงานบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายใต้โครงการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานซึ่งประกอบไปด้วยปปส.กรมศุลกากรตม.และสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนข่าวกรองการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการคัดกรองผู้ต้องสงสัยอย่างเข้มข้นทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาศึกษาและพัฒนางานด้านการรักษาความปลอดภัยและการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็คือถ้าฟังจากหนังสือฉบับนี้ก็คือว่าไอ้เครื่องตรวจเอ็กซเรย์เนี่ยเน้นวัตถุระเบิดกับสารระเบิดนะคะแต่ก็ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่สามารถตรวจหรือสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดได้เลยนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่ลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดผ่านสนามบินสุวรรณภูมิได้รวมกว่า23รายของกลาง200กว่ากิโลนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงบังคับใช้กฎหมายทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่อยู่แต่ก็นี่แหละไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันหลุดไปได้ยังไงนี่ค่ะก็เป็นเรื่องที่ถือว่าหนักเลยนะคะสำหรับในส่วนของแอร์คนนี้นะคะอายุ26เท่านั้นนะคะตอนนี้ก็มีหลายข่าวหลายกระแสว่าเธออาจจะถูกหลอกให้ขนยาบางกระแสนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของบริษัทการบินไทยนะคะคุณชายเอี่ยมสิริก็บอกว่าได้รับรายงานตั้งแต่วันที่24แล้วนะคะไม่ใช่เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะตั้งแต่24มิถุนายนจากนายสถานีของการบินไทยที่กรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียแจ้งว่าลูกเรือไทยเพศหญิงถูกทางการออสเตรเลียจับกุมขณะปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน TG465 ขณะกำลังทำหน้าที่ลูกเรือโดยสุนัขดมกลิ่นได้มีการตรวจพบเบื้องต้นการบินไทยตั้งคณะกรรมการวินัยตามกระบวนการหากมีหลักฐานชัดเจนก็ให้ออกจากการเป็นพนักงานอย่างเด็ดขาดต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่สาวไทยคนนี้จะต้องเจอก็คือเขาบอกว่าเป็น2ข้อหาหนักนะคะที่ทางการออสเตรเลียได้ตั้งข้อหานะคะก็เขาบอกว่าเป็นลักษณะของการสุ่มตรวจนะคะที่ออสเตรเลียเป็นการสุ่มตรวจสัมภาระแล้วก็เจอเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าภายในสนามบินเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะก็ชัดเจนนะคะการตรวจความ

ผิดปกติในกระเป๋า12ใบเจอเฮโรอีนน้ำหนักไม่ใช่10กิโลนะ1กิโลกรัมแต่ว่ามูลค่าเนี่ยประมาณ10ล้านนะคะก็500,000เหรียญออสเตรเลียก็ประมาณ10ล้านบาทค่ะตำรวจออสเตรเลียก็ควบคุมตัวทันทีพร้อมยึดของกลางแล้วก็แจ้งข้อหาก็บอกว่า

นำเข้ายาเสพติดควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้าถ้าถึงกิโลนี่คือเพื่อการค้าแน่นอนแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งคือครอบครองยาเสพติดควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้าอันนี้ก็โทษสูงสุดอีก25ปีนะคะล่าสุดนั้นศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวแล้วก็มีกำหนดจะขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งนู่นเลยค่ะ14กันยายนนะคะโอ้ก็เป็นที่ฮือฮาเนาะสำหรับเรื่องนี้นะเป็นเรื่องใหญ่นะคะสำหรับเรื่องของโอ้โหและเป็นเจ้าหน้าที่ของสายการบินประจำชาติด้วยนะคะเออนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวรอข่าวหลายๆมุมเนาะว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็เมื่อวานนี้ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ก็แถลงแล้วนะคะบอกว่าประสานไปยังสำนักงานตำรวจของออสเตรเลียแล้วนะคะซึ่งได้รับการยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวจริงขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายของออสเตรเลียจากข้อมูลได้รับเบื้องต้นนั้นไม่พบว่าบุคคลดังกล่าวมีประวัติการกระทำผิดในประเทศออสเตรเลียมาก่อนปัจจุบันนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานควบคุมสำหรับผู้ต้องขังหญิงในรัฐวิกตอเรียระหว่างรอดำเนินการกระบวนการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีในการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปโอ้โหนะคะเป็นอึ้งกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ทำให้ทางปปส.ของไทยตำรวจแล้วก็หลายหน่วยงานนะคะมารู้สึกว่าไปค้นที่พักของแอร์โฮสเตสคนนี้นะคะว่าเจออะไรบ้างก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยค่ะเรื่องยาเสพติดนะคะยังคงเยอะอยู่นะคะมีทั้งนำเข้ามีทั้งส่งออกเนาะสำหรับในบ้านเรานะคะไอ้ที่นำเข้ามาในแต่ละวันก็น่าจะเยอะอยู่ที่จับได้ก็จับไปจับไม่ได้ก็เล็ดลอดไปถึงมือไปถึงไม่ใช่มือสิเนาะไปถึงปากเลยแหละยังคงมีคนติดยาเสพติดอยู่ทั่วไปนะสำหรับในบ้านเรานะคะที่นำเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาบ้าเมื่อวานนี้พม.อุดรธานีนะคะพร้อมบ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพักสภ.บ้านเทื่อมนะคะร่วมประชุมหาแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งค่ะหลังจากชาวบ้านร้องเรียนมาว่าแม่เนี่ยอายุ37กำลังตั้งครรภ์อยู่ประมาณสัก 3-4 เดือนนะคะท้องอยู่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วมีลูกสาวคนหน้านี้อายุ7ขวบเรียนอยู่ชั้นป.1คือชอบทำร้ายลูก7ขวบเนี่ยเป็นประจำแล้วตัวเองก็ท้องอีก 3-4 เดือนนะคะโดยมีนางจิตผู้เป็นยายเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่พร้อมนำคลิปที่ลูกชายของนางสาวน้อยเอ้าคือนางสาวร้อยเนี่ยมีลูกชายและลูกสาวนะคะแต่ว่าคนที่ถูกทำร้ายนี่คือลูกสาว7ขวบลูกชายแอบถ่ายไว้ขณะที่แม่ทำร้ายน้องด้วยการเตะจนกระเด็นเลยค่ะในคลิปเนี่ยคุณยายจิตเล่าว่านางน้อยซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยมีลูกมาแล้ว3คน3คนนี้คนละพ่อหมดเลยต่างพ่อทั้งหมดและกำลังตั้งท้องลูกคนที่4โดยไม่ทราบว่าใครเป็นพ่ออีกแล้วแม่ยายก็บอกว่านางน้อยติดยามาหลายปีตั้งแต่สามีคนแรกเสียชีวิตได้เงินประกันมา 180,000 บาทจากนั้นก็เสียคนเลยเอาเงินประกันก้อนเนี้ยไปซื้อยาบ้ามา

0: หมดให้ยายไว้ตอนนั้น 10,000 บาทตอนนี้ลูกสาวติดยาอย่างหนักจนมีอาการหลอนเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาทำร้ายลูกสาว7ขวบอย่างรุนแรงจับถีบตกบันไดเลยแล้วก็ใช้ไฟลนเผานิ้วมือลูกสาวได้รับบาดเจ็บยายบอกสงสารหลานมากอยากให้เจ้าหน้าที่พาไปบำบัดการรักษาให้หายจากยาเสพติดหมายถึงบำบัดแม่เนาะน้องเอเด็ก10ขวบนี่นะคะเมื่อวานนี้คุณครูนะคะที่อยู่โรงเรียนเอาพอเลยแหละบอกว่าเดิมทีน้องเอเนี่ยเป็นเด็กร่าเริงมากก่อนคุณครูจะทราบว่าแม่เนี่ยติดยาอย่างหนักโรงเรียนเคยให้ค่าตอบแทนน้องที่มาช่วยเก็บขยะแต่ก็ต้องยกเลิกเพราะมารู้ทีหลังว่าแม่เนี่ยยึดเงินลูกไปเสพยาบ้าหมดไปซื้อยาบ้ามาเสพโหจะได้กี่บาทแม่ก็เอาไปครูก็เลยรู้คราวนี้ไม่ให้ตังค์แล้วเปลี่ยนมาเป็นให้กินข้าวให้อาหารกลางวันเป็นไข่ต้มเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วปลากระป๋องให้กลับบ้านแทนระยะหลังครูสังเกตเห็นน้องมีรอยฟกช้ำตามร่างกายแล้วก็มาโรงเรียนสายผิดปกติบางวันยายต้องพามาส่งช่วงเที่ยงเมื่อสอบถามจึงทราบว่าแม่ตักตัวเอาไว้ไม่ให้ลูกมาโรงเรียนประมาณว่าสั่งให้ใช้งานอยู่ที่บ้านน่ะทั้งๆที่ลูกเด็กอยากมาโรงเรียนมากล่าสุดที่ครูเห็นก็คือแบบทนไม่ได้แล้วถูกแม่เอาไฟมาลนมือมีแผลจากของมีคมที่ขาก็เลยบอกอู้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องเร่งประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือจนเมื่อวานนี้ช่วยเหลือสำเร็จนะคะแยกแม่แยกลูกกันก่อนจะนำตัวนางสาวน้อยผู้เป็นแม่ส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเข้าสู่กระบวนการตรวจบำบัดรักษายาเสพติดต่อนะคะโอ้โหมาดูสภาพเมื่อวานนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวนะคะนี่ตัวทั้งคัน4เดือนนะคะยังติดยาอยู่แล้วเด็กลูกแค่นั้นน่ะอายุ7ขวบใครก็ช่วยไม่ได้เนาะขนาดยายเนี่ยแม่แท้ๆของแม่อีกทีนึงยังช่วยเด็กคนนี้ไม่ได้เลยนะคะจนต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเนี่ยค่ะยาเสพติดมีอยู่ทั่วไปเนาะนะคะมีข่าวได้ทุกวันเนาะสำหรับไอ้เรื่องแบบนี้แล้วจะต้องคือต้องมีข่าวอย่างนี้ทุกวันนะคะเราก็อ่านกันเยอะแยะมากมายนะคะเมื่อวานนี้ก็มีล่อซื้อกัน2ล้านเม็ดเนาะที่ธาตุพนมอันนี้ตำรวจล่อซื้อได้นะคะโอ้ใส่มาในรถ Fortuner เลยนะคะก็สำเร็จไป2ล้านเม็ดก็จับได้เนาะมาเรื่องของภัยออนไลน์ค่ะสายยังว่างอยู่ใช่ไหมมีสายหรือยังเดี๋ยวลืมดูไลน์น้องเมย์เลยนะคะแนวนะมีหรือยังมีหรือยังลืมอ่านไลน์เลยนะคะยังว่างอยู่เหรอเอามาแล้วมาแล้วยังค่ะเอามาแล้วเหรอเดี๋ยวนะเราเคยคุยกันนะใช่ไหมลุงจันน่ะโอเคลุงจันลำปางเหรอคุยแล้วนี่รู้สึกใช่ไหมคะเดี๋ยวไปคุยอีกรอบนึงก็ได้ค่ะมาเลยค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: ลุงจันสวัสดีเราเคยคุยกันไหม
2: ครับผม
0: เราเคยคุยกันใช่ไหมลุงจัน
2: ไม่ครับผม
0: เขาไม่เคยเหรอคะ
2: โทรมา
0: ไม่เคยคุยกันเนาะ
2: โทรมา4-5วันแล้วไม่ติดเกินโทรไม่ติด
0: อ๋อนี่โทรครั้งแรกเหรอคะ
2: ครับครับ
0: ค่ะค่ะเชิญค่ะลุงจันวันนี้มีเรื่องอะไรคะ
2: คือผมอยากจะถามว่าเบี้ยคนพิการที่ถือบัตรไอ้คนพิการที่ถือบัตรไปประชารัฐเนี่ยมันเข้าวันที่ไหนที่เข้าวันที่สองเข้ามา200เนี่ย
0: อ๋อที่เพิ่มอีก200เป็น 1,000 ใช่ไหม
2: ครับครับ
0: ค่ะแล้วเข้าทุกเดือนไหมอะคะที่ผ่านมา
2: ผมไม่รู้ฮะผมเพิ่งได้ยินเขาพูดเนี่ยเขาพูดกันว่าเขาเข้ามาตั้งหลายเดือนแล้วเขาพูดไหมอะ

0: ถ้าพอดีผมเอาบัตรไปเอาบัญชีไปเช็คเมื่อวันก่อนประมาณวันที่12-13เนี่ยผมเอาบัญชีให้ลูกชายไปเช็คดูบอกไม่มีเนี่ย
1: ก็เข้าพร้อมกันนะ
0: เงินเข้าพร้อมกัน
1: 200บาทพร้อมกันกับเงินที่เข้า800อยู่แล้วอันนี้เป็นของกันเองใช่ไหม
0: ครับครับของผมเองฮะ
1: แล้วเดือนที่ผ่านมานี่เข้ามากี่บาท
0: เดือนที่ผ่านมานี่มันเข้าวันที่10มันนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็เข้ามา800เงินเดิม
1: ไม่มี200เพิ่มมา
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วเมื่อวันที่1เนี่ยลุงจันได้ 1,000 บาทไหม
0: วันที่1ที่ที่ว่าคนละครึ่งพาร์ทนี่ใช่ไหม
1: ใช่ๆของผู้ที่ถือบัตรยังไม่ใช่คนละครึ่งก็คือให้ไปเลย 1,000
0: ครับครับได้ครับ
1: ได้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้เพิ่ม200นี่คือไม่เคยได้เลยเหรอคะ
0: ไม่ครับแต่ผมไม่รู้เลยแค่ได้ยินเขาพูดกันว่ามันเข้านะเอาบัตรไปกดมันเข้ามาหลายเดือนแล้วระหว่างเนี่ย
1: ใช่ใช่ไม่ใช่หลายเดือนหลายปีแล้วด้วย
0: รอบจ่าย
1: เดี๋ยวนะในวันที่10นั่นแหละ
0: วันที่10นี่ของผมเมื่อเดือนที่แล้วนี่มันก็เข้า800เหมือนเดิมเอ้ยเข้า
1: 800เหมือนเดิมยังไม่เข้าใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็เป็นเงินเพิ่มพิเศษเดี๋ยวเขาบอกว่ามันเพิ่งมีข่าวรู้สึกเมื่อวานนี้มั้งลุงโทรมาได้จังหวะพอดีเขาจะเสนอเพิ่มเป็น 1,000 แล้วไม่ต้องพิเศษที่อะไรแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวทางพม.เนี่ยจะเสนอเข้าครม.เพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเลยค่ะ
0: ครับเข้าวันที่ไหนฮะ
1: จะผลักกันเดี๋ยวให้ครม.ประชุมก่อนเดี๋ยวคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะได้เลยอ่ะ
0: เมื่อวันก่อนที่ลูกชายเอาบัตรไปเช็คนี่มันไม่เข้านะไม่มี200นะมันมีเงินผมอยู่
1: ทำไมของลุงไม่เข้า
0: เนี่ยมัน
1: ก็เข้าปกติ
0: อ่ะ
1: ไม่200แต่ว่าเดี๋ยวนั่นแหละคนที่ไม่เข้าหรือว่าเขาไม่ต้องเบี้ยเพิ่มอยู่อ่ะเดี๋ยวเขาก็จะให้ไปเลยค่ะคนละ 1,000 ไปเลยจาก800ก็จะเพิ่ม 1,000 โดยอัตโนมัติไปเลย
0: ครับหมายถึงคนพิการใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ก็จะเพิ่มถาวรอ่ะ
0: คร
1: ับ ใครที่มีบัตรประจำตัวคนพิการก็จะเพิ่มไปเลยทุกเดือนก็เดี๋ยวจะเร่งเข้าประชุมครม.เร็วๆนี้นะคะนี่เป็นร่าง
0: แต่มันเป็นเมื่อวานนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ที่28เนาะ
1: ค่ะ
0: ผมให้ลูกชายลองเอาบัตรไปเช็คดูอีกทีมันเข้ามา200ฮะ
1: 800เหมือนเดิมอ๋อ
0: มันเข้ามา200
1: อ๋อแล้ววันที่20เข้ามั้ยวันที่20
0: อ๋อมันเข้าทุกวันที่20ใช่มั้ย200
1: ใช่ไอ้200อ่ะ200มันเพิ่มมา20บาทไม่ถูกมันเพิ่มมาวันที่20ไอ้ตัว800เข้าวันที่10ถูกไหม
0: ครับ
1: นั่นแหละอีก200มาวันที่20
0: ไอ้แต่เขาว่ามันเข้ามานานแล้วแต่ผมไม่ได้รับ
1: หลายปีแล้วค่ะใช่200บาทนี่เข้ามาหลายปีแล้วไม่ใช่เพิ่งปีนี
0: ้
1: ทุกวันที่20นะ
0: ผมไม่ได้รับนะผมไม่ได้รับ
1: เขาไม่รับไม่ได้ใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นก
0: ็ผมแล้วเขาว่ากันนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับครับ
1: ก็เข้ามาแล้วเข้าหลายปีแล้วค่ะคนที่ถือบัตรประชารัฐ
0: หมายถึงว่า
1: ให้200
0: เข้ามาแล้วถ้าเราไม่ไปกดนี่เขาดึงคืนเลยฮะ
1: ไม่ดึง
0: ไม่ดึงทำไมเงินในบัญชี
1: ให้แล้วให้เลยใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เงินในบัญชีผมมันไม่มีเลย
1: อ๋อเนี่ยมีคนแจ้งมาว่าเดือนนี้เพิ่งเข้าเมื่อวันที่22เพราะว่าวันที่10ตรงกับเสาร์อาทิตย์
0: นั่นแหละ
1: นั่
0: นแหละ
1: เข้า22ไม่มีหรอ
0: มีครับมี200
1: อ้าวไหนบอกไม่มี
0: มีเดือนนี้มี200แต่ที่ผ่านๆมามันไม่มี
1: อ๋อเพิ่งได้เดือนนี้หรอ
0: ครับครับครับ
1: อ๋อตกใจเห็นบอกว่าไม่เคยมีเลยนั่นแหละต่อไปก็จะมีทุกเดือนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะไม่เพิ่มแล้วก็จะน่าจะได้ก้อนเดียวกันเลยเป็น 1,000 บาท
0: ครับครับครับ
1: คือ1,000บาทก็จะเพิ่มให้จาก800เป็น 1,000 หรือถ้าเขาจะช่วยในฝั่งนี้ก็เพิ่มไปอีก200ก็เป็นไปได้ก็อาจจะเป็น 1,200 นะคะ
0: ครับครับ
1: ค่ะเดี๋ยวรอคอย

0: ข่าวเช้ากันต่อนะคะหลายท่านก็รอความหวังในวันพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้วันที่หนึ่งน้องดงแล้วก็เป็นวันที่รัฐบาลจะโอนเงินนะคะ1,000ให้กับเนี่ยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ได้ไปเลยนะคะแล้วก็กลุ่มของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะก็รอคอยช่วงหลังๆเนี่ยนะคะ10 วันของเดือนนี้ใช้จ่ายไม่สนุกเลยค่ะน้องรุ่งมันรู้สึกว่าต้องเขียมอ่ะรู้จักคำว่าเขียมไหม
1: สวัสดีครับพี่ซีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีจ้าม
1: ัน
0: รู้สึกว่าม
1: ันแบบว่ามันไม่ได้นึกจะซื้ออะไรจะซื้ออย่างเงี้ยใช่ไหมพี่
0: ใช่โอ้ยช่วงต้นเดือนนะวันนั้นนะโอ้โห333 บาทเนี่ยซื้อจนครบเลยนะคะได้5 วัน เพราะว่าช่วงหลังๆโอ้ยต้องเขี่ยมละต้องค่อยๆซื้อละไม่ได้แล้วเดือนนี้ต้องวางแผนใหม่นะคะอย่างน้อยให้ได้สักประมาณ15 วันเนาะ
1: คร
0: ับ ค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อมันสนุกด้วยนะเอาจริงๆนะในการเวลาเราซื้อของปุ๊บเนี่ยเวลาสมมติว่ามันขึ้นว่าของแม่ค้าจะขึ้นว่าเงินเข้าแล้วส่วนของเราเงินออกแล้วจะหมดแล้วอย่างเงี้ยมันรู้สึกโอ้ยก็มานั่งคำนวณอ๋อวันนี้60%เราก็จ่ายไปเท่านี้อย่างเงี้ยมันสนุกตรงนี้แหละโครงการอะไรไม่รู้สนุกเป็นบ้าเลยอะไรเขาบอกโครงการอะไรไม่รู้ทำให้ชาวบ้านได้แบบว่ามานั่งคำนวณเงินของตัวเองนะไม่ต้องคำนวณนะระบบเขาคำนวณให้แล้วเดี๋ยวเราก็ชินเนาะ
1: เพราะว่า60/40ก็คูณแล้วคำนวณแล้วก็งงงนิดนึงเนาะ
0: ใช่งงงนิดน
1: ึ
0: งก็ไม่เป็นไรที่ว่าระบบไม่โกงนะระบบไม่โกงนะก็ใช้จ่ายไปค่อยใช้ไปเนาะวันละ100พอสมมติว่าคนทำงานนะซื้อกับข้าวกับปลาวันละ100-200อ่ะพอได้อยู่นะ 1,000 บาทก็ใช้ได้อยู่หลายวันนะคะก็ทำให้คึกคักขึ้นมาอีกในวันพรุ่งนี้เดือนที่2นะคะโอ้แต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะพูดถึงยาเสพติดไปแล้วพูดถึงเรื่องของภัยออนไลน์นี่ล่าสุดมันมีเยอะมากเลยนะคะไอ้เรื่องขายของอย่างช่วงนี้ทุเรียนออนไลน์นุ่งใครๆก็ขายทุเรียนเนาะทีนี้คนที่อยากกินก็เห็นภาพอุ้ยเจ้านี้ราคาถูกมากเลยดูแบบทุเรียนแบบดีๆไปหารู้ไหมว่าเพจนั้นเนี่ยเป็นเพจปลอมแล้วก็ไปก๊อปปี้คลิปคนอื่นมาแล้วมาทำเป็นของตัวเองอ่ะเมื่อวานที่ชลบุรีน้องต้องมีคุณยายท่านหนึ่งนะคะอายุ71แล้วนะคะแกก็ใช้เฟซบุ๊กเหมือนกันก็คุณยายบอกว่าก็ไปเจอเฟซบุ๊กขายทุเรียนชื่อดังในพื้นที่สัตหีบก็สั่งซื้อมา2 กิโลราคา700แล้วก็ก่อนจะมีคนติดต่อส่งรูปที่เรียนแล้วก็รายละเอียดสั่งซื้อให้ตรงกับข้อมูลที่แจ้งว่ายายอยากจะซื้อเนี่ย2 กิโล 700ทำให้เชื่อว่าเป็นคนขายตัวจริงคือถามว่าทำไมมันแพงก็คือเขาขายแบบทุเรียนที่แกะมาแล้วอ่ะมันดูน่ากินนะสองกิโลเจ็ดร้อยคือปกติทุเรียนถ้ายังไม่แกะยังไม่ปอกเนี่ยนะมันก็โลละ100 กว่าบาทร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยช่วงนี้ทุเรียนก็ราคาถูกลงทีนี้คุณยายบอกว่าไอ้ผู้ก่อเหตุเนี่ยขอเบอร์แล้วคุณยายก็ให้ไปแล้วก็คราวนี้แอดไลน์กันแล้วอ้างว่ามีลูกค้าเยอะให้รอจัดส่งก่อนนะก่อนจะแจ้งภายหลังว่าเอาทุเรียนไปฝากไว้แล้วส่ง QR code ให้ชำระเงินยายก็ให้หลานช่วยสแกนโอนเงินไป700เมื่อกลับไปถึงบ้านไม่เจอทุเรียนตามที่แจ้งนะคะแล้วเมื่อติดต่อไปจึงทราบว่าผู้ขายตัวจริงไม่ได้รับเงินแล้วไม่ใช่คนที่ติดต่อยายผ่านไลน์ด้วยนะก็เลยทำให้เชื่อว่าถูกมิจฉาชีพสวมรอยหลอกลวงโดยอาศัยข้อมูลการสั่งซื้อบานเพจคือยายบอกว่าเงินน่ะไม่เสียดายเนาะแต่ว่าแบบโอ้เจ็บใจมากโดยเฉพาะคนแก่ทำไมมาหลอกแล้วก็มีวิธีการหลอกที่แนบเนียนมากนะคะจนหลงเชื่อเบื้องต้นตำรวจก็รับแจ้ง

0: รับแจ้งความไว้แหละนะแล้วก็เตือนยายว่าขอให้ดูให้ดีหน่อยน้องเวลาจะซื้อของหรือว่าจะโอนเงินอะไรพวกนี้นะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอันนี้ก็คือง่ายๆเลยคุณยายเชื่อว่าเพจนั้นน่ะเป็นเพจจริงพอเห็นภาพก็น่าซื้อน่ากินดูก็คือปอกมาแล้วมันสวยงามมากเลยก็สั่งซื้อเนี่ยไม่แลกของหลอกโอนเงินยังมีอยู่เนาะมิจฉาชีพก็ได้เงินไปสบายวันนึงเนี่ยมันได้แบบไม่รู้กี่ลายนะน้องดุ๊กเนาะ
1: ครับผม
0: เนี่ยหลอก
1: มันขอวันละลายวันละคนก็คุ้มแล้วนะ
0: มันก็อยู่ได้แล้วพวกนี้เนาะ
1: มันก็อยู่ได้แล้ว
0: ใช่
1: ครับ
0: ค่ะยังมีอยู่นะคนประเภทเนี้ยนี่แหละก็ดูดีๆนะคะในการซื้อของก็ยังหลอกกันอยู่ทุกวันเพจที่โดนปลอมมากที่สุดคือคุณแพรี่เพจทุเรียนของคุณชาคริสเนาะที่โดนปลอมกันเยอะมากนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก่อนโอนดูชื่อดีๆนะครับชื่อว่าเขาลงไว้ในชื่อเป็นชื่อบริษัทเป็นชื่อบุคคลหรือเป็นชื่อใครอย่างไร
0: ใช่คือถ้าเพจจริงเนี่ยเขาจะบอกเลยอย่างของแพรี่เนี่ยเขาจะย้ำเลยว่าต้องโอนเข้าชื่อไพวันเท่านั้นแพรี่ไพวันเท่านั้นไปโอนให้ชื่ออื่นจะไม่ใช่ละปลอมละแต่ก็ยังมีคนหลงเชื่อค่ะ
1: ค่ะเสียดายเสียดายเงิน
0: ได้เสียดายได
1: ้รู้เท่าทันมันพวกไหนพวกนี้นะครับ
0: จริง
1: ไม่รู้พี่ติเล่าเรื่องนี้ไปยังพูดว่าเขาไปบุกช่วยคุณแม่คนหนึ่งที่ติดยานะครับ
0: อ๋อที่ทำร้ายลูกใช่ค่ะเจ็ดขวบค่ะตั้งครรภ์อยู่ด้วยเนาะ
1: ใช่
0: เล่าไปแล้วเมื่อกี้น่าสงสารมาก
1: โอ
0: ้
1: เสื่อมใจเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเนี่ยเราถึงบอกไงว่ายาเสพติดยังเยอะอยู่นะคะหลังจากที่สาวการบินไทยถูกจับที่ออสเตรเลียเนาะนี่ค่ะก็ตอนนี้มีข้อมูลมาหลากหลายช่องทางนะคะว่าเธออาจจะถูกหลอกให้ขนยาเสพติดออกนอกประเทศค่ะน้องดง
1: ครับ
0: ก็คือโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นแบบพนักงานใหม่อายุ26อ่ะ
1: ที่มีบางสื่อรายงานว่าเหมือนกับเธอรับจ้างหิ้วของใช่ไหมพี
0: ่ใช่
1: แล้วก็มีคนติดต่อมา
0: จริงในกลุ่มพนักงานของการบินไทยอ่ะเขามีกลุ่มเนี้ยก็คือว่ารับจ้างก็เรียกว่ามีกลุ่มไลน์รับจ้างหิ้วของใครจะซื้ออะไรอย่างนี้นะบอกมานี่นี่หน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่ามีคนแฝงตัวเข้ามาให้น้องคนนี้เนี่ยหิ้วผ้าไหมไปส่งนะคะอันนี้เป็นข้อมูลอีกด้านนึงนะลองดูนะเขาบอกว่าแอร์โฮสเตสคนนี้เนี่ยเพิ่งเข้าไลน์กลุ่มลูกเรือรับยิ้วของแล้วเป็นกลุ่มที่ตั้งกันเองเพื่อหารายได้เพิ่มอ่ะแล้วก็เขาบอกว่านี่เป็นการรับงานหิ้วผ้าไหมเป็นงานแรกแต่โดนยัดไส้โดยที่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นเฮโรอีนคนฝากส่งมาทางพัสดุพันติดต่อทางไลน์ที่ไม่รู้จักกันจ่ายค่าหิ้ว6,000 หรือ 7,000 บาทเนี่ยแล้วน้องคนนี้บอกว่าไม่ได้บินไปที่เมลเบิร์นบ่อยนะคะเธอก็เห็นว่ามันมีรายได้พิเศษเข้ามาก็ไม่คิดอะไรมากนะคะเธอฐานะทางบ้านน่ะไม่ได้สู้ดีนะคือเรียนหนังสือดิ้นรนเก่งมากจนได้ทำงานการบินไทยอ่ะคิดดูนะคะตอนแรกบอกว่าเธอจะไม่บินแล้วเพราะว่าเป็นวันเกิดของแม่ทีนี้สงสารแม่เพราะว่ายายเพิ่งเสียนะคะแล้วก็ที่บ้านอย่างที่บอกนะคะฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม่ก็บอกว่าเฮ้ยไปทำงานก่อนไม่เป็นไรไม่ต้องหยุดเลยวันเกิดแม่ก็ไม่เป็นไรเก็บเงินไว้ก่อนเดี๋ยวมาฉลองวันเกิดแม่ทีหลังก็ได้น้องก็เลยไปแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของโจรค่ะซึ่งหลายคนบอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงแบบนี้ก็น่าสงสารแต่บางคนบอกว่าขอไม่เชื่อข้อมูลนี้ก่อนเพราะว่าคนเวลาจะรับฝากอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันคงไม่คือคงต้องเอ๊ะก่อนนะ

0: แล้วก็ล่าสุดบอกว่าต้นทางพัสดุเนี่ยส่งมาจากเชียงคานจังหวัดเลยส่งไปที่ภูเก็ตถลางผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแล้วน้องเนี่ยอ้างว่าได้รับการติดต่อให้มารับพัสดุชิ้นนี้เป็นผ้าไหมส่งต่อไปที่ออสเตรเลียก็คิดงานส่งพัสดุธรรมดานะคะก็เชื่อว่าเธออาจจะไม่รู้เนื้อหาที่แท้จริงเพราะว่าการซุกซ่อนเนี่ยทำแบบประณีตมากนะคะเย็บใส่ซับในของกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าที่เป็นข่าวเนี่ยกระเป๋าช้างอีกทีหนึ่งอะน้องบง
1: ครับผม
0: เพราะนั้นเห็นบอกว่าตอนนี้นะคะตำรวจไทยเนี่ยดูแล้วทั้งผู้ส่งผู้รับที่ปลายทางทั้งที่ภูเก็ตแล้วก็ทั้งที่จังหวัดเลยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อไปที่ออสเตรเลียกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อขอหมายจับอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยโดนจับตั้งแต่วันที่24นะไม่ใช่โดนจับเมื่อวานนะคะน้องดง
1: ครับผม24มิถุนาเนาะ
0: ใช่
1: แต่เพิ่งจะ
0: ข้อมูลอีกฝั่ง
1: การบินไทยเพิ่งจะชี้แจงมาใช
0: ่
1: ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะก็เรื่องใหญ่เนาะเร
1: ื่อง
0: ใหญ่นะคะ
1: มันก็
0: เดี๋ยวรอข้อมูล
1: มันก็ปฏิเสธความรับผิดชอบยากนะเพราะว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเธอจะคือการบินไทยแปมจะบอกว่ามันเป็นพฤติการส่วนตัวเนาะแต่เขาบอกว่าให้เตรียมรับแรงกระแทกจากทางออสเตรเลียได้เลยนะครับว่าตอนนี้ที่นู่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับในเรื่องของการนำเข้ายาเสพติดแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งผลกระทบเขาบอกว่าไม่รู้จะลุกลามมาถึงสายการบินไทยหรือเปล่าแบนขนาดจะแบนตอนนี้ที่เขากังวลสุดๆก็คือทางการเขาจะแบนสายการบินเราหรือเปล่านะครับหนึ่งสองในการเดินทางเข้าออสเตรเลียนะครับของคนไทยจะยากขึ้นหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นี่แหละ
0: อันนี้เป็นไปได้
1: แล้วก็ที่พูดถึงเรื่องของว่าแล้วต้นทางของเราตรวจไม่เจอได้อย่างไรนะ
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยนี้มันไปโดนที่ปลายทางก็คือจะเข้าออสเตรเลียแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าต้นทางก็คือสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยตอนน้องแอร์โฮสเตสคนนี้เขาโหลดของขึ้นเนี่ยเล็ดลอดไปได้อย่างไร
0: ก็สนามบินสุวรรณภูมิชี้แจงว่าเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยมันเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ที่จับวัตถุระเบิดกับสารเกี่ยวกับระเบิดก็ไม่มีปัญหาอะไรคือเขาว่าอย่างนั้นเขาชี้แจงแล้วเมื่อวานใช่ค่ะออกแถลงการเลย
1: แถลงการว่าเหมือนกับว่าไม่ได้มีหน้าที่ในการหายาเสพติดนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้เครื่องนั้นคือถ้าเป็นเครื่องตรวจวัตถุระเบิดหรืออะไรเงี้ยจะไม่มีทางเล็ดลอดไปได้
0: ใช่ใช่เขาบอกว่าอย่างนั้นก็หนักเลยนะดูข้อหานะคะติดคุกก็ยาวนานเลยสองข้อหาหลักๆเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้คนที่เขาทำงานเป็นสจ๊วตของการบินไทยนะคะเขาก็โพสต์ว่าจริงๆนะลูกเรือทุกคนน่ะจะรู้ใครที่บินไปที่นั่นน่ะจะรู้ถึงความเฮี้ยของคัสตอมของออสเตรเลียดีมากแล้วเวลาอยู่ในห้องบรีฟก่อนจะบินเนี่ยนะคะเขาจะเน้นย้ำทุกครั้งเรื่องกฎระเบียบของประเทศนี้ว่าห้ามฝ่าฝืนเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คนเดียวที่รู้ความจริงก็คือคนที่ถูกจับนั่นแหละนี่คือพี่ที่เคยเป็นสจ๊วตตอนนี้เขาเกษียณแล้วเขาบอกว่าคนเดียวที่รู้ความจริงคือแอร์ที่โดนจับนั่นแหละนะเพราะว่าตอนนี้มีข่าวดราม่าหลายเวอร์ชันมากข่าวเมาส์ข่าวนู่นนี่นั่นบอกได้เลยว่าบริษัทการบินไทยต้นสังกัดก็ยังไม่รู้เลยว่าข้อที่จริงเป็นยังไงก็คือต้องกว่าจะได้เจอเจ้าตัวนั่นแหละ
1: ครับ
0: ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงใช่ไหม
1: เพรา
0: ะว่าจริงๆอะลูกเรือทุกคนเลยว่าเนี้ยมากนะไปออสเตรเลียเนี่ยการบินลงไปทำงานที่นั่นมันไม่ใช่ว่าอุ้ยจะหิ้วกันไปง่ายๆสบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไงนะคะทำไมถึงกล้าเสี่ยง
1: นั่นแหละสินะฮะ
0: ทำไมถึงกล้าเสี่ยง
1: ว่าตอนเธอโดนจับ

0: เนี่ยเธอยังไม่รู้ตัวเลยนะพี่ว่าเธอกำลังจะโดนจับในเรื่องของการพกพายาเสพติดนะฮะที่บอกว่าบรรยากาศเนี่ยนะฮะสื่อออสเตรเลียรายงานนะครับบอกว่าเธอยังเหมือนกับยืนคุยเล่นยังแบบระหว่างรอสัมภาระก็คุยเล่นพูดคุยสักอะไรอย่างเงี้ยกับบรรดาแอร์โฮสเตสด้วยกันนะกับพนักงานต้อนรับด้วยกันนะไม่ได้มีท่าทีแบบตกใจหรือกังวลว่าเฮ้ยโดนตรวจเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยเพราะบรรยากาศเธอก็คือยืนคุยรอกระเป๋าเป็นปกตินะฮะ
1: ค่ะคือไม่มีพิรุธอะไรเลยนะ
0: ไม่มีพิรุธอะไรเลย
1: คนทำผิดอ่ะ
0: แล้วกฎหมายบ้านเขาแล้วพี่คือตอนนี้โดนควบคุมเขาบอกว่าจะต้องเดี๋ยวคือกระบวนการต่อไปนู่นกันยายนถึงจะถูกคุมตัวมาสักถามที่ศาลน่ะ
1: โอ้โห
0: กันยาเลย
1: นานมากเลย
0: คือตอนนี้ก็ต้องอยู่ในการควบคุมของเขาก็น่าจะเรือนจำนะครับ
1: เรือนจำหญิงผมบอกว่าอยู่เรือนจำหญิงวิกตอเรียค่ะก็เดี๋ยวรอดูเข้าใจว่าขณะนี้ทางปปส.แล้วก็ตำรวจไทยก็คงจะต้องหาข้อมูลเมื่อวานนี้รู้สึกว่าไปที่คอนโดที่พักของแอร์ว่าเสียคนนี้ด้วยนะคะน้องโดมปปส.นำไปนะคะไปลองไปค้นดูว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรไหมยังไงนะคะ
0: ครับ
1: โอ้เรื่องใหญ่เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ในวันนี
0: ้ครับผม
1: ค่ะพักกันเลยสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
11: แค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
15: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
16: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรม

ยิ่งโกรธยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกรกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569

0: 16นาฬิกา12นาทีนะคะเช้าวันนี้วันอังคาร30มิถุนายน2569นะคะข่าวเช้าในวิทยุอสมททั่วไทยนะคะเพลงเพราะมีคนบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่นะคะเพลงเพราะจังเนี่ยพี่ดวงใจจากญี่ปุ่นนะคะแจ้งเข้ามาค่ะสวัสดีทั้งหลายทุกท่านนะคะในเพจด้วยค่ะน้องดง
1: ครับผมแน่นอนนะอยู่กับเราทั้งวันเนี่ยรับรองว่ามีทั้งเพลงมีทั้งข่าวเน
0: าะให้ได้ติดตามกันไม่พลาดเลยนะคะบางท่านก็อาจจะไม่มีเวลาเนาะในการดูติดตามทีวีนะคะก็ติดตามลูกทุ่งมหานครเอาไว
1: ้
0: นะคะก็จะได้รับทราบข่าวนะคะมีพูดถึงเรื่องของคุณตายอรทัยรู้สึกว่ามีข่าวเช้าวันนี้เป็นคุณตายเมื่อสักครู่นะคะมีคุณป้าท่านหนึ่งแกชอบตายอรทัยมากนะลุง
1: ครับ
0: ก็อยากจะให้ไปเดี๋ยวนะงานวันเกิดหรืองานอะไรนะสักอย่างนึงนะคะก็สำเร็จเลยนะคะแกจ้างไปร้องเพลงเขาไม่ใช่วันเกิดเป็นแก้บนแก้บนอะไรเนี่ยพ่อปู่พญานาคอ่ะเมื่อวานนี้เนี่ยที่ลานพญานาคแลนด์มาร์คของนครพนมนั่นแหละคนนี้เป็นนักธุรกิจชาวกรุงเทพนะคะพร้อมคณะไปทำพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชเพราะว่าอธิษฐานขอพรเอาไว้ว่าให้ธุรกิจประสบความสำเร็จถ้าสำเร็จโกยทรัพย์ได้10ล้านในรอบนี้เนี่ยจะเดินทางแก้บนแล้วก็เดี๋ยวจะได้จ้างคุณต่ายอรทัยมาแสดงคอนเสิร์ตด้วยปรากฏว่าได้จริงๆนะคะประสบความสำเร็จธุรกิจได้10ล้านจริงๆคุณดงแกบอกว่าได้ตั้งแต่4เดือนแรกที่ขอแล้วได้4เดือนแรกที่ขอก็เลยบนว่าเดี๋ยวจะมาแก้บนนะแล้วก็จะจ้างน้องต่ายอรทัยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมาแสดงเป็นแบบมินิคอนเสิร์ตปรากฏว่าแฟนคลับเขารู้คนชมแน่นขนาดเลยไม่ใช่มินิราคานี้นะคะก็เขาไปตั้งโต๊ะบวงสรวงพ่อปู่พญานาคมีพานบายสีบรรลังพญานาคมีน้ำมงคล7สีผลไม้7ชนิดมีไข่ต้มไข่ต้มพวงมาลัยข้าวตอกดอกไม้แล้วก็มีพราหมณ์นะมาประกอบพิธีบวงสรวงเหล่าเทพเทวดาด้วยนะปรากฏว่า

0: คุณตายก็ไปนะคะคุณตายอรทัยก็ไปด้วยแล้วก็พลาดไม่ได้ ปรากฏว่าช่วงจังหวะที่ระหว่างทำพิธีบวงสรวงกับเจ้าภาพเนี่ยเอาเลขธูปไปจุดในกระถางธูปบนโต๊ะเครื่องเส้นเนาะน้องดงสามตัวโผล่ขึ้นมาชัดเป๊ะเลยไม่บอกดีกว่าอยากเลยคนเดียว
1: โอ้โหใจคอทำด้วยอะไรเล่ามาถึงตอนนี้แล้วอยากกดสายทิ้ง
0: ให้บอกดีกว่าอยากเลยคนเดียวพรุ่งนี้นะคะโอ้ยสร้างความฮือฮามากก็บอกว่า
1: คุณผู้ฟังช่วยกันแช่งช่วยกันแช่งพี่ศิวิไลเดี๋ยวนี้ให้รวยคนเดียว
0: เมื่อวานนี้แค่บวงสรวงแต่ว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตใหญ่นี่ยังไงรู้ก็บอกว่าจะจัดขึ้นวันที่7นู่นก็จะมีเขาจะมีงานบวงสรวงของจังหวัดอีกทีนึงนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเจ้าภาพของจังหวัดเชิญคุณป่ายหรือเปล่าแต่ว่านักธุรกิจเนี่ยเชิญไปแล้วเมื่อวานนี้คุณป่ายอรทัยไปแล้วเรียบร้อยก็เลยไปร้องเป็นมินิคอนเสิร์ตก่อนนะคะสวยงามสวยงามเลยนะคะก็ไปดูสามตัวที่โผล่มาเมื่อวานบนกระถางทูบเครื่องเส้นนี่นะคะโอ้ยเชื่อไหมว่าลอตเตอรี่เลขท้ายสามตัวนั้นอะหมดเที่ยงภายในพริบตาเลยนะลุง
1: แถวนั้นใช่ไหมพี่หมายถึงว่า
0: ใช่
1: แผงแถวนั้นน่ะเหรอ
0: แผงแถวนั้นก็คือมีอยู่แล้วนึกออกไหมตรงริมโขงอ่ะใครที่เคยไปที่ภาพออกนะลานตรงนั้นอ่ะหมดเที่ยงเลยค่ะโอ้ยแม่ค้าลอตเตอรี่เดินยิ้มเลยเมื่อวานก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะเพราะว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาค้าขายเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยบอกว่าเดินทางไปขอพรไปขอพ่อปู่พญานาคก็ทำมาค้าขึ้นประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเลย4เดือนแรกของปีนี้นะคะได้มา10ล้านอย่างที่ขอก็เลยมาแก้บนแล้วก็บอกกับพ่อปู่ว่าถ้าสำเร็จนะจะนำต่ายอรทัยมาแสดงโชว์และร้องเพลงแก้บนให้ก็มาตามนัดเมื่อวานนี้จัดโต๊ะเลี้ยง15โต๊ะนะคะก็มีกลุ่มเพื่อนๆไปแล้วก็มีแฟนคลับที่รู้ไงเขาก็มากันเป็นพันเลยค่ะเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: มากันเยอะมากเลยนะคะค่ะ
1: มันก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะเห็นไหมแต่ว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะเรื่องแบบนี้นะจะไม่รู้นะฮะ
0: นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะดูแล้วเชื่อไหมว่าสามีของนักธุรกิจคนนี้เป็นนายตำรวจระดับพันตำรวจโทนะเชื่อหรือไม่เชื่อล่ะไอเรานึกว่าตำรวจอ่ะเขาแนววิทยาศาสตร์อยู่แล้วถูกไหม
1: คร
0: ับ แต่ว่าสามีไปด้วยนะเมื่อวานนี้พันตำรวจโทธงชัยร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยรู้เลยว่าคนไหนเป็นพันตำรวจโทธงชัยรู้จักทรงผมนะคะก็แสดงว่ามีความเชื่อว่าอยากทำมาค้าขึ้นจริงๆนะคะเล่นไปค่ะ
1: นะครับตอนนี้ฟุตบอลโลกนะเยอรมันนะแชมป์4สมัยนะฮะกำลังดวลจุดโทษกับปารากวัยอยู่นะคนแรกเยอรมันยิงไม่เข้าไปแล้วนะครับไฟฮาวเวิร์ดโอ้โหงานเข้าเลยฮะคนแรกโดนเซฟครับเงียบทั้งสนามเลยครับเยอรมัน
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะทยอยรายงานไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็คนไทยนะทีมขวัญใจคนไทยเหมือนในญี่ปุ่นนะเกือบนะพี่เกือบยันบราซิลอยู่แล้วนะ
0: ค่ะ
1: โดนยิงนาทีที่90บวก5ไปนะครับแม
0: ่
1: ทำเอาคนญี่ปุ่นนี่ร้องไห้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เน
0: ี่ยได้เหรอ
1: ก็จะได้นะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าบราซิลอ่ะนะครับบราซิลก็คือบราซิลอ่ะนะฮะแต่ถ้าบราซิลมันก็แหมนะ
0: ก็แชมป์ก็เป็นแชมป์มาหลายสมัยเหมือนกัน
1: คร
0: ับก็หมายความว่าญี่ปุ่นตกรอบไปแล้วเหรอ16ทีม
1: เรียบร้อยครับรอบ32ทีมฮะรอบน็อกเอาท์เนี่ย
0: อ๋อก็คือบาซิลก็เข้าไปแล้วรอบ16ทีมเลยอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่บาซิลก็เข้าไปยืนรอ
0: แล้ว
1: ครับ

0: วัยยิงเข้าครับพี่เอาแล้วครับปลากวัยนำแล้วครับ 1-0 ฮะโอ้โห
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แชมป์4สมัยเยอรมันเนี่ยถ้าเกิดใครชนะคู่นี้จะเข้าไปยืนรอเจอคู่ฝรั่งเศสนะฮะฉะนั้นเชื่อว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเขาก็แอบเชียร์ปลากวัยอยู่เหมือนกันแหละเพราะเจอปลากวัยมันจึงง่ายกว่าเจอเยอรมันนะแต่ถ้าในมุมของแฟนบอลเนี่ยเราก็อยากเห็นแบบเยอรมันเข้าไปเจอฝรั่ง

0: ิบโล่อีกคู่หนึ่งกันเนาะ
1: ค่ะ
2: นะครับ
0: แต่ว่าเยอรมันจะรอดหรือเปล่านะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนที่สองยิงเข้าครับโจชัวคิมมิกกับตันทีมครับ
1: เรียบร้อยเหรอ
0: คนที่สองยิงเข้าก็เดี๋ยวไล่ไปฮะมี5คนครับนะฮะแต่เยอรมันต้องแช่งประไกวก่อนนะฮะ
1: ขอให้แบบแช่งขาอ่อนแรงนี้เหรอ
0: ต้องขอให้ยิงออกยิงข้ามคานยิงชนเสานะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในต้องบนบานกันแล้วตอนนี้แล้วคือจุดโทษที่มันวัดดวงแล้วพี่นะคือคุณจะเก่งมาจากไหนคุณจะเป็นแชมป์โลกมาจากไหนก็ตามนะครับ
1: มันอยู่ที่โชคชะตาอยู่ที่แบบความตื่นเต้นอะไรอย่างนี้เนาะหลายอย่างโชคนั่นแหละ
0: เรียบร้อยครับคนที่สองปรากฏไม่พลาดครับปรากฏขึ้นนำอีกแล้วครับ 2-1ยิงไม่ต้องซ้อมมันก็เป็นดีนะจุดโทษนี่ไม่ต้องใจหัวจิตหัวใจด้วยนะ
1: ไปมาไปที่หัวใจใครพลาดแพ้แค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากใช่ไหมคะนะฮะช่วงจังหวะที่รอยิงจุดโทษกันไปดูเกาหลีนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยเกาหลีก็เกือบแล้วชนะเกาหลีเนี่ย3นัดแพ้หมดเลยเนาะ
0: แพ้หมดเลย
1: แพ้หมดเลย
0: ชนะนัดแรก
1: แต่ว่า
0: ชนะนัดแรก
1: แต่ก็ไม่นัดแรกนัดเดียว
0: ครับผม
1: ทีนี้เนี่ยแฟนบอลก็ผิดหวังไง
0: คร
1: ับ แฟนบอลของเกาหลีเนี่ยเขาผิดหวังกับทีมชาติของตัวเองถึงขนาดว่าต้องจัดกำลังตำรวจ160นายเพื่อจะกลับประเทศอ่ะรักษาความปลอดภัยอ่ะตอนเดินทางกลับหนองดง
0: ก็คิดดูว่าแม้แต่ตัวประธานาธิบดีออกมาตำหนิว่าทีมฟุตบอลใช้ภาษีไม่คุ้มค่าใช้ภาษีของประชาชนนะครับไม่คุ้มค่าเลยในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้โอ้โห
0: คือนึกถึงบ้านเราเหมือนกันนะพอเขาพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโดนตำหนิแบบ
1: นึกภาพแล้วโดนด่าแข่งแล้วก็โดนด่าอย่างเงี้ยแล้วจะกลับยังไงเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพอสิ้นสุดเส้นทางเพียงแค่รอบแบ่งกลุ่มไม่ได้แล้วเนี่ยนะบอกว่าทางฝ่ายประเทศไม่มีพิธีต้อนรับใดๆเลยไม
0: ่
1: ค
0: ือ
1: แล้วมีความเสี่ยงว่าจะเกิดอันตรายด้วยนะเพราะว่าเฮดโค้ชเนี่ยถูกหมายหัวเป็นพิเศษเขาว่าอย่างนั้นนะคะอะไรเนี่ยฮงมยองโบเนี่ยโดนหมายหัวเป็นพิเศษนะคะถูกตำหนิแล้วก็คาดว่าน่าจะต้องลาออกหรือยังไงไม่รู้นะนี่เป็นการคาดการณ์ก็แล้วก็สุดท้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้บอกว่าตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่ไปป้องกันเหตุเอาไว้ก่อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเข้าประเทศของนักเตะก็จะมีการส่งตำรวจ160นายมาดูแลในวันที่เดินทางกลับนะเพราะว่ามันต้องเจอแน่เรื่องของการคว้างปาสิ่งของอะไรพวกนี้ลง
0: อืม
1: โอ้โหขนาดนี้เลยเหรอ
0: ปาไข่ประเทศเขาปาทั้งที่แล้วก็โดนนักบอลเกาหลีก็โดนปาไข่นะตกรอบแรกนะที่กาตาร์นะพวกครั้งนี้ก็จะต้องเตรียมคือเข้าไปนักบอลเราก็แอบน้อยใจเหมือนกันเนาะคือกีฬาพี่เราไปมาเล่นเพื่อประเทศชาติอ่ะโอ้โห
1: ขนาดนั้นเลยเนาะเน
0: ี่
1: ยค่ะ
0: คือตัวผู้นำประเทศเนี่ยประธานาธิบดีจะตำหนิเราเลยตำหนิทีมเลยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คิดดูอ่ะ
0: ไม่ให้กำลังใจกันเลยอ่ะ
1: ตายแล้วไม่ให้กำลังใจเลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเอาใหม่อะไรก็ว่าไปไม่มีนะประเทศนี้งงมากแล้วที่สำคัญคือชาวเน็ตเขาบอกว่าเนี่ยเริ่มแล้วนะคะชาวเน็ตบอกว่า เห็นภาพของนี่แหละฮงนี่นะในฮงเนี่ยกุนซือนี่นะคะเดินล้วงกระเป๋าโกรธมากแค่เดินล้วงกระเป๋าก็ไม่ได้นะโกรธมากเลยบอกว่าดูเหมือนไม่อะไรเลยเหรอเดินล้วงกระเป๋าอยู่ได้เลยประมาณนี้ค่ะก็น่าห่วงอยู่นะคะสายตาเขาก็เสียใจนั่นแหละนักการเมืองอะไรเนี่ยออกโรง

0: กันก็น่ากลัวอยู่นะ
1: ครับ
0: ประเทศไทยไม่ถึงขนาดนั้นเนาะแพ้ก็แพ้ผมไม่เป็นไรมั้งหรือยังไง
1: ก็เหมือนอีกชาติหนึ่งอะอุรุกวัยอะพี่อุรุกวัยเนี่ยตอนแรกก็จองเครื่องบินเหมาลำกลับให้กับนักบอล นะปรากฏว่าพอตกรอบแรกนะฮะรัฐบาลอุรุกวัยยกเลิกเลยครับพี่บอกให้ต่างคนต่างกลับไปเลยฮะคือให้กลับเองคุณอยากจะกลับคือกลับประเทศหรือจะกลับสโมสรก็ต่างคนต่างกลับไปเลยฮะ
0: ไปไหนก็ไปไปอย่างนี้เลยเหรออ
1: ะไรประมาณนั้นเลยค่ะประมาณแบบ
0: โอ้โห
1: แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเนาะบางทีเขามาในนามทีมชาติแล้วก็ได้รับการดูแล
0: แล้วดูสิไอ้เนี้ยกลับไปเกาหลีทีนึงนะแฟนที่เป็นนางแบบอ่ะที่เป็นนางแบบของผู้รักษาประตูทีมชาติเกาหลีเขากำลังตั้งท้องอยู่ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะเธอก็เป็นนางแบบเป็นนักแสดงดังอยู่นะคนนี้คิมอ่ะคิมจินคยองเขาต้องไปปิดคอมเมนต์ในบัญชีโซเชียลตัวเองเลยอย่างแบบรีบปิดเลยเพราะว่ามีคนเข้าไปด่ามีคนเข้าไปด่าว่าสามีเธอไม่ได้เรื่องนู่นนี่นั่นเลยประมาณนี้ค่ะสุดท้ายเธอต้องรีบไปปิดนะคะมาโจมตีสถานการณ์ยิ่งรุนแรงมากหลั่งไหลกันมาโจมตีแล้วเธอกำลังจะคลอดลูกอยู่แล้วนะเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วเมียเกี่ยวอะไรด้วยไหมยังไงงง
1: โอ้เป็นนักบอลนี่แต่อย่างว่าคือนักบอลเนี่ยเขาได้อย่าลืมว่าเขาได้สิทธิเหนือคนอื่นตรงนี้คือถ้าเกิดว่าคุณจำได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณเป็นแชมป์เอเชียนเกมใช่ไห
0: ม
1: คุณพาทีมไปฟุตบอลโลกเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นทหารเนี่ย
0: อ๋อเกาหลีใช่ทุกคนต้องเป็นทหารผู้ชาย
1: คุณจะได้อะไรเหนือกว่าคนอื่นนิดนึงอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักฟุตบอลแล้วแบบพาทีมประสบความสำเร็จอ่ะพี
0: ่ค่ะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องตรงนี้เข้ามาที่ทำให้เขาก็มีสิทธิ์คนในประเทศเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าม
0: ี
1: สิทธิ์คิดอย่างนี้ได้หรือเปล่าไปดูเนาะค่านิยมเขาว่าเพราะว่าคนอื่นไงคุณจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ดังแค่ไหนคุณก็ต้องเป็นทหาร2ปีแต่นักบอลนี่ไม่ต้องนะ
0: นักบอลไม่ต้อง
1: นักบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นแชมป์แค่ระดับเอเชียนเกมเป็นแชมป์พาทีมไปบอลโลกได้เนี่ยไม่ต้องนะฮะโ
0: อ
1: ้เรียบร้อยครับพี่เยอรมันตกรอบครับเยอรมนีตกรอบ32ทีมครับฟุตบอลโลก
0: เรียบร้อย
1: แพ้จุดโทษปารากวัยนะฮะ
0: ค่ะ
1: โอ้
0: ปารากวัยเข้ารอบไปรอ16ทีมเหมือนกันเหมือนบราซิลใช่ไหม
1: ปารากวัยเข้ารอบ16ทีมครับนี่ขนาดมีดราม่านะเมื่อสักครู่เนี่ยคือใน5คนเนี่ยเยอรมันยิงไม่เข้าไปถึง2คนนะฮะแล้วสองคนสุดท้ายของปารากวัยเนี่ยใครก็ได้คนหนึ่งยิงให้เข้านะปรากฏสองคนของปารากวัยยิงไม่เข้าไปแล้วนะฮะต้องมายิงกันคนที่หกโอ้โหเยอรมันยิงข้ามคานแต่ปารากวัยยิงเข้าครับโอ้ตายแล้วเยอรมัน
0: น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะคะค่ะพี่ประทีปบอกว่าอิตาลีต้องเข้าไปยืนรอน่าจะนั่งรอไม่ไหวนะ
1: ยังไม่ได้มา
0: ไอ้เนี่ยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เขาคำนวณแล้วนะคะโอกาสของทีมที่จะคว้าแชมป์รอบนี้ปรากฏว่าฝรั่งเศสค่ะลุง
1: เต็งหนึ่งตอนนี้เป็นเต็งหนึ่ง
0: ใช่ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณโอกาสของทีมที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกประจำปี2026อันดับหนึ่งนี่คือฝรั่งเศสตามมาด้วยอาร์เจนตินาแล้วก็สเปนเป็นเต็ง3
1: อ
0: ังกฤษเต็ง4บราซิลกับเนเธอร์แลนด์เนี่ย5และ6ยังไม่มีประเทศไหนเมื่อกี้ที่แค่นี้อุรุกวัยเหรอ
1: ปารากวัย
0: เอาปารากวัยที่เข้าไปแล้วใช่มั้ยเนี่ยค่ะไม่มีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณไม่เจอนะคะเดี๋ยวดูซิว่าแม่นยำหรือเปล่านะว่าฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์
1: ใช่ยิ่งเยอรมันตกรอบไปนี่ฝรั่งเศสยิ่งยิ้มเลยพี่อย่างที่บอกเพราะว่าจริงรอบต่อไปเนี่ยเส้นทางเขาต้องไปเจอกันพอไม่มีเยอรมันเนี่ยฝรั่งเศสก็ต้องขอบคุณปารากวัยเลยฮะ
0: ค่ะ
1: เพราะถ้า

0: ือกอ่ะยังไงก็เราก็อยากเจอปารากวัยมากกว่าเจอเยอรมันมั้งใช่ไหมยังก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้กับฝรั่งเศสเข้าไปอีกนะฮะ
1: ค่ะเนาะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะหลายคนบอกว่าบอกเธอพี่สีบอกมาเถอะค่ะได้แบ่งกันรวยค่ะพี่นี่บอกเถอะขอร้องบอกหน่อยครับพี่เสริมบอกขอบอกหน่อยครับขอร้อง
0: พี่ตายอรทัยเขาจะต้องไปเลยนะคอนเสิร์ตฮะเขาบ่นไว้เขายังได้เลยนะแสดงว่าของเขาแรงนะ
1: พี่พวกพี่ไม่สนกันเหรอว่าฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์บอลโลกอ่ะพี่ไปสนแต่เลข3ตัวเหรอฮะพี่จุ๋มบอกว่าออกจากข่าวดีกว่าไปหาเลขดีกว่าโอ้ยปิดก่อนเนาะปิดนะคะบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆนะครับเพื่อคนไทยมาโดยตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ไปดูจากกรณีที่กองกำลังบูรพาประกาศเคอร์ฟิวที่บ้านหนองจานเมื่อวานนี้นะคะห้ามออกจากห้ามออกนอกพื้นที่ตอน6โมงเย็นถึง6โมงเช้ามีผลทันทีล่าสุดโฆษกกองทัพบกนะคะพลตรีวินไทยสุวารีที่แจ้งว่าการประกาศนั้นไม่ใช่เคอร์ฟิวนะห้ามที่บอกว่าห้ามเข้าไปในบริเวณพื้นที่ควบคุมของทหารบริเวณหลัก46กับ47ด้านทิศตะวันออกนั่นคือไม่ใช่เคอร์ฟิวก็เป็นการประกาศนะคะให้ทุกท่านเนี่ยอย่าเข้าไปในพื้นที่ที่เขาคุมเข้มตามแนวชายแดนเท่านั้นเองค่ะน้องดงนะอย่าเรียกว่าเคอร์ฟิวเลยเพราะว่าเป็นการกำหนดพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยเพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยกองกำลังบูรพาได้ประกาศกำหนดพื้นที่เอาไว้ตรงตำบลโนนหมากมุ่นนะคะบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็คือว่าห้ามประชาชนเข้าพื้นที่นะไปที่หลักเขตแดน46กับ47ด้านทิศตะวันออกของถนนสีเพ็ญเพราะว่าเป็นการป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีลักลอบถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทางทหารรวมถึงการทะเลาะวิวาทหรือการพกพาอาวุธและสิ่งเทียมอาวุธทุกชนิดนะคะก็ต้องเพิ่มมาตรการคุมเข้มในการเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดค่ะก็คือว่าห้ามเข้าพื้นที่ไปในช่วง18นาฬิกาถึง6โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่มีที่ดินทำกินในพื้นที่ดังกล่าวเข้าไปทำการเกษตรได้เฉพาะช่วง6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเท่านั้นก็คือปิดเส้นทางตรงนั้นไว้ก่อนค่ะทั้ง
0: สถานการณ์ดูไม่ค่อยดีเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ไม่ใช่เคอร์ฟิวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ตกอกตกใจกันไปค่ะ
0: ค่ะต้องมีการควบคุมเรื่องของเวลาใช่ไหมพ
1: ี่ใช่นะคะก็หกโมงเย็นก็ไม่ควรชวักไปตรงนั้น
0: อย
1: ู่บ้านดีกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับสถานการณ์เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะส่วนเรื่องของเมื่อวานนี้ในสภาก็จัดกันสนุกเลยนะคะเมื่อวานนี้คนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะคะแถลงก็อภิแกอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะทีนี้เนี่ยคนบริษัทที่สุดก็ระหว่างที่ไปก็มีการประท้วงกันนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะในการที่ไปก็เปิดคดีที่ DSI กล่าวหานายกอนุทินว่าจะมีการเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ก็เลยทำให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นมาประท้วงหาว่านอกเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วบังเอิญประธานก็ไม่เห็นด้วยกับสมาชิกภูมิใจไทยด้วยอะไรอย่างนี้นะในมุมของคุณเสรีพิสุทธิ์แกบอกว่าแกได้นอกเรื่องนะคืออยากจะอภิปรายให้คนได้ดูพฤติกรรม

0: ของนายกและรัฐมนตรีรัฐบาลนี้ว่ามีพฤติกรรมบริหารยังไงถ้าไม่สุจริตจะบริหารได้ยังไงเราข้อมูลนี้เนี่ยเป็นมาพิจารณาในห้องประชุมมาเปิดเผยก็เลยถูกประท้วงซะก่อนนะคะก็เลยคิดว่าประธานเนี่ยเอียงท่านว่าอย่างนั้นก็เลยมาแถลงนอกรอบให้สื่อได้รู้ว่าขณะนี้บ้านเมืองเป็นยังไงท่านก็ว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ง
0: อนี่ก็เข้มข้นกันไปนายกไม่อยู่
1: เข้มข้นเห็นเขาตัดคลิปช่วงที่มีการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดกับทางประธานสภานะฮะท่านสมพลสารัมนะ
0: ใช่
1: คือท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไปกล่าวหานะครับว่าประธานเนี่ยเป็นคนของรัฐบาลทำหน้าที่เนี่ยไม่เป็นกลางนะครับจังหวะนั้นแหละท่านประธานบอกอันนี้ผมยอมไม่ได้นะครับเขาบอกว่าประธานสภาทุกคนแหละก็มาจากพรรคการเมืองทั้งนั้นแหละทุกคนอ่ะนะแต่ว่าพอขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเป็นกลางเพราะฉะนั้นจะมาเหมารวมเนี่ยไม่ได้ก็เลยให้พลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยถอนคำว่าประธานไม่เป็นกลางนะครับแกก็ไม่ยอมแกก็ไม่ยอมถอน
0: โตเถียงกันเนาะโหระดับนั้นเลยเนาะแต่สู้จริงๆนะช่วงหลังๆเนี่ยนะคะ
1: แต่สู้แกก็ไม่ยอมถอนจนประธานบอกว่าผมไม่ยอมผมจะไม่ให้คุณอภิปรายต่อแล้วก็เชิญออก
0: ไม่งั้นแกจะบุกไปหน้าบ้านคุณเนวินที่บุรีรัมย์เหรอ
1: นะคะ
0: สีสัน
1: คุณท่านเสรีทำให้เราเห็นแล้วว่าโอ้โหทางเข้าบ้านคุณเนวินนี่ใหญ่โต
0: อลังการแกสุดท้ายแกก็ไปถ่ายกับป้ายหน้าบ้านใช่ไหม
1: ก็ได้ให้สังคม
0: ได้ถ่ายรูป
1: โ
0: อ้
1: นำแรงอาณาจักรนะครับ
0: ธรรมดาที่ไหนการอภิปรายงบปี70นะคะเมื่อวานนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณพลาดอนอุปสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลสำนักงบประมาณนะคะก็ชี้แจงว่าการจัดทำงบประมาณปี60เนี่ยยอมรับว่าเป็นการจัดทำงบแบบสีแตกน้องรุ่งแบบแผลรุนแรงอ่ะแบบหาเช้ากินค่ำอ่ะคือไม่ปฏิเสธว่าสถานการณ์ของงบประมาณปี70เนี่ยเป็นอย่างที่ว่าจริงๆเพราะว่ารัฐบาลนี้เพิ่งมีโอกาสจัดงบประเทศเป็นปีแรกนะก็เลยหารือกับรองนายกรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติได้เห็นปัญหาไม่ต่างจากที่ส.ส.พี่ปายนั่นแหละนี่คือคนที่ดูแลคุมสำนักงบพูดเองเลยนะคะบอกว่าถ้าจัดโครงสร้างงบแบบเดิมเนี่ยอีก 2-3 ปีประเทศเราจะอยู่ไม่ได้ตัวเลขของงบนะคะปีนี้อยู่ที่ 3.788 ล้านล้านบาทโดยเงินขาเข้ารัฐบาลหาได้3ล้านล้านเพื่อจ่ายงบประจำกับชำระหนี้ที่ก่อมาก่อนหน้านี้ส่วนอีก 7.88 แสนล้านเป็นเงินกู้เพราะฉะนั้นขณะนี้รัฐบาลมี2ทางเลือกนะที่จะตามน้ำ2ทางเท่านั้นนะคือทำงบแบบเดิมๆเงินไม่พอขาดเท่าไหร่ก็กู้เพิ่มไม่พอขาดเท่าไหร่กู้เพิ่มหรือแก้ไขที่โครงสร้างยอมรับตรงๆว่าไม่สามารถจัดงบปี70ได้สมบูรณ์ตามแบบที่ทุกคนปรารถนาเพราะว่าโครงการที่เป็นอยู่ทำให้ต้องใช้วิธีแบบปักผุแต่สิ่งที่รัฐบาลไม่ทำคือตามน้ำแบบเดิมๆเงินไม่พอใช้การกู้แม้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่ทำให้เม็ดเงินเพิ่มขึ้นมาเพื่อทำโครงการที่สัญญาเอาไว้ทั้งนี้ปรับโครงสร้างและรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดค่ะก็คือว่าจะกู้ให้น้อยที่สุดนะคะบอกว่าเจ็บเพราะรู้ว่าถ้ารัฐบาลไม่เจ็บปีนี้ปีหน้าปีถัดไปก็เจ็บเหมือนกันและรัฐบาลนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไปรัฐบาลหน้าก็จะเจอกับปัญหาแบบนี้เหมือนกันขณะที่งบประจำที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้งบลงทุนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถึง70,000 ล้านทั้งนี้เวลาเดินหน้าแก้ไขโครงการโครงสร้างงบประมาณนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นคุณพลาดอนบอกว่าดีใจเมื่อวานตอนที่เข้าฟังการอภิปรายเนี่ยก็ไปหาฝ่ายค้านคือคุณสิริกัญญาการสกุลเนาะแล้วก็ไปหาคุณอภิสิทธิ์คุณกรจติกาวณิชพรรคประชาธิปัตย์แล้วบอกว่าผมเห็นด้วยและเห็นภาพเดียวกับพวกท่านเลยคุณพลาดอนบอกว่าผมคิดว่าถึงเวลาที่ไม่เฉพาะรัฐบาลแต่ฟังทั้งฝ่ายค้านส.ส.ภาคเอกชนหน่วยงานราชการเนี่ยนะต้องตระหนักรู้และมองภาพเดียวกันเพื่อสร้างโครงสร้างงบประมาณของประเทศนี้ใหม่ด้วยโครงสร้างงบแบบนี้เราไม่สามารถตอบโจทย์ประเทศได้ไม่สามารถเพิ่มเบี้ยให้ผู้สูงอายุเบี้ยเด็กเบี้ยคนพิการรัฐบาลอยากทำทั้งหมดอยากแก้ปัญหาให้หมดแต่งบมันจำกัดที่บีบรัฐบาลที่

0: ให้ไม่ได้ค่ะอืออันนี้ก็เห็นภาพนะว่ามีคนบอกว่าเอาพรรคไหนละหาเสียงจะให้เบี้ยผู้สูงอายุเป็น 3,000 ใช่ไหมถามว่าเอาเงินมาจากไหนน้องดงแล้วเนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวพม.จะเสนอเบี้ยผู้พิการจาก800เพิ่มเป็น 1,000 มันก็ต้องใช้งบเหล่านี้แหละใช่ไห
1: ม
0: เพราะนั้นแนวทางในการจัดสรรงบเริ่มต้นปี70เนี่ยนะคะมีแนวทางชัดเจนนะทำนโยบายแบบรัดเข็มขัดเช่นงดการเดินทางไปดูงานต่างประเทศถ้าจำเป็นต้องไปต้องให้ไปเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อลดงบประมาณแล้วก็อีกหลายอย่างต้องออกมาตรการมานะคะในการรัดเข็มขัดที่ว่านี้ค่ะเพราะว่าเข้าใจสถานการณ์ดีว่าอย่างนั้นก็แล้วที่น่าห่วงที่สุดคืออะไรรู้ไหมตอนนี้นะคะโรงพยาบาลเนี่ยน้องรุ่งบางที่เนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆนะคะ
1: ไม่มีงบอย่างนี้หรอพี่
0: ใช่เพราะว่าบางที่เนี่ยมีคนแจ้งมาบอกว่าแม้กระทั่งจ้างแม่บ้านล้างจานไม่ได้แล้วนะคะแม่บ้านเนี่ยสมมติว่าเวลารถเข็นไปส่งแม่ข้าวอาหารผู้ป่วยใช่ไหมสามเวลาเนาะเดี๋ยวนี้บางโรงพยาบาลไม่ได้ใช้ถาดหลุมแล้วนะคะก็ใช้เป็นกระดาษเท่านั้นมันเขาบอกว่ามันถูกกว่าหรือยังไงไม่ทราบหรือบางที่นะคะใช้วิธีการก็คือว่าเวลาจะเอาข้าวไปให้ผู้ป่วยอะใส่ถุงแล้วก็มัดหนังกระติกไปแล้วก็ไปกินเราเองไปหาจานเอาเอง
1: เพื่อประหยัดเรื่องคนล้างแบบจ้างแม่ครัวจ้างแม่บ้านอย่างเงี้ยหรอ
0: ก็มันไม่มีงบอ่ะแล้วที่สำคัญคือโรงพยาบาลที่รับปัดทองอ่ะตอนนี้หลายโรงพยาบาลร่อแร่นะคะหลายโรงพยาบาลก็นี่แหละคนเต็มละคนเต็มเยอะทุกโรงพยาบาลเลยค่ะบัตรทองเนี่ยคือทุกคนอยากไปหาหมอกันหมดอะป่วยเล็กป่วยน้อยป่วยนิดป่วยหน่อยก็ไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ยามาเนี่ยเอาจริงๆนะกินกันบ้างหรือเปล่าคะยาจ่ายแบบไม่อั้นอะบางคนนี่คือรับยา3เดือนนี่มาเป็นลังนะคะน้องดวงหลายโรคอ่ะนึกออกไหม
1: โอ้ใช
0: ่สมมติคนแก่นะหมอนัด3เดือนไปทีนึงเอายามา1ลัง1ลังจริงๆแล้วก็ไม่ได้กินบางคนก็ไม่กินก็เอามาไว้ประจำบ้านอย่างเงี้ยนะ
1: ให้อุ่นใจไว้ก่อนได้ยาอุ่นใจไว้ก่อน
0: มียาไว้แล้วเรียบร้อยแต่กินหรือเปล่าคะมหาศาลนะในแต่ละวันนี้นะคะต้องใช้เงินไปกับแบบเนี้ย
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะ
1: เนาะก็พูดถึงใช่น่าเป็นห่วงพูดถึงกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้เขามีการพิจารณาเรื่องนี้พี่นะครับให้ใช้ตู้กดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สี่ยังไม่ได้เล่าว่าช่วงที่แล้ว
0: ยังค่ะยังค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้เขามีการประชุมของคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็ตามวงรอบของเดือนแต่ว่ามติในที่ประชุมครั้งนี้นะที่หารือเรื่องสำคัญเรื่องนึงเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของจะอนุญาตให้มีไหมคุณฟังเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตู้กดนี่เหมือนกับเวลาเราเจอตามในอยู่ในห้างเนาะก็จะเป็นตู้กดน้ำอ่ะมันก็จะมีเลขเป็นช่องเนาะกดแล้วตึ้งแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ไหลลงมาตึ้งลงมาอย่างเงี้ยก็มีการพูดคุยกันในที่ประชุมนะครับว่าการใช้เครื่องไอ้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบกดอัตโนมัติแบบเนี้ยถึงเวลาที่ประเทศไทยเราจะมีหรือยังเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยมีประกาศบังคับใช้มาเมื่อปี61นะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ถูกกฎหมายทั้งทีเดียวเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเขาเลยนำมาหารือกันนะครับเขาบอกว่ามันจะยิ่งสะดวกกว่าร้านสะดวกซื้ออีกนะเพราะว่ามันจะไปตั้งอยู่ตามแหล่งชุมชนน่ะนะครับข้อตรงนี้แหละทางคณะกรรมการเขาเลยโดยนำโดยท่านน้ำตรีสาธารณสุขนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องให้กฎหมายมาครอบคลุมแล้วก็จะต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการก็เลยบอกว่าให้กลับไปศึกษาก่อนนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยให้กลับไปศึกษาว่าเห็นควรหรือยังที่จะมีนะครับให้นำเหตุผลมาถกกันอีกทีในการประชุมครั้งหน้านะครับมอบหมายให้ฝ่ายในคณะกรรมการไปศึกษารายละเอียด

0: ิ่มเติมโดยเฉพาะว่าเราจะจำกัดยังไงจะจำกัดการซื้อจะดูเรื่องของอายุยังไงนะห้ามจำหน่ายต่ำกว่าเด็กต่ำกว่า18ปีเนี่ยจะถ้าใช้ตู้กดแล้วจะดูยังไงจะจำกัดการซื้อยังไงอะไรพวกเนี้ยนะครับ
1: ก็
0: ยังไม่มียังก็แสดงว่าอย่างนี้ก็คือมติก็คือที่ลุงยังไม่ให้มีนะครับ
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: แปลกอยู่เนาะ
0: ตู้กดตู้กดเหล้าตู้กดเบียร์
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ตั้งได้ทั่วไปหรอหรือยังไงไม่รู
0: ้น่ะก็นั่นไหนจะต้องสถานที่ห้ามใกล้วัดห้ามใกล้โรงเรียนอะไรอีกนะพี่นะเหมือนกับร้านสะดวกซื้อสาขาไหนที่อยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนเขาก็ห้ามจำหน่ายพวกนี้
1: ใช่คร
0: ับ เพราะตู้กดก็ต้องไปตั้งเนี่ยห้ามใกล้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมเนาะ
1: ค่ะครับ
0: ผม
1: ฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะน้องโด่ง
4: ครับก็ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนประมาณตีหนึ่งนะพี่นะครับเห็นรถทัวร์ที่ชัยภูมินะครับพุ่งชนกับรถ18ล้อโหนะก็บาดเจ็บกัน15คนนะครับเกือบจะเป็นโศกนาฏกรรมครับพี่สีเนาะ

0: ใช่ช่วงนี้เดือนหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงวันหยุดจะมีวันหยุดยาวหยุดตั้ง3วันเนาะตรงปลายเดือนแล้วก็ถ้าใครลาวันจันทร์หรือลาวันศุกร์เนี่ยมันก็จะได้หยุดรวดเดียวแบบ 5-6 วันเลยเชื่อว่าช่วงนั้นน่ะคนก็จะเดินทางกันเยอะคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพนะคือเป็นวันหยุดแบบน้องๆสงกรานต์เลยอ่ะพี่นะครับฉะนั้นคนน่าจะเดินทางกันในช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็ต้องฝากด้วยนะฝากทางผู้ประกอบการนะครับเนาะให้เตรียมคนเตรียมรถให้พร้อมอย่าให้เพลียอย่าขับแล้วเกิดอุบัติเหตุคันนี้เนี่ยเป็นรถสายกรุงเทพหนองบัวลำพูสีเชียงใหม่นะครับ
1: ค
0: ่ะแล้วก็มีผู้โดยสาร35คนนะฮะก็อุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยนะครับมีคนต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลถึง15คนนะฮะได้รับบาดเจ็บนะฮะอย่างดีไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับสาเหตุก็เดี๋ยวต้องไปสอบสวนกันแล้วครับว่าคนขับเกิดอะไรขึ้นยังไงนะมันขึ้นอยู่กับคนหรือขึ้นอยู่กับรถเบรกไม่อยู่รถไม่ดีหรือว่าคนหลับในอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับฝากไว้ฝากไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราเนาะอย่างที่ว่าเราต้องฝากชีวิตไว้เนี่ยคนเหนือคนอีสานยังไงก็ต้องนั่งรถทัวร์ซะส่วนใหญ่นะรถไฟจะไม่ค่อยนะฮะรถไฟก็จะไปทางใต้มากกว่าเนาะใช่ก็จะนั่งรถไฟก
1: ัน ค่ะส่วนใครที่เป็นคนขับรถรับจ้างผ่านแอปต่างๆนะคะก็ให้ระวังมีคนมาโพสต์ว่าเตือนภัยนะคะนี่เนี่ยขับผ่านโบ๊ก็ประมาณสัก5ทุ่มมีผู้โดยสารเรียกให้ไปรับที่ซอยเอราวัณ 28/1 เอราวัณก็คืออยู่ตรงคลองหลวงอะเนาะก็ระบุว่ารับปุ๊บให้ไปส่งที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแถวสะพานพุทธนี่คือ5ทุ่มนะแต่ว่าเมื่อขับไปถึงซอยดังกล่าวนะคะพบว่าเป็นซอยที่มีลักษณะเปี่ยวมากสองข้างทางไม่มีบ้านคนเลยค่ะทีนี้คนขับก็รู้สึกผิดสังเกตเนาะก่อนจะถึงที่ปักหมุดนะประมาณสัก500เมตรก็พยายามโทรหาผู้โดยสารแต่ว่าถูกตัดสายทิ้งไปแล้วแล้วผู้โดยสารซึ่งเป็นนักเรียนผู้หญิงก็ส่งข้อความมาบอกว่าให้เร่งเข้าไปรับแต่ไม่ยอมรับสายคือแค่ให้ส่งข้อความว่ารีบมาหน่อยรีบมาหน่อยแต่พอโทรกลับไปไม่รับสายพอไปถึงจุดรับเจ้าของโพสต์ว่าเห็นผู้ชาย2คนยืนดักรออยู่พร้อมมอเตอร์ไซค์เมื่อเห็นรถของโบเข้าไปก็เดินตรงมาพร้อมทำท่าหยิบของบางอย่างจากกระเป๋าสะพายคราวนี้เขาเห็นท่าไม่ดีนะรีบล็อกประตูแล้วก็วิ่งเลยค่ะหนีเลยเมื่อพ้นระยะที่คาดว่าพ้นอันตรายแล้วก็นำเรื่องนี้ไปแจ้งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็นำมาโพสต์แจ้งเตือนเพื่อนร่วมอาชีพให้ระมัดระวังเพราะเชื่อว่าผู้โดยสารที่เรียกรถเนี่ยน่าจะมีเจตนาไม่ดีแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะใช่นักเรียนจริงๆด้วยค่ะน้องดวง
0: เหมือนลวงเข้ามาเนาะ
1: เหมือนลวงเข้าไปในซอยเกี่ยวเพื่ออะไรบางอย่างนี่แหละ
0: อันนี้ก็เป็นในมุมพวกคนขับไรเดอร์ก็ต้องระวังเหมือนกันนะ
1: ใช่เขาบอกนี่เขายังไม่โดนอะไรนะแต่ว่าเขาเตือนไว้ก่อนว่าเนี่ยต้องระวังแบบเนี้ยคือประมาณ5ทุ่มแล้วแล้วเป็นนักเรียนหญิงด้วยนะแต่ว่าไปจริงๆแล้วไม่ใช่
0: ไม่มีเด็กผู้หญิงยืนขอความช่วยเหลืออะไรอยู่ก็ไม่มี